0: เส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
1: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3นี้แล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่อง
0: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมถุงยังชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
3: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
5: นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้แผนทุกคำอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตเปลี่ยนทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตัวดอกต่างและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำมาเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูว่าจะสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์สอง
4: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SME พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
2: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
7: ขั้นแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานอื่นนอกมาสืบเนี่ยมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่หาไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นเลยว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่ามันการสืบของเราเองในแง่ของวินัยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
6: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่1โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจสองด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวใน DR คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะการ์เรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-10 21-10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 21-17ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะเอาชนะนาจาฟรีชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองค์อาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 น.นายองค์อาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
13: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเ
13: พราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th

0: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026 Reignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
6: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagshipอีเวนต์อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญครับที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีโลโคโฮสที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker เกียรตินาคินพัฒนาร่วมกับแบงก์อเมริกาแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
5: ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเซ็ตแล้วก็ไมค์มองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
6: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เข้าเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนอะไรปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุน

0: บว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงนะครับการนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
1: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
0: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่อง green energy ต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
1: ค่ะเห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
0: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่าทางงานโฟกัสรอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนี้เราเลยนะมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
1: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
0: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
1: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะคะ
0: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันหนึ่งชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR หรือ Depository Receiptอันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วย งานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมี virtual มีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
0: ยินดีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
1: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
0: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเมื่อวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีจ้า
1: ค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Commandเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 50-70 มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
5: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนข้างล่างนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอดแคสต์นะครับ
4: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิสัญชาติและสวมตัวตนในทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกลวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย
7: ์ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยครับหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตราประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราที่จะดำเนินการในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของอาจจะเช่นกรณีที่มีตั้งแต่ว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
6: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
7: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างไรครับจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจหน้าที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงอะครับในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
6: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
8: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
9: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการทหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอันจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
8: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทั้งการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
10: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
8: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676
11: ทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผพ.

0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
1: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน 1,647 รายการแบบเหมากองในวันที่24 สิงหาคม 2569 ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02555 2000ต่อ3830มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆรถบัสโดยสารแบบปรับอากาศจำนวน28ที่นั่งยี่ห้อเบนซ์หมายเลขทะเบียน 40-0857 นครปฐมจำนวน1คันในวันที่24สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559หรือ3560แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสริมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02831-3432กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์02567-4891-5ต่อ122การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมแปร์500กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-0346
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน48รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่24สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02629-9653ต่อ308มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 1,647 รายการแบบเหมากองในวันที่24สิงหาคม2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02555-2000ต่อ3830มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆรถบัสโดยสารแบบปรับอากาศจำนวน28ที่นั่งยี่ห้อเบนซ์หมายเลขทะเบียน 40-0857 นครปฐมจำนวน1คันในวันที่24สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559หรือ3560แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02831-3432กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์02567-4891-5ต่อ122การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมแปร์500กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.
กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน48รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่24สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02629-9653ต่อ308มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 1,647 รายการแบบเหมากองในวันที่24สิงหาคม2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02555-2000ต่อ3830มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆรถบัสโดยสารแบบปรับอากาศจำนวน28ที่นั่งยี่ห้อเบนซ์หมายเลขทะเบียน 40-0857 นครปฐมจำนวน1คันในวันที่24สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559หรือ3560แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02831-3432กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์02567-4891-5ต่อ
122การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมแปร์500กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายทอดตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน48รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่24สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02629-9653ต่อ308มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน 1,647 รายการแบบเหมากองในวันที่24สิงหาคม2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุกองอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025552000ต่อ3830มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆรถบัสโดยสารแบบปรับอากาศจำนวน28ที่นั่งยี่ห้อเบนซ์หมายเลขทะเบียน 40-0857 นครปฐมจำนวน1คันในวันที่24สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดภายในวันนี้ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559หรือ3560แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02831-3432กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆ
ครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์02-567-4891-5-122การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมแปร์500กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน48รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่24สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-629-9653ต่อ308จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
6: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำๆ
5: น่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
6: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
5: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
1: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ2ฝ่าย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวโรซึ่งเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาหากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการณ์น้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5 อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพชัยตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับช่วงเวลาของค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและภูมิรัฐมีลักษณะค่ะ
0: มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับข่าวสารสาระหลากหลายที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับยังคงส่งกำลังใจส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวน่านแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่น้ำอาจจะกำลังมาแล้วเราก็เตรียมตัวแต่อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกอยู่แน่ๆถ้าน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านเมื่อตั้งแต่ 2-3-4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็สถานการณ์ก็ เป็นไปตามที่เราทราบแต่ก็คลี่คลายทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็ได้นำเรื่องของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะมาแจ้งกันในเรื่องของเที่ยวบินน่านด้วย
0: สำคัญเพราะว่าคือการบินเนี่ยบางทีอ่ะเวลาอยู่บนอากาศเครื่องบินเทคออฟไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าเวลาการรอการสแกนหรือการเดินทางมาที่ท่าอากาศยานเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับบางเส้นก็อาจจะเดินทางไม่ได้ต้องเลี่ยงบางทีเครื่องบินเขารอเราไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงในการเดินทางเข้าออกที่ท่าอากาศยานน่านนะครับ
1: ค่ะซึ่งทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะแจ้งว่าเที่ยวบินน่านเนี่ยให้บริการตามปกตินะคะแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเที่ยวบินยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินค่ะแต่ว่าเส้นทางคมนาคมถนนหนทางที่เข้าสู่ท่าอากาศยานก็มีข้อจำกัดในบางพื้นที่นะคะก็ขอให้ผู้โดยสารใช้เวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานเนี่ยก็ขอให้เผื่อเวลากันนะคะแล้วก็แนะนำผู้โดยสารค่ะที่มีกำหนดเดินทางเข้าออกจังหวัดน่านนะคะตรวจสอบเส้นทางสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางพร้อมเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากขึ้นค่ะรวมถึงตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะส่งผลต่อการเดินทางในภาคพื้นดินหรือการปฏิบัติการบินในภายหลังค่ะสภาพอากาศนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักพายุฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทัศนวิสัยต่ำก็อาจจะทำให้เที่ยวบินล่าช้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือถ้ามีการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแจ้งสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นลำดับค่ะก็สำหรับขณะเดียวกันค่ะการบินพลเรือนนะคะตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่101ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินแบบประจำภายในประเทศและระหว่างประเทศนะคะกำหนดหน้าที่ของสายการบินในการดูแลผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้ายกเลิกเที่ยวบินหรือปฏิเสธการรับนะคะทั้งในด้านการแจ้งข้อมูลการอำนวยความสะดวกแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยเฉพาะสิทธิแล้วก็การชดเชยในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็เงื่อนไขตามข้อบังคับค่ะทางส่วนของท่าอากาศยานค่ะก็ตรวจสอบเส้นทางภาคพื้นดินติดตามสถานการณ์สถานะเที่ยวบินจากสายการบินก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อให้สามารถวางแผนแล้วก็ปรับการเดินทางได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับการท่าเขาก็มีมาตรการแล้วก็ให้กับทางสายการบินทุกสายการบินปฏิบัติเหมือนกันนะครับคือถ้าหากว่าสายการบินนั้นล่าช้าหรือยกเลิกหรืออื่นใดที่ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ในไฟล์ที่จองไว้เนี่ยเขาก็มีมาตรการในการที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเช่นการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าหรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะมีการเยียวยาคืนตั๋วเปลี่ยนตั๋วโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือคืนตั๋วได้คือคืนเงินได้เต็มราคาเต็มจำนวนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรณีนะครับคุณผู้ฟังครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของสายการบินในการเดินทางโดยเฉพาะที่น่านตอนนี้ก็ลองตรวจสอบดูนะครับแต่ว่าทางการบินเขาก็ยืนยันว่าเดินทางได้นะครับแต่ว่าคุณจองตั๋วไว้กับสายการบินไหนก็ลองดูกันแล้วกันแล้วก็เผื่อเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับมาดูเรื่องของมาตรการทอสช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครอบคลุมลูกหนี้ NVL นะครับอย่างบ้านพังทั้งหลังซ่อมไม่ได้เนี่ยสิทธิพิจารณาปลดหนี้ เรื่องอาคารต่างๆก็แค่ใช้ภาพถ่ายลองดูว่ามันจะได้มาอย่างไรแต่ว่าเขาก็คุ้มครองเต็มที่แล้วก็ยืนหยัดด้วยนะครับซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำผ่าล้ำน้ำป่าไหลหลากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธกส.นะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับแล้วก็รัฐมนตรีการคลังเนี่ยท่านก็กำกับดูแลอยู่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือหรือว่าลดภาระทางการเงินสนับสนุนประชาชนในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังประสบภัยนะครับธอส.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569มี7มาตรการด้วยกันนะครับครอบคลุมตั้งแต่การลดภาระหนี้การพักชำระหนี้ไปจนถึงสินเชื่อสำหรับซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งรัฐบาลก็ขอย้ำว่าความช่วยเหลือนี่ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติแต่ครอบคลุมที่ถึงลูกค้าที่อาจจะมีสถานะหนี้ต่างๆคือหมดเลยนะครับคือตอนนี้ใครที่เผชิญกับความเสียหายจากภัยพิบัติภาระทางการเงินในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ช่วยนะครับซึ่งท่านรองลลิดาท่านก็บอกว่าสำหรับลูกหนี้ NPL ที่หลักประกันได้รับความเสียหายสามารถประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปี6เดือนช่วง6เดือนแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ไม่ต้องชำระเงินงวดนะครับส่วนเรื่องของรายได้ถ้าใครได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้สามารถประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปีโดยในช่วง6เดือนแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 0% เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นเงินงวดดังกล่าวเนี่ยจะนำไปตัดเงินต้นทั้งหมดด้วยจุดสำคัญที่รัฐบาลต้องการเน้นย้ำก็คือหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังแล้วซ่อมไม่ได้ซ่อมแซมไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติหรือลูกหนี้ NPL ธอส.จะพิจารณาปลดหนี้ในส่วนของราคาอาคารเป็นรายกรณีนะครับโดยผู้กู้จะผ่อนชำระต่อเฉพาะหนี้ต่อเรื่องของราคาที่ดินคงเหลืออันนี้ช่วยบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนที่สูญเสียบ้านจากภัยพิบัติเนี่ยไม่ต้องแบกรับภาระหนี้นะครับในส่วนของตัวอาคารที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปน่าสนใจแล้วก็ชื่นชมนะครับท่านรองโฆษกท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสำหรับผู้กู้ที่มีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยอันนี้มีความคุ้มครองภัยธรรมชาติกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารจัดให้ธอส.ก็มีช่องทางพิจารณาสินไหมแบบเร่งด่วนด้วย Fast Track นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังครับผู้เอาประกันสามารถใช้ภาพถ่ายความเสียหายประกอบใช้เคลมนะครับรับค่าสินไหมได้จริงไม่เกิน 20,000 บาทอันนี้เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็น่าสนใจมากก็ลองไปศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากธอส.นะครับว่าคุณมีสถานะบัญชีแบบไหนอย่างไรตอนนี้เขาก็ไม่ได้หวั่นเขาช่วยหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าไปกังวลว่าเอ้ยเราก็มีหนี้อยู่นี่แล้วเขาจะช่วยเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้คือน้ำท่วมมันมาโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนใช่ไหมครับคุณผู้ฟัง
1: ก็ขอให้บันทึกภาพตัวบ้านรวมถึงบริเวณทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก่อนที่จะเก็บกวาดทำความสะอาดเพื่อที่จะได้ดำเนินการในการรับค่าสินไหมตามความเสียหายจากประกันภัย
0: ค่
1: ะถ้าเกิดว่าท่านใดเป็นบ้านของผู้ประสบภัยหรือว่าญาติมิตรเป็นผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็มีประกันตัวนี้อยู่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ติดตามยื่นความประสงค์ที่จะเข้าร่วมมาตรการได้กับทางธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ
0: ครับ
1: หรือว่าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวธนาคารหรือว่า call center นะคะ call center ของธอส.ก็คือ026459000ค่ะ
0: ครับธอส.นี่มีหลายสาขาถ้าเราไปต่างจังหวัดน่ะ
1: มี
0: ในอำเภอเนี่ย
1: รู้สึกว่าจะมีทุกจังหวัด
0: มีทุกจังหวัดแหละใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องเข้าถึงอยู่แล้วนะครับจากธอส.มาดูของกระทรวงวัฒนธรรมบ้างภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปมุ่งเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านตอนนี้ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยให้ความสำคัญของความปลอดภัยแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกแล้วก็ดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับหรืออาจจะได้รับผลกระทบทางการที่ผ่านมาก็คือเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของโบราณสถานนะครับศาสนสถานแหล่งเรียนรู้แล้วก็ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านนะครับก็จะใช้ศักยภาพของหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อที่จะให้วัฒนธรรมเนี่ยอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะครับในประสบเรียนเงินนะครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเองก็บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางโดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็กองตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านไม่จำกัดเฉพาะวัดภูมินที่เราเคยได้ยินข่าวกันก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ระดมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องวัดภูมินแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังเนี่ยก็ได้กำชับให้กรมศิลป์เนี่ยแล้วก็รวมถึงสำนักงานศิลปากรเนี่ยดูเรื่องของความเสียหายแล้วก็ประเมินต่างๆตามหลักวิชาการแล้วก็บันทึกระดับน้ำไว้สภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือทำอะไรก็ได้เพื่ออาจจะกระทบกับโบราณสถานที่อาจจะยังไม่ได้รับความคำแนะนำเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณผู้ฟังครับรัฐมนตรีสวิดาก็บอกว่าได้เน้นย้ำของเรื่องของพลังศาสนาพลังวัฒนธรรมนะในการดูแลประชาชนโดยให้เตรียมระดมความร่วมมือจากองค์เรื่องของทางศาสนาศาสนสถานเครือข่ายวัฒนธรรมอาสาสมัครวัฒนธรรมผู้นำชุมชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดเตรียมเรื่องถุงยังชีพต่างๆอัฐบริขารอะไรเยอะแยะมากมายทุกอย่างคือเตรียมนะฮะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมุ่งให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนและชุมชนที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะในส่วนของการดูแลในครั้งนี้นะคะท่านสวิดาก็บอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้เฉพาะในเรื่องของการรักษาอาคารหรือว่าโบราณสถานแต่ต้องดูแลคนซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมด้วยจึงให้ทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันใช้ศักยภาพของศาสนาวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชนเป็นพลังในการประคับประคองผู้ประสบภัยฟื้นฟูชุมชนหลังสถานการณ์คลี่คลายค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ประสานการทำงานกับจังหวัดกับหน่วยงานทางด้านสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดค่ะโดยการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเน้นหลักปฏิบัติว่าคนปลอดภัยก่อนช่วยเหลือประชาชนควบคู่กับการปกป้องมรดกวัฒนธรรมและการฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้จังหวัดน่านค่ะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไว้ให้คนรุ่นต่อไปมาดูในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงกันบ้างนะคะจากตาที่สุโขทัยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นๆเนี่ยก็บอกว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำระดับเสี่ยงมากเนี่ยมีสีแดงเข้มขยายวงกว้างอย่างชัดเจนไม่ได้จำกัดอยู่ตัวเมืองสุโขทัยแต่ว่าเป็นพื้นสีแดงขนาดใหญ่ที่ปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกับจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทางกลุ่มสีแดงที่หนาแน่นนะคะตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยถึงสวรรคโลกยาวลงมาถึงตัวเมืองสุโขทัยแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงอำเภอกงไกรลาดนะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและบริเวณโดยรอบก็ถูกปกคลุมด้วยสีแดงเกือบทั้งพื้น จังหวัดใกล้เคียงนะคะลอยต่อความเสี่ยงตอนล่างของจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนบนของจังหวัดพิจิตรก็เริ่มมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองปะปนซึ่งข้อมูลสีนี้นะคะก็มีการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตานะคะซึ่งมีความแม่นยำสูงแล้วก็มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ก็เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการที่จะติดตามสถานการณ์คำแนะนำส่วนประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ขอว่าอย่าตื่นตระหนกนะคะใช้เวลานี้ในการเตรียมพร้อมกันอย่างมีสติตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็เส้นทางอพยพเก็บของมีค่าในที่สูงเตรียมถุงยังชีพแล้วก็ติดตามการเคลื่อนตัวของมวลน้ำจุดที่แจ้งเตือนอันตรายแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ของท่านนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเช็คน้ำนะคะซึ่งหากว่าอยู่ห่างจากพื้นที่เสี่ยงนะคะก็สามารถติดตามข่าวกันได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยดูแลกันให้ปลอดภัยค่ะซึ่งแอปพลิเคชันเช็คน้ำเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์มือถือนะคะที่ใช้ทั้งระบบ iOS หรือว่าระบบ Android ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ค่ะเช็คน้ำ
0: เช็คน้ำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราจะได้รู้ว่าน้ำที่ไหนเยอะน้อยก็ธรรมดานะครับคุณผู้ฟังเวลาน้ำมันมาเนี่ยมันก็ต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำทีนี้ถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนที่พออีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่เหนือเราน้ำท่วมเดี๋ยวมันก็จะไหลลงมาเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูเรื่องนี้หน่อยหลายคนรอคอยว่าเมื่อไหร่นะครับตัว M6ช่วงบางปะอินปากช่องเนี่ยจะเปิดแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะเขาบอกว่าวันศุกร์ที่21คือวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเปิดทดลองใช้ M6 บางปะอินปากช่องฟรีศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ก็เป็นเส้นทาง
0: เป็นฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ทางหลวงที่ออกไปต่างจังหวัด
0: โคราชคือก่อนหน้านี้M เนี่ย M ที่จะไปจากตัวโคราชตัวไอ้ปากช่องไปในตัวเมืองนครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยเปิดมานานละแต่ว่าอีกช่วงนึงก็คือตั้งแต่บางปะอินก็คือเริ่มต้นเลยไปถึงปากช่องเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดใช้แต่ตอนนี้เขาเปิดให้ทดลองแล้วเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะครับถึงรายละเอียดของการเปิดให้ทดลองใช้แล้วก็จะใช้ยังไงเปิดจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมีอยู่ในช่วงหน้าพร้อมกับข่าวอื่นๆด้วยแต่ตอนนี้ขอพักก่อนสักครู่ครับ

คำถามที่ว่านะครับเมื่อต่อมาใช่ไหมครับผู้ป่วยหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตายลงถูกไหมการตั้งผู้อนุบาลเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุดดังนั้นในส่วนการได้รับมรดกในส่วนตรงนี้ก็ต้องกลับมาเข้าสู่กองมรดกของผู้ตายเหมือนเดิมต้องมาไล่ตามลำดับทายาทโดยธรรมครับก็เมื่อบุคคลใดต

ขอให้คุณแม่เขาเป็นผู้ป่วยหรือคนไร้ความสามารถและตั้งตัวเขาเองเป็นผู้อนุบาลเพื่อไปจัดการทรัพย์สินตรงนี้ยังถือว่าในส่วนตรงนี้เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยเมื่อใดที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์เขาต้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจดังนั้นเคสเนี่ยพอต่อมาคุณแม่เขาถึงแก่ความตายลงดังนั้นผู้อนุบาลคนนั้นก็ต้องกลับเข้ามาสู่หลักกฎหมายมรดกในการแบ่งทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสมมุติว่ามีคุณพี่ท่านนึงใช่ไหมครับป่วยติดเตียงแล้วคนที่ดูแลคนนี้อ้างว่าเป็นบุตรบุญธรรมแต่ไม่เป็นบุตรบุญธรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้ได้มาขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถถูกไหมฮะพอผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายไปแล้วแล้วตัวคุณพี่เขาเองได้เป็นผู้อนุบาลดังนั้นต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตลงคุณพี่ที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลนะฮะอันเนี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับผมเนื่องจากก็ต้องไล่ตามกฎหมายมรดกต่อครับกรณีนี้เขาแค่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยการกล่าวว่ากล่าวกันรู้กันแค่2คนแต่ไม่มีการไปจดทะเบียนต่ออำเภอหรือไม่มีใบรับรองจากอำเภอว่าเป็นบุตรบุญธรรมจริงดังนั้นผู้อนุบาลที่เคยตั้งมาแล้วเนี่ยครับมันก็ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อถึงผู้ป่วยถึงแก่ความตายดังนั้นในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าคุณพี่ท่านนั้นไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับถ้าเกิดในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะ 100% อันเนี้ยเราผู้ป่วยก็สามารถจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์มรดกที่บางส่วนที่เป็นของหรือทั้งหมดสามารถยกให้เขาในระหว่างมีชีวิตได้เลยครับผม

0: ท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ล่าสุดคุยกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านคุยกันอยู่เมื่อกี้บอกว่าตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าตามรายงานบอกว่า23เนี่ยอาจจะมีฝนเพิ่มด้วยยังไงต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวน่านโดยเฉพาะที่สปท.น้ำท่วมแต่ก็ยังออกอากาศได้อยู่นะก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วครับกับค้นหามาเล่าเกริ่นไว้ช่วงที่แล้วเรื่องของ M6 ใช่ไหมครับแก้ว
1: ใช่ค่ะ
0: จากบางปะอินไปปักช่องเขาจะทดลองไม่ใช่ทดลองออกอากาศทดลองวิ่งนะครับตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: เดี๋ยวแก้วนำเสนอหน่อยลิ้นพี่มันพันละคุยเรื่องน่าแล้วตื่นเต้น
1: ค่ะในเรื่องของการเปิดทดลองใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินถึงปากช่องนะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านรองบอกว่าตามนโยบายกิ๊กวินของรัฐบาลเพื่อบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นค่ะโดยเฉพาะค่าเดินทางของพี่น้องประชาชนรัฐบาลโดยกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมนะคะเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินถึงปากช่องค่ะเพื่อให้ประชาชนเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางลดค่าใช้จ่ายผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางจากกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องและนครราชสีมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการระบายถนนบนถนนมิตรภาพด้วยนะคะเพื่อจะแบ่งเบาปริมาณรถที่หนาแน่นบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวก็น่าจะเตรียมพร้อมสำหรับช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงด้วย
0: ใช่
1: ค่ะในเรื่องของกรมทางหลวงนะคะกระทรวงคมนาคมมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ระยะทาง110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะซึ่งก็เปิดใช้เส้นทางทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงนะคะ12นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์เวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนค่ะในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะวันศุกร์ที่21สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะดำเนินการในรูปแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ไปจนถึงช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2570นะคะ
0: พอปีใหม่แล้วน่าจะยาวในช่วงเทศกาลไอ้7วันที่ว่านะครับอาจจะไม่ได้มีแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะมีเพิ่มแต่ก็ต้องติดตามกันแต่ช่วงนี้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณผู้ฟังไปขึ้นเลยนะใครจะไปปักช่องหรือจะไปถึงเมืองโคราชจะไปทางภาคอีสานเนี่ยเริ่มจากบางปะอินไปเลยวิ่ง M6 ยาวเลยแต่คุณต้องเตรียมเรื่องน้ำมันไว้หน่อยนะครับปั๊มน้ำมันบนนั้นมีค่อนข้างน้อยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้คือกำลังปรับปรุงกำลังทำทุกๆอย่างอยู่เพราะนั้นก็ลองดูศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับก
1: ็
0: จะมีการให้ทดลองใช้
1: สำหรับในเส้นทาง M6 นะคะก็บอกว่ามีจุดพักรถที่เปิดให้บริการเนี่ยจำนวน2แห่ง คือจุดพักรถที่ทับกวางนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำมีเครื่องดื่มให้บริการแต่ว่าไม่มีปั๊มน้ำมันหรือว่าจุดชาร์จรถไฟฟ้าค่ะแต่ก็ขอให้ผู้ใช้ถนนนะคะใช้รถปฏิบัติตามกฎหมายของการจราจรคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารกำหนดวันเวลาสถานที่จุดเข้าออกของการใช้เส้นทางแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงแล้วก็กระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะได้รับข้อมูลสามารถวางแผนในการเดินทางได้สะดวกปลอดภัยหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางด่วนได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586นะคะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: ใช่ครับแก้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่เคยไปเที่ยวเซ็นทรัลเวสเกตไหม
1: ยังไม่
0: ที่นนทบุรี
1: เลยค่ะ
0: มันใหญ่มากนะครับใหญ่จนขนาดตอนนี้มีเซ็นทรัลใหม่มาแล้ว
1: ะ
0: นะครับก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะแต่ว่าอันเนี้ยอยากจะเชิญชวนไปเพราะว่าจังหวัดยโสธรเขายกทัพสินค้าดีวิถีอีสานบุกเมืองกรุงนะครับผู้ว่ายโสธรเนี่ยเขาเชื่อมโยงตลาดที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับมุ่งสร้างรายได้สู่ชุมชนนะครับซึ่งเขาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มช่องทางการตลาดกับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ลานโปรโมชั่นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะครับจังหวัดนนทบุรีงานแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าคุณภาพดีของยโสธรเนี่ยก็รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะแก้ว
1: ซึ่งก็จะ
0: เป็นยังไงเรื่องนี้น่าสนใจไหม
1: เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน
0: อ๋อเริ่มเมื่อวานแล้ว
1: ก็จะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะ24สิงหาคมค่ะซึ่งก็เป็นการจัดงานนี้ก็ได้ความร่วมมือจากจังหวัดยโสธรค่ะแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรที่นำผลิตภัณฑ์เด่นอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดค่ะมาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งยโสธรนะคะถือว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมที่เข้มแข็งมีชื่อเสียงในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะระดับประเทศเลยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงจำหน่ายในงานก็มีความหลากหลายค่ะครอบคลุมทั้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารพื้นเมืองตลอดจนผ้าขีดผ้าทอมือนะคะซึ่งมีความประณีตสวยงามผ่านการคัดสรรมาตรงก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยที่ไม่ผ่านคนกลางนะคะนำมาจัดแสดงมาปลูกกันถึงเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ย
0: คือถ้าไม่ผ่านคนกลางเนี่ยราคาก็จะต้องเข้าใจแหละถ้าผ่านคนกลางมันก็ต้องบวกบ้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าอันนี้คือจากมือของคนทำอ่ะคือคนในพื้นที่อ่ะเอามาวางขายเลยซึ่งการบุกตลาดเมืองกรุงในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นนะครับมีปลอดภัยมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรมแต่ว่ายังเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัดยโสธรได้เรียนรู้ความต้องการของตลาดระดับประเทศได้เจรจาจับคู่ธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนส่งผลให้เงินหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวยโสธรให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับคนนนคนกรุงเทพคนปริมณฑลคนเนี่ยก็อุดหนุนสินค้าแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประกอบการชาวยโสธรนะครับอย่างที่แก้วบอกก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆนะแล้วก็เรื่อยไปจนถึงวันที่24ก็คือวันจันทร์
1: วันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: วันที่24วันจันทร
0: ์อ๋อวันจันทร์สิก็21 22 23 24ก็4วัน
1: ค่ะ
0: นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับข่าวจากพาณิชย์จังหวัดยโสธรแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรนะครับส่งข่าวมาให้เราได้ประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนยังไงเสาร์อาทิตย์นี้ไม่คือไม่ต้องไปยโสธรอ่ะนะฮะไปที่เนี่ยลานโปรโมชั่นของเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยเราก็จะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากจังหวัดยโสธรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่นะคะ
0: แล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามติดตาม
1: เรื่องของ
0: เรื่องอะไรเมื่อวานค้างไว้ใช่ไหม
1: เวลาไฮล็อกค่ะที่เราค้างไว้ก็ว่าเขามี8ด่านเนี่ย8ด่านอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวกันอย่างไรสำหรับคนที่จะลงแข่งขันค่ะ
0: ครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนาและในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร
4: ์เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆ เล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: บทเพลงแสดงความอาลัยนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เลือกมาฝากกันนะครับเป็นผลงานเพลงของคุณจุมพลทองตันหรือโกไข่ที่ได้สร้างสรรค์เพลงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แสดงถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับแสดงความอาลัยฟังจากดนตรีพื้นบ้านที่นำมาผสมเนี่ยมีทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลเรียกว่า4ภาคกันเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ก็ฟังแล้วก็เป็นเพลงแสดงความอาลัยที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ค้นหามาเล่าในช่วงสุดท้ายครับค้างกันไว้เรื่องของสิ่งที่คนกำลังนิยมอยู่ในขณะนี้เป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายของเราแต่ว่าอยู่ๆไปเล่นไม่ได้นะครับต้องฝึกก่อนต้องเรียนรู้ว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะต้องตรวจสอบร่างกายประเมินตนเองก่อนที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมหรือว่าแข่งขันก็ถือว่าเป็นการคัดกรองความเสี่ยงของโรคแล้วก็ให้เราประเมินตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อวางแผนการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจระบบการทำงานภายในร่างกายระบบหัวใจการตรวจการทำงานของระบบเผาผลาญหรือว่าตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกายเพื่อประเมินความสมดุลแล้วก็นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนรับมือจากการซ้อมนะคะก็มันมีข้อที่ควรระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าการแข่งขันไฮล็อกเนี่ยถือว่าโหดเหมือนกัน8ด่านเนี่ยผู้เข้าร่วมจะต้องวิ่งระยะทางกว่า8กิโลเมตรนะคะแล้วก็ผ่านด่านสถานีฟิตเนสอีก8สถานีก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบการแข่งขันไม่ได้มีการจำกัดเวลาในการเข้าเส้นชัยแต่แน่นอนว่าคนที่เล่นนะคะก็จะต้องเตรียมฝึกซ้อมร่างกายอาจจะต้องก่อนที่จะเข้าแข่งขันก็คงจะต้องวิ่งออกกำลังกายไปวิ่งฝึกซ้อมวิ่งนะคะเพื่อให้สามารถเข้าร่วมแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองได้ซึ่งเขาก็จะมี8สถานีเนี้ยก็จะมีการดึงสายเคเบิลนะคะจำลองการเล่นสกีมีการดันเลื่อนน้ำหนักให้เคลื่อนไปข้างหน้าการดึงเลื่อนน้ำหนักด้วยเชือกให้เคลื่อนเข้าหาตัวการทำท่าเบอร์พีคล้ายๆกับท่าวิดพื้นแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็การพายเรือด้วยเครื่องกันเชียงบกการยกดัมเบลนะคะในระยะทางที่เดินที่กำหนดแล้วก็การแบกกระสอบทรายก้าวเดินนะคะแล้วก็การโยนลูกบอลน้ำหนักใส่เป้าบนผนังซึ่งการแข่งขันไฮล็อกเนี่ยมีหลายประเภทก็มีความเหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละคนค่ะสามารถลงแข่งขันได้ทั้งแบบเดียวคู่แบบทีมนะคะก็ใครสนใจแบบไหนก็ลองศึกษาแต่ละแบบดูก็เป็นการแข่งขันที่ใครๆก็ทำได้ค่ะเพราะว่าสาเหตุที่ไฮล็อกเนี่ยออกกำลังกายกันโหดขนาดนี้แต่ทำไมถึงยังได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าสำหรับทุกคนออกแบบมาเนี่ยหลีกเลี่ยงท่าทางที่มีความซับซ้อนแต่ใช้พื้นฐานที่มาจากการเคลื่อนไหวธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการดึงการดันการย่อก้าวกระโดดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนค่ะสามารถเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องได้ภายในเวลาไม่นานก็ทำให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยนะคะเข้าถึงง่ายใครก็ฝึกซ้อมทำตามได้แม้กระทั่งผู้สูงอายุที่มีอายุมากถึง77ปีก็เคยผ่านเข้าเส้นชัยไฮล็อกมาแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการรวมตัวกันฝึกกันเป็นกลุ่มฝึกซ้อมก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่สมาชิกในกลุ่มเขาจะแบ่งประสบการณ์ให้กำลังใจตั้งแต่การซ้อมไปจนถึงวันแข่งจริงกลายเป็นมิตรภาพแล้วก็ความผูกพันที่อาจจะไม่ได้หาได้จากการที่ออกกำลังกายคนเดียวการที่มาออกกำลังกายกันเป็นกลุ่มนะคะหลายคนมีเป้าหมายร่วมกันก็มีส่วนสำคัญในการช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะส่วนกระแสไฮล็อกเนี่ยทำให้หลายคนหันมาออกกำลังกายแบบท้าทายกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานหรือว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยก็สามารถเป็นกิจกรรมที่ใช้ได้กับทุกช่วงวัยแต่พื้นฐานของสุขภาพที่ดีต้องบอกว่าเริ่มจากการที่ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวมากขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการใช้บันไดทำงานบ้านลดเวลาในการนั่งยุกลุกขยับระหว่างวันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องลงแข่งไฮล็อกถึงจะสร้างความฟิตให้กับร่างกายเสมอไปนะคะหากว่าอยากเพิ่มความท้าทายในเรื่องของการออกกำลังกายก็ค่อยๆพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายเราได้ความทนทานของหัวใจระบบไหลเวียนเลือดนะคะความยืดหยุ่นของร่างกายเริ่มต้นจากระดับที่เหมาะกับตนเองแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาความหนักของการออกกำลังกายที่สำคัญก็คือความปลอดภัยควรจะต้องมีการวอร์มอัพฝึกท่าทางให้ถูกต้องนะคะพักผ่อนให้เพียงพอไม่ฝืนร่างกายโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนจัดนะคะแล้วก็ขอให้จิบน้ำเป็นระยะไม่ว่าจะออกกำลังกายอะไรนะคะก็เป็นคำแนะนำค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะ กีฬานี้เป็นกีฬาที่หลายคนมีกระแสแต่ต้องดูแลตัวเองก่อนด้วยนะครับทิ้งท้ายครับติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ฝนเยอะนะครับยังไงก็ตามดูแลร่างกายดูแลทุกคนในครอบครัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันเราจะกลับมาใหม่วันจันทร์กับค้นหามาเล่าวันนี้ทีมงานทั้งหมดครับเรา2คนผมเอกพงษ์ลบสกุลครับ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะต้องขอนำรายการค้นหามาเล่าในสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลอนกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลอนกอง
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
7: นายสตอแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานหรือหญ้าแห้งจำนวน 1,500 กิโลกรัมอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR จำนวน170ก้อนน้ำหนักรวม 1,200 กิโลกรัมอาหารสัตว์เลี้ยงและถุงยังชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจาก การประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจังหวัดตากที่ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ลดลงแล้วล่าสุดรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
9: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20 เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดล่าสุดเมื่อเวลา8 นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055-531-222ตลอด24 ชั่วโมงดิเรปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่21 สิงหาคม พ.ศ. 2569พยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยอีกเช่นเคยนะครับ
1: ค่ะและพี่ช่างเทคนิคนะคะคุณบูรัตวีเตชัยกูลและทีม Facebook ของเรานะคะคุณเดชาธรชัยโสดาที่รับหน้าที่ดูแล Facebook ตลอด2ชั่วโมงค่ะ
2: ครับผม
1: วันนี้เนาะเป็นไงวันศุกร์มีแพลนจะไปไหนหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ถามผมก่อนใช่มั้ยวันนี้จริงๆไม่มีเพราะว่ามีงานค่อนข้างเยอะนะครับต้องเคลียร์แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้นะพี่กุ้งมีการจัดงานแบบที่ได้ข่าวมาว่าที่สิริกิติ
1: ์
2: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะอุบไปก่อน
1: นะเดี๋ยว
2: แต่เดี๋ยวพาไปดูแน่นอน
1: แน่นอน
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ดิฉันนันปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ่มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพูดคุยกันในประเด็นเรื่องปัสสาวะขัดแก้ได้ด้วยสมุนไพรสวัสดีค่ะ
2: น่าสนใจมากคุณหมออยู่กับ
1: อยู่ค่ะเห็นแล้วเหลือสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
1: ได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณหมอ
2: ได้ยินพวกเราไหมครับ
1: คุณหมอจะได้ยินเรา
2: แต่เราไม่ได้ยินคุณหมอ
1: นะคะยังไง
2: เดี๋ยวฝากดูระบบเสียง
1: คุณฟิลช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไร
2: พี่กุ้งระหว่างรอเสียงนะปัสสาวะขัดกูจะว่าไปเคยเป็นไหม
1: ไม่เคยคือมันลักษณะคล้ายๆว่าเรากั้นฉี่นานๆกั้นปัสสาวะนานๆแล้วก็เหมือนพอเราจะไปเข้าห้องน้ำจริงๆแล้วมันไม่สามารถทำได้หรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่า
2: คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือผมคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเคยเป็นเน
1: า
2: ะแต่ว่าไม่ได้เป็นบ่อยเป็นบ่อยก็คงไม่ดีแล้วอ่ะ
1: ใช่
2: คือเหมือนกับว่าพอเราจะปัสสาวะเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันเหมือนกับปกติแล้วคนเราปัสสาวะเนี่ยก็คือจะยิงยาวน
1: ึ
2: กออกไหมพูดแบบว่าภาษาชาวบ้านเน
1: ี่
2: ยย
1: ิ
2: งยาวปุ๊บ
1: ทีเดียวจบ
2: หนึ่งนาทีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่พอมันขัดเนี่ยไปปุ๊บ20 วิ
1: มีการสะดุด
2: แต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่หมดปัสสาวะยังไม่หมดแต่ว่ามัน
1: เกิดปวดอยู่แต่ว่าไม่สามารถเอาออกมาได้หมด
2: ใช่ไหมหรือเปล่ามันก็ค่อยๆออกมาโอ้ผมว่ามันทรมานนะ
1: ใช่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอได้ยินทางเราไหมคะได้ยินคุณหมอได้ยินเรา
2: คุณหมอลองส่ง
1: คุณหมอได้ยิน
2: เหมือนผมได้ยินนะคุณหมอลองพูดหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ยินเสียง
2: แล้ว
1: ได้ยินแล้ว
2: ผมรู้สึกว่าคุณได้ยินแล้ว
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เราสองคนพูดคุยกันเรื่องว่าความจริงแล้วปัสสาวะขัดเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอาการที่พบได้นะ
1: คะ
3: ว่าในผู้หญิงเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่าผู้ชายนะคะโดยลักษณะอาการเนี่ยก็คือมันจะมีอาการแบบว่ามีเจ็บมีแสบขัดเวลาที่ปัสสาวะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยปัสสาวะบ่อยแต่รู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดหรือรู้สึกปวดปัสสาวะกระทันหันพวกนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าอาการปัสสาวะขัดเหมือนกันนะคะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะแยกอาการนะคะในกลุ่มของปัสสาวะขัดเนี่ยที่เป็นแบบทั่วไปที่ไม่ใช่โรคที่แบบติดเชื้ออะไรเงี้ยนะคะก็คือโดยทั่วไปคนไข้ก็จะรู้สึกเจ็บหรือปวดเวลาที่ปัสสาวะนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกแสบร้อนบางคนเนี่ยบอกว่าจะให้ประวัติว่ามีอาการแบบแสบร้อนบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าแสบร้อนเวลาปัสสาวะนะคะที่ไม่ใช่แบบมีไข้แล้วปัสสาวะแล้วร้อนนะ
2: ครับผม
3: บางคนเนี่ยปวดแล้วก็กั้นไม่อยู่นะคะคือเหมือนแบบปวดแล้วต้องปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยค่ะรู้สึกปัสสาวะไม่สุดบางคนก็มีอาจจะมีปัสสาวะขุ่นนะคะหรือว่าสีกลิ่นที่ผิดปกติไปนะคะในบางรายเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะสีน้ำล้างเนื้อหรือว่ามีเลือดปนออกมาได้นะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าความรุนแรงนะคะของอาการหรือของโรคเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะพบมากในผู้หญิงนะคะแล้วก็มักจะพบอาการปวดบริเวณท้องน้อยร่วมด้วยนะคะในกลุ่มประสบซึ่งพอเราดูเรื่องอาการแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมาดูที่สาเหตุว่าการรักษาก็มีการที่ผ่าตัดนะคะเวลา ว่าขัดอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเพียงเดียวนะคะบางคนบอกว่าถ้าปัสสาวะขัดเนี่ยจะต้องแบบติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเสียบในนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวนะคะสาเหตุที่พบได้นะคะที่จะทำให้มีอาการปัสสาวะขัดเนี่ยอย่างเช่นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหลักอยู่แล้วเนาะก็คือแบบว่าจากโดยเฉพาะในกลุ่มพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะบริเวณลำไส้นะคะพวกเอ็นเทอร์เนเชียลโคไลต่างๆนะคะพวกเนี้ยพอมันเข้าเหมือนเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเชื้อมันก็ไปเข้าท่อปัสสาวะนะคะแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนก็จะทำให้เกิดการอักเสบนะคะหรือว่าอาการแสบขัดได้นะหลักๆเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยอาการที่พบก็จะเป็นปัสสาวะขัดนะปัสสาวะบ่อยคือรู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยๆนะคะหรือว่าปวดเวลาจะปัสสาวะเพราะว่าพอปัสสาวะไม่ออกก็จะปวดเนาะรวมถึงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าติดเชื้อจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยนะคะถัดมาสาเหตุถัดมาที่เจอบ่อยก็คือเป็นนิ่วนะคะพวกนิ่วในไตในท่อไตเนาะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นก้อนนิ่วเนี่ยมันก็จะไประคายเคืองนะหรือว่าไปขูดทางแบบเยื่อทางเดินเขาเรียกอะไรทางเดินปัสสาวะนะคะหรือว่ามันไปขัดขวางการไหลบางคนเนี่ยพอนิ่วคือถ้านิ่วมันก้อนเล็กๆไม่เกินแบบ 0.5 มิลเนี่ยค่ะมันพอมันสลายมันก็สามารถขับออกทางปัสสาวะได้นะบางคนที่แบบว่าปัสสาวะแล้วมีตะกอนมีรู้สึกขาวๆบ้างเป็นก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะอันเนี้ยอาจจะมีนิ่วนะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบเป็นนิ่วแล้วก้อนใหญ่ปวดหรือว่าปัสสาวะขัดได้ในคุณผู้ชายอาจจะเกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตนะคะพอต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะไปเบียดเนาะไปทำให้ทางเดินปัสสาวะมันตีบหรือว่ามันแคบคือถูกกดนะให้มันแคบลงนะคะพวกนี้ก็ทำให้ปัสสาวะไหลช้าลงนะคะแล้วก็ต้องเบ่งหรือปัสสาวะไม่สุดหรือบางคนอาจจะปัสสาวะหยดย้อยทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแบบปัสสาวะออกไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อนะจากการที่ขับของเสียออกไปไม่ได้ไม่ดีนะ
2: คะน่ากลัวเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะบางรายอาจจะเกิดจากการระคายเคืองจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเลยเนาะในกลุ่มพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์นะคะบางชนิดเนี่ยมีสารที่ระคายเคืองเยื่อบุอ่อนนะคะหรือมีน้ำพร้อมหรือมีสารเคมีนะคะและเนี่ยในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกให้ดีนะคะที่มันแบบอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสมที่จะใช้กับบริเวณเยื่อบุอ่อนจริงๆนะคะก็จะลดการระคายเคืองได้นะคะในบางเคสเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงนะคะหรือผิดปกติเนี่ยนะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะปัสสาวะแสบขัดได้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มน้องในน้องในเทียมนะคะหรือว่ากลุ่มที่แบบมีตกขาวผิดปกติหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการปัสสาวะขัดได้นะคะแล้วก็จะเป็นขั้นตอนปกติของการควบคุมกระเพาะปัสสาวะนะคะที่บางคนแบบควบคุมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีแสบขัดบ้างนะคะก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะซึ่งในทางการรักษา
1: คุณหมอคะเหมือนเสียงจะขาดหาย
2: ใช่ใช่เหมือนมีบางช่วงจะขาดไปเสียงครับ
1: ค่ะแต่ว่า
3: เสียงไม่ได้ยินหรอ
1: ได้ยินแต่ว่ามันจะขาดหายค่ะคุณหมอไม่แน่ใจว่าคุณหมอได้ยินเราปกติไหมคะ
2: คือเหมือนว่าคุณหมอเหมือนกับว่าพอพูดไปสัก 1-2 นาทีเนี่ยมันจะเสียงมันจะหายไปสัก10วิแล้วก็ 1-2 นาทีแล้วก็10วิไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเปล่า
3: แป๊บนึงนะคะอาจจะมันปิดสัญญาณหรือเปล่าไอ้ปิดช่องใหม่หรือเปล่านะไม่มั่นใจแต่ลองเปลี่ยนดูนะคะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยิน
2: ตอนนี้ก็ได้ยิน
3: อ๋อถ้าแบบนี้แต่โอเคตัวที่ล็อกน่าจะปิดช่องใหม่ค่ะ
1: โอเคได้ค่ะต่อได้เลยค่ะคุณหมอ
3: โอเคค่ะทีนี้ต้องบอกว่าในเรื่องการรักษานะคะมันก็มีหลายแบบนะแต่หลักๆถ้าเป็นปัสสาวะขัดเนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาปฏิชีวนะเนาะเหมือนที่เรารู้กันถ้าติดเชื้อก็คือยาฆ่าเชื้อนะคะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครปัสสาวะขัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อเสมอไปนะคะเราก็ไม่ควรจะไปซื้อยาฆ่าเชื้อกินเองบางคนแบบเก่งมากหมอเคยจ่ายเป็นรอบนี้ก็ไปซื้อยามากินเองนะคะเพราะว่าการซื้อยาปฏิชีวนะเนาะหรือกลุ่มยาฆ่าเชื้อกินเองเนี่ยค่ะถ้ามันไม่ตรงเชื้อหรือว่ามันแบบ ไม่ได้เกิดจากโรคนั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเชื้อดื้อยานะคะแล้วพอครั้งต่อไปอ่ะเราก็จะรักษายากขึ้นไปอีกนะคะเพราะเนี่ยถ้ากินยาให้ย้ำเลยว่าต้องผ่านการสั่งโดยคุณหมอนะคะถึงจะใช้ได้นะอันนี้แบบแผนปัจจุบันนะคะถ้าเป็นนิ่วนะส่วนใหญ่ก็ให้ยาเหมือนกันนะเรื่องของนิ่วนะคะหรือว่าถ้ามันใหญ่มากเขาก็จะไปยิงสลายอะไรตามกระบวนการนะคะถ้าต่อมลูกหมากโตก็เป็นยาสำหรับกลุ่มต่อมลูกหมากโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปัสสาวะขัดเราจะอาจจะต้องมาพิจารณาก่อนว่าเราเนี่ยมาหาสาเหตุก่อนเนาะว่าเราเป็นสาเหตุอะไรแล้วก็รักษาไปตามแนวทางนั้นๆนะคะทีนี้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยต้องบอกว่าอาการปัสสาวะขัดเนี่ยค่ะยาสมุนไพรเนี่ยก็คือใช้เพื่อช่วยขับปัสสาวะนะอันนี้ต้องบอกละเราไม่ได้ใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการติดเชื้อจากภาวะกระเพาะทางเดินปัสสาวะเนาะแต่ว่าเราใช้สมุนไพรเพื่อช่วยขับปัสสาวะนะคะก็คืออินแล้วให้ปัสสาวะออกพอปัสสาวะออกอาการปวดแสบขัดก็จะดีขึ้นนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยฉี่ไม่ออกเชื้อมันค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับออกไปก็อาการก็จะดีขึ้นนะคะแต่ว่ายาสมุนไพรเนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลการศึกษาเนี่ยมันยังไม่ได้มีตัวที่ชี้ชัดว่าฆ่าเชื้อที่เหมือนยาปฏิชีวนะใช้ได้นะคะแต่ช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะนะคะ
1: ค
3: ่ะนี้มีอะไรบ้างนะตัวที่น่าสนใจนะคะที่ในกลุ่มอาการปัสสาวะขัดนะตัวแรกนะคะที่แนะนำเลยก็คือตัวย่าหนวดแมวอันนี้ให้ผลดีในกลุ่มคนไข้ที่เป็นนิ่วด้วยนะคะ
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นนิ่วขนาดเล็กๆนะคะที่แบบยังไม่ใหญ่มากซึ่งมันสามารถขับออกทางปัสสาวะได้นะคะในการใช้ตามภูมิปัญญาเนี่ยก็คือใช้ใบหรือลำต้นเหนือดินส่วนใหญ่เขาจะตัดเหนือดินประมาณ1ฝ่ามือขึ้นมานะคะเอามาตากแห้งแล้วก็ทำเป็นชาชงดื่มนะคะอย่างของที่โรงพยาบาลเองเนี่ยก็ใช้เป็นรูปแบบชาชงเช่นกันนะคะซึ่งจ่ายในใครในคนที่ปัสสาวะขาดต่อมลูกหมากโตเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะหรือใครที่แบบรู้สึกแสบขัดปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะหยดย้อยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะร่วมได้นะคะสามารถขับนิ่วเล็กๆได้อันนี้มีการใช้ร่วมกับคุณหมอที่เป็นในโรคทางเดินปัสสาวะเนาะที่เขายิงสลายนิ่วแล้วก็ต้องการจะขับออกเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้ยาแผ่นสุบายก็คือใช้ตัวย่าหนวดแมวเนี่ยเสริมเข้าไปเพื่อช่วยขับออกได้ได้ประสิทธิภาพไม่ต่างกันนะคะอันนี้ก็แนะนำแต่ว่าตัวย่าหนวดแมวเนี่ยค่ะมันก็มีสารออกฤทธิ์นอกจากจะช่วยเรื่องของขับปัสสาวะเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านอักเสบแล้วก็ช่วยเรื่องของต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ในคนที่ก็บอกว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยส่วนใหญ่อย่างหมอเองอ่ะก็จะจ่ายในคนไข้ต่อมลูกหมากโตที่มักจะมีอาการปัสสาวะไม่พุ่งร่วมด้วยนะคะแต่ว่าใช้กินคู่กับตัวเถาถ้าคนไข้มีอาการปวดเนี่ยก็จะใช้คู่กับตัวเถาวัลย์เปลี่ยนนะในกลุ่มนี้ก็ทำให้ปัสสาวะมันถูกขับออกไปได้ดีขึ้นนะคะก็ลดอาการปวดแสบขัดได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครปลูกย่าหนวดแมวกินเองนะย่าหนวดแมวมันปลูกเป็นประดับได้ด้วยเนาะเขาดอกเขาสวยมีขนเหมือนแมวนะคะต้องบอกว่าเราจะไม่กินย่าหนวดแมวสดๆนะคะคือถ้าเอาสดมาต้มเลยเนี่ยค่ะด้วยหนึ่งคือเรื่องรสชาตินะนะคะมันจะไปดังขมนิดนึงเปื่อนๆนะคะแล้วก็สองเนี่ยก็คือเรื่องของค่าโพแทสเซียมนะคะคือในย่าหนวดแมวเนี่ยเป็นสูตรไพที่มีโพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสดเนี่ยไม่ดีนะคะแล้วก็ตามพื้นบ้านก็คือใช้แบบแห้งนิยมใช้แบบแห้งนะคะรวมถึง เวลาใช้ย่าหนวดแมวเนี่ยค่ะเราเนี่ยต้องระวังในคนไข้โรคไตโรคหัวใจนะคะ
1: อัน
3: น
1: ี้
3: ไม่ควรกินใช่ค่ะคือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเขียนว่าแบบบำรุงไตเนาะแต่บำรุงไตคือคนในไตปกตินะคะคือค่าไตยังปกติกินเพื่อบำรุงให้การทำงานดีแต่ถ้าไตเสื่อมแล้วระยะท้าย 4-5 จะฟอกแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะไม่จ่ายย่าหนวดแมวนะคะเนาะก็เป็นอันนึงที่ใช้ได้นะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในบางกลุ่มโรคนะคะ
2: ครับผม
3: ตัวที่สองที่อยากแนะนำคือกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบแดง
2: กระเจี๊ยบ
3: อันนี้น่าจะหาง่ายกว่าเนา กระเจี๊ยบเนี่ยก็นิยมเอามาชงเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวของเขาเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะตัวกระเจี๊ยบนอกจากกระเจี๊ยบจะช่วยขับปัสสาวะเนี่ยยังช่วยในเรื่องของลดไขมันนะคะลดความดันโลหิตได้เนาะแล้วก็ต้องบอกอีกว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ขับปัสสาวะเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ลดความดันด้วยเพราะเนี่ยในคนที่มีปัญหาเรื่องความดันต่ำเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ปุ่มยาขับปัสสาวะด้วยนะคะเนาะนี้ต้องพิจารณาแล้วก็อาจจะใช้เป็นยาตำรับไม่ใช้เป็นยาเดียวนะคะ
2: กระเจี๊ยบที่ว่านี่คือเป็นออกกระเจี๊ยบแดงนะคุณหมอนะ
3: กระเจี๊ยบแดงใช่กระเจี๊ยบแดงใช้กรีบเลี้ยงนะคะเฉพาะตัวกรีบเนี่ย
2: กรีบเลี้ยงนะ
3: เอามาต้มน้ำหรือชงดื่มก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นกินเป็นยานะคะก็แนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลส่วนใหญ่เราเจอน้ำกระเจี๊ยบมันใส่น้ำตาลเนาะที่ขายทั่วไปนะคะนี่เขาจะมี
2: เพิ่มความง่ายใน
3: กระเจี๊ยบแก จะกินง่ายนิดนึงก็ให้ใช้กรีบกระเจี๊ยบแดงตัดแห้งนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายแบบนี้เนาะใช้แค่สักประมาณ1หยิบมือนะคะหรือแค่ถ้าเป็นดอกเนี่ยดอกเดียวก็เพียงพอต่อน้ำหนึ่งแก้วนะคะแช่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะในส่วนของกระเจี๊ยบเนี่ยก็มีสารสำคัญหลายตัวนะคะที่ช่วยเรื่องของต้านอนุมูลอิสระต่างๆมีแอนโทไซยานินนะคะมีกลุ่มพวกโพลีฟีนอลต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ขับปัสสาวะได้ดีนะอย่างหมอเองอะความดันต่ำเนาะค่อนไปทางต่ำถ้าวันไหนกินน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยจะรู้เลยว่าความดันต่ำเพราะว่าเราจะปัสสาวะบ่อยนะคะก็ต้องไปเติมแบบอะไรที่มันแบบหวานหรือติดร้อนๆหน่อยนะคะเพื่อแบบไม่ให้ความดันต่ำมากเกินไป
2: ไม่อย่าง
3: น
2: ั้นจะเวียนหัวหรือว่าแบบว่าหน้ามืดอะไร
3: เงี้ยมืดใช่ค่ะมันจะวูบได
2: ้ต้องบอกคุณหมอผมว่าผมก็เป็นเหมือนกันขนาดผมแบบเล่นกีฬาออกกำลังอะไรผมก็เป็นคนความดันต่ำเหมือนกันบางทีอยู่ดีๆเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะหนาวง่ายกว่าหรือว่าเราจะแบบรู้สึกว่
3: า
2: หน้ามืดอะไรเงี้ยง่ายกว่า
3: หน้ามืดได้ง่ายใช่ค่ะหน้ามืดวิงเวียนได้ง่ายแต่ว่าจริงๆกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมันขับปัสสาวะได้เนาะแล้วก็ในทางนักกีฬาเนี่ยพูดเรื่องออกกำลังกายเพราะมีการใช้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยนะคะมันมีพวกสารในกลุ่มพวกเกลือแร่สูงนะคะเป็นเหมือนน้ำที่น้ำสมุนไพรที่ช่วยชูกำลังในคนที่แบบออกกำลังกายแล้วเสียเหงื่อมากแต่ว่าเขาจะใส่น้ำตาลกับเกลือเพิ่มเข้าไปด้วยจะไม่ได้กินแบบเป็นชากระเจี๊ยบเพียวๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีผลอย่างที่บอกค่ะปัสสาวะทำให้ความดันต่ำได้นะก็ต้องบอกว่ามันใช้ได้หลายอย่างแต่อาจจะต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีการใช้ร่วมกับตัวอื่นๆเนาะแต่ว่าขับปัสสาวะได้นะถ้าหาอะไรไม่ได้ก็กระเจี๊ยบแดงได้นะคะใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำนะคะคือตัวไผ่จืดนะคะ
1: ไผ่
3: จืดหรือไผ่รอดตอชายต้นนี้ค่ะนี่เก็บมาให้อ๋อ
2: นี่ไงฮะคือผมจะถามคุณหมออยู่แล้วว่าเอ๊ผมแอบเห็นมีแบบใบไม้อะไรแบบว่าแซมๆเข้ามา คิดอยู่แล้วว่า จะต้องมีความหมายอะไรแน่นอนไผ่ใช่มั้ย
1: ไผ่จืดนะคะ
3: ใช่ค่ะคือชื่อของเขาเนี่ยชื่อว่าไผ่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลหญ้านะคะไม่ได้เป็นพืชตระกูลไผ่นะตัวนี้นะคะบ้านเราเนี่ยเรียกว่าต้นไผ่จืดหรือไผ่ร้อยกอนะคะมีข้อมูลในเชิงวิชาการหรืองานวิจัยเนี่ยอาจจะยังไม่มีมากนะคะแต่ว่าในการใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยพบว่ามีการใช้ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะโดยวิธีใช้เนี่ยก็คือใช้ทั้งต้นนะคะแบบนี้เลยนะเอาใช้สดก็ได้หรือตากแห้งก็ได้นะคะเอาไปต้มหรือว่าเอาไปชงดื่มนะคะโดยสมพูดหลักๆเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของขับปัสสาวะนะคะแก่ร้อนในนะหรือว่าพวกตกขาวนะคะอาการบวมน้ำมีการใช้ในตำรับหลังคลอดนะคะดูแลหญิงหลังคลอดที่ช่วย เรื่องของลดอาการที่เป็นเกี่ยวกับภาวะหลังคลอดนะคะได้ดีนะคะแล้วก็ในที่เขาเรียกว่าแก้กรรมหรือผิดกระบูนหรือพวกโดนของเงี้ยเขาก็จะใช้ทางในด้านนี้ค่ะหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ตัวไผ่จืดเนี่ยเป็นให้กินให้ต้มกินเพื่อล้างเหมือนล้างของล้างอะไรเงี้ยนะคะ
2: ดีนะครับว่าให้กินผมนึกว่าถ้าเกิดว่าโดนของเนี่ยไผ่จืดฟาดเข้าไป
3: ให้กินนะคะก็คือเหมือนเป็นการขับเอาของเสียหรือว่าอะไรที่ไม่ดีอยากออกไปจากร่างกายใช่อะไรประมาณนั้นนะคะ
2: แต่ว่าในเชิงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้เจ้าไผ่จืดเนี่ยมันแก้การบวมน้ำขับของเสียลดบวมเงี้ยมันผมว่ามันก็เกี่ยวนะเพราะว่า
4: ใช่ก็เป็นของเสียอย่าง
2: เออพวกพิษก็เหมือนถ้าเทียบเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ลบหนูนะแต่ว่าพิษก็เหมือนผีเหมือนอะไรที่ไม่ดีของอะไรนะพอมันถูกขับออกมาเอ้าหาย
4: แล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงด้วยความจริง
3: ก็ต้อง
4: แข็งแรงอาจจะคิดอย่างนี้ได้
3: ต้องบอกว่ามันก็เป็นอันนึงนะคะที่เขามีการใช้กันเนาะในหลายๆบ้านเลยนะคะแล้วก็มีข้อมูลบันทึกของหมอพื้นบ้านนะคะเราก็เอามาใช้ซึ่งอย่างบอเองอ่ะก็มีเคสที่ใช้ในคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคไตที่ไตเริ่มเสื่อมอะค่ะแล้วเขาแบบปัสสาวะขัดเนาะก็ปัสสาวะขัดขาบวมอะไรเงี้ยก็กินแล้วก็ดีขึ้นนะคะคืออาการปัสสาวะขัดขาบวมเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็คือดูแลสุขภาพด้วยนะตามคำแนะนำนะคะก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะในคนที่ปัสสาวะขัดหรือว่ามีอาการบวมนะบวมน้ำนะคะหรือว่าแบบพวกกลุ่มร้อนในใช้ได้ดีนะคะโดยวิธีใช้ถ้าเป็นตัวหญ้าไผ่จืดเนี่ยค่ะก
2: ็
3: คือจะเอาต้นสดหรือต้นแห้งประมาณกำมือหนึ่งนะคะเอาไปต้มกับน้ำนะ1ลิตรนะคะต้มเดือด10นาทีมันจะได้น้ำชาที่เป็นสีเหลืองอ่อนๆหอมๆนะคะแล้วก็ดื่มแทนน้ำได้เลย1วันเนี่ยดื่มแค่

0: ันนี้ก็ขับปัสสาวะลดบวมได้เหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันก็มีหลายตัวที่ช่วยได้นะคะที่ถ้าเราแบบว่ามีอาการเล็กน้อยที่ไม่ถึงขั้นแบบเป็นหนักเนี่ยก็คือสามารถใช้สมุนไพรต่อได
1: ้อย่างไผ่จืดครับคุณหมอขออนุญาตถามไผ่จืดเนี่ยเราจะหาได้ปกตินี่หา
2: เราจะแยกได้ยังไงว่ามันเป็นไผ่ชนิดไหน
0: หน้าตาจริงๆมันจะมีลักษณะบอกแล้วนะคะถ้าตัวใบเนี่ยมันจะมีอีกไผ่หนึ่งมีวันนั้นมีคนไอ้ถามเหมือนกันมาที่นี่ที่ภูมิเวทเนี่ยนะบอกว่าใช่ไผ่ที่แมวกินไหม
1: เคยเห็นไผ่ที่แมวกินเหรอฮะ
0: ไม่ใช่
1: คนละต้นกัน
0: ใช่ค่ะอันไผ่ที่แมวกินที่สุนัขหรือแมวกินเนี่ยค่ะจะเป็นชื่อไผ่เงินนะอันนั้นจะเป็นอีกพันหนึ่งหน้าตามจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนั้นอ่ะใบเขาจะออกขาวเขียวแล้วมีความเป็นด่างๆนิดนึงนะคะใบลายๆนิดนึงแต่ว่าถ้าตัวไผ่จืดเนี่ยใช่ตัวใบเขาจะเป็นสีเขียวเลยตัวก้านเนี่ยเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นกอใหญ่กอเหมือนคล้ายๆกอหญ้าค่ะนะกลมๆนะคะแล้วก็เวลาใช้เราก็ตัดมาแล้วพอฝนลงได้น้ำเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะเป็นพืชแบบอย่างของที่นี่ปลูกก็สูงสักไม่เกินเอวใหญ่แบบสมบูรณ์เลยเนี่ยไม่เกินเอวค่ะเพราะว่าพอเขาแตกได้อายุพอเริ่มฟูขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วเราไม่เก็บเนี่ยเขาก็จะแห้งยอบลงนะคะ
2: ก็ถือว่าปลูกได้นะเป็นไม้ประดับก็ได้มีประโยชน์ด้วย
0: ใช่ลองหามาปลูกดูค่ะเท่าที่หมอดูข้อมูลก็เห็นมีต้นพันธุ์จำหน่ายอยู่ค่ะไม่ได้อันนี้มา
2: ค่ะ
0: เอาไปอันนี้ระดับ
1: ก่อนที่เราจะไปพักกันนะพี่กุ้งนะเดี๋ยวผมตามเช่นเดิมครับผมขอ1เมนูคุณหมอให้การทำให้ปัสสาวะเนี่ยไม่ขัดสมุนไพรที่คุณหมอแนะนำขอ1เมนูนี้ครับ
0: ต้องบอกนี้ดีกว่าว่าทำยังไงให้ไม่ปัสสาวะขัด
2: ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยปัสสาวะขัดมันมีหลายปัจจัยเนาะแค่บางคนกินน้ำน้อยกินน้ำน้อยนะคะก็ปัสสาวะขัดได้นะชอบกั้นปัสสาวะไม่เข้าห้องน้ำแบบว่ากั้นอั้นไว้นะคะพวกนี้พอบางคนยิ่งถ้าใครชอบกินอาหารที่มีพวกยูริกสูงยูรีนสูงนะคะมันก็อาจจะเกิดตะกอนแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะขัดได้นะคะแล้วก็จริงๆถ้าพูดเรื่องอาหารเนี่ยมันก็กินได้ทั่วไปแต่ว่าควรเลี่ยงอาหารที่เป็นกลุ่มตระกูลยอดผักแต่ถ้าจะกินให้ดีเนี่ยก็คือกินน้ำให้พอแล้วก็น้ำสมุนไพรอย่างเช่นน้ำตะไคร้น้ำกระเจี๊ยบพวกนี้ค่ะก
1: ็
0: คือกินเองน้ำสมุนไพรได้นะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือกินน้ำให้พอก่อนนะคะบางคนบอกว่าปัสสาวะขัดไม่หายเลยแต่ว่าไม่กินน้ำเลยวันกินน้ำไม่เกินลิตรอันนั้นมีโอกาสขัดแน่นอนเพราะว่าเรากินน้อยนะมันเกิดความข้นแล้วก็เรื่องอาหารก็สำคัญนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือถ้าเราเริ่มมีอาการแล้วอะค่ะมาต้มน้ำสมุนไพรกินอยู่เนี่ยนะถ้าอาการน้อยก็โอเคแต่ถ้าอาการมากอย่างเช่นอะไรที่ต้องไปพบแพทย์ที่ต้องแบบมาต้มน้ำสมุนไพรกินอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือมีไข้ร่วมด้วยมีอาการหนาวสั่นนะคะมีอาการปวดบริเวณเอวหรือสีข้างเอวเรานะคะมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะมีเลือดออกถ้าเลือดออกนี่ต้องไปแล้วไม่ต้องมาต้มน้ำสมุนไพรกินใช่คือไม่ปัสสาวะเลยใน1วันทั้งวันเนี่ยไม่ปัสสาวะเลย8ชั่วโมงเนี่ยไม่ปัสสาวะเลยนะคะอันนี้ต้องหาหมอแล้วนะคะหรือนะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะถ้าคุณแม่นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์คนที่เป็นหลอมลูกหมากหรือคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยแล้ววันทั้งวันไม่ปัสสาวะเลยหรือปัสสาวะมีเลือดปนหรือสีมันแบบออกน้ำตาลเป็นสีน้ำล้างเนื้อเนี่ยค่ะอันนี้ต้องรีบไปหาหมอนะคะเพราะว่าจะมาแบบรอไม่ได้บางทีเนี่ยพอเราติดเชื้อแล้วเนี่ยค่ะแล้วเราไม่รักษาเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่พวกติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะซึ่งอาการก็จะรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นอันตรายอันนี้ก็สำคัญนะคะก็ต้องแยกให้ออกเนาะถ้าขัดธรรมดาขัดนิดๆหน่อยๆวันนี้แบบไปข้างนอกมาไม่เข้าห้องน้ำเลย 3-4 ชั่วโมงแล้วแบบรู้สึกปัสสาวะขัดเนี่ยอาจจะต้มน้ำตะไคร้กินน้ำกระเจี๊ยบน้ำหมแมวได้นะแต่ถ้าอันรุนแรงแล้วก็ต้องหาหมอ
2: ต้องประเมินตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการนิดๆหน่อยๆแบบนี้ก็อาจจะเสริมแบบที่คุณหมอแนะนำได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนักแล้วหรือรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเป็นไข้แล้วนะไปหาหมอ

0: จะดีกว่า
1: ดีกว่า
0: อืมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะให้คุณหมอพักก่อนในช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามคุณหมออุ่มได้นะคะที่เบอร์026918437นะคะ026918437พักกันสักครู่ค่ะ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10:38 นะคะอยู่กันในรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวเราเปิดสายให้คุณฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพนะ อย่าลืมแนะนำตัวนะฟังจากที่ไหนอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวไหมเนาะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้อย่างแบบครอบคลุมถูกต้องแล้วก็แนะนำได้อย่างถูกจุดนะคะ
1: ครับ
0: เบอร์026918437นะคะโทรเข้ามากันได้แล้วก็ถ้าใครเนาะอยากจะร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามา
1: ทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับ
0: ที่เพจไหนคะ
1: Facebook Live นะครับ Metro Live FM 95.5 MHz นะครับระหว่างเรารอสายนะพี่กุ้งเดี๋ยวเราขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook กันหน่อยนะครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีนะครับคุณพิษสมัยจึงสวัสดิ์นะครับเขาบอกว่าธรรมะสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธน้องกุ้งแล้วก็คุณหมออุ๋มด้วยนะครับแล้วก็คุณสมคิดนะครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะครับก็ร่วมจัดรายการกับพวกเราไปด้วย
0: ใช่แล้วใครมีแนะนำเมื่อก่อนเคยปัสสาวะขัดนะแล้วกินสมุนไพรยังไงหรือดูแลตัวเองยังไงก็สามารถแนะนำพวกเราได้เนาะแบ่งปันความรู้กันให้กับแฟนๆรายการเพราะว่าโอ้ถ้าดูรายการของเราก็แสดงว่าเป็นคนรักสุขภาพนะ
1: แน่นอนเพราะว่าเราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน
0: ใช่ถูกต้องค่ะสายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะพิมพ์นดานะคะชัยมงคลสถิตจังหวัดปทุมธานีค่ะเม
0: ื่อ
9: วานโทรมาครั้งแล้วแล้วจะโทรถามเมื่อวานลืมถามไปว่ามีอาการคันนะคะคันผิวหนังเนี่ยที่แบบเราแพ้ยุงหรือแพ้แมลงอย่างเงี้ยลืมถามไปว่าตัวเสลดพังพรนะคุณหมอเราสามารถที่จะทานสดได้ไหมมันมีฤทธิ์ทางยาแบบได้ไหมเพราะมันทานสดเนี่ยมันจะขม
0: เสลดพังพร
1: อืม
9: ค่ะแก้คันค
10: ่
9: ะ
10: เสลดพังพรแก้คันค่ะต้องบอกว่าถ้าแก้คันเนี่ยใช้ภายนอกนะคะก็คือตำหรือขยี้เอาไปทาหรือเอาไปพอกตรงบริเวณที่มีอาการได้เลยค่ะการรับประทานเนี่ยจะกินในกลุ่มที่มีเรื่องของพวกโรคเริ่มมูสวัดนะคะหรือกลุ่มแบบร้อนในร้อนในร่างกายอะค่ะก็คือรับประทานได้นะแต่ว่ากินเพื่อช่วยลดอาการคันเนี่ยหมอไม่มั่นใจเนาะมันไม่มีข้อมูลการใช้นะคะแต่ถ้าเราคันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราตำหรือขยี้เอามาโปะหรือมาทาภายนอกได้เลยนะคะถ้ามีสดนะแต่กินได้ไหมกินได้กินสดได้นะคะมีการนำตัวยอดนะคะตัวใบอ่อนยอดอ่อนของตัวพะยอเนี่ยมาทำเป็นซุปนะคะมาใส่ในแกงเลี่ยงนะคะเป็นแบบใส่ในอาหารรับประทานได้ค่ะ
9: ต้องเอามาตำพอกนะฮะพอกกับน้ำเหล้าขาวหรือว่าอะไรคะ
10: ถ้าใส่เหล้าก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่มีก็เป็นแอลกอฮอล์หรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้น้ำธรรมดาได้เลยค่ะ
9: แล้วต้องทำบ่อยๆได้เลยหรือว่ายังไงคะ
10: ถ้าปกติถ้าทาหรือพอกเนี่ยก็คือวันละ2-3ครั้งค่ะ
9: 2-3ครั้งแล้วไอ้ตัวดินสอพองเนี่ยมันจะช่วยด้วยได้ไหมคะอาการคัน
10: ถ้าดินสอพองต้องดูก่อนนะว่าเราแพ้ดินสอพองหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะแพ้ดินสอพองถ้าเราไม่ได้แพ้ดินสอพองนะคะการเอายาเนี่ยคั้นน้ำแล้วก็เอามาใส่ผสมดินสอพองแล้วไปพอกเนี่ยค่ะดินสอพองเองก็มีฤทธิ์เรื่องของฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนของผิวนะลดการระคายเคืองแล้วก็ทำให้ยามันเกาะอยู่ที่ผิวที่ผื่นได้ดีขึ้นนะคะก็สามารถทำได้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่แพ้ดินสอพองนะ
9: อ๋อก็ใช้ได้แต่โอเคที่คุณหมอเขาโอเคแล้วจะถามคุณหมอว่าเบกกิ้งโซดาที่เราเอามาใช้ล้างผักเนี่ยค่ะคือบางทีไปซื้อตามตลาดเนี่ยมันจะมีหลายเกรดหรือเปล่าคะแล้วเราถ้าเราล้างผักนี่เราต้องใช้เกรดดีเลยไหมหรือว่าเอาเกรดทั่วไปคืออันนี้ไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะคะเบกกิ้งโซดา
10: เกรดต้องมันมีหลายยี่ห้อถูกไหมคะมีหลายแบรนด
9: ์ค่ะ
10: ก็ถ้ามันชื่อเบกกิ้งโซดาก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
9: เขาใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะบางทีไปซื้อตามตลาดถ้ามันก็เบกกิ้งเหมือนกันแต่ว่าการแพ็กเกจมันไม่ดีเหมือนก
10: ับ ที่มันเป็นที่แพ็กเกจจิ้งค่ะแล้วก็แบรนด์ของแต่ละเจ้าแล้วก็แต่ละแบรนด์ก็ราคาต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องความละเอียดเรื่องความชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ถามว่าถ้าเราเอาไปใช้ในการล้างผักเฉยๆอะนะล้างผักเนี่ยเอาว่าอันเกรดไหนก็ได้แต่ให้เขาระบุเป็นเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีออยมีมาตรฐานรับรองอ่ะนะคะไม่ใช่แบบใส่ถุง
2: ยี่ห้อขาวมา
10: ต
2: ั้
10: งอย
2: ู่
10: อะไรแบบนี้ค่ะ
2: คือ
10: ถ้าเขาม
2: ี
10: ฉลากแสดง
2: ชั
10: ดเจนก็โอเคนะคะ
9: โอเคใช่ไหมนะแล้วจะถามกันน้ำตาลกรวดเนี่ยค่ะถ้าสมมติเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลกรวดมันมีความหวานคือเวลาเขาต้มน้ำซุปหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาใส่น้ำตาลกรวดตัวนี้มันมีฤทธิ์ทางยาหรือว่ามันจะมีผลกับคนที่เป็นเบาหวานไหมคะ
10: มีค่ะน้ำตาลกรวดก็เป็นน้ำตาลรูปแบบหนึ่งเนาะก็คือทำให้น้ำตาลขึ้นได้เหมือนกันนะทีนี้ใส่ในน้ำซุปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็นิยมใส่เพื่อให้มันแบบหวานกลมกล่อมเนาะข้อดีของน้ำตาลกรวดนะคะก็คือเขาจะไม่หวานแหลมนะเวลากินเนี่ยมันรสชาติมันจะแบบว่ากลมๆนวลๆนะคะแล้วก็ในทางยาเนี่ยเราก็ใช้แก้อ่อนเพลียนะเพราะว่าจริงๆน้ำตาลทุกชนิดนะคะมันแก้อ่อนเพลียอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานก็กินในปริมาณจำกัดนะคะเช่นกันเนาะไม่ได้แบบอ๋อเป็นน้ำตาลกรวดมันดีเรากินได้เยอะไม่ใช่นะคะก็กินในปริมาณจำกัดเป็นกันนะ
9: แล้วถ้าเราใช้หล่อหางกล้วยเนี่ยมาแทนน้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้คนเป็นเบาหวานมีผลไหมหล่อหางกล้วย
10: อันนี้ได้เพราะว่าหล่อหางกล้วยเป็นน้ำตาลสมุนเป็นความหวานที่ไม่ให้พลังงานนะคะคือพลังงานต่ำนะไม่ใช่ไม่ให้ดิพลังงานต่ำนะคะเป็นน้ำตาลทดแทนนะจริงๆใช่เดี๋ยวรอบหน้าจะมาพูดเรื่องนี้จริงๆหมอเตรียมเรื่องมาแล้วแต่ว่ารอบที่แล้วเรายกเลิกไปเรื่องน้ำตาลทดแทนนะคะไว้เดี๋ยวอาจจะมาคุยกันมากขึ้นในเรื่องนี้แต่เราห้องกล้วยใช้ได้ค่ะในผู้ป่วยเบาหวานนะก็คือให้ความหวานแล้วก็พลังงานต่ำนะกว่าตัวอื่นๆค่ะ
9: ห้องกล้วยคุณหมอจะพูดประมาณวันไหนคะหรือยังไม่ได้ระบุ
10: น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวแจ้งตารางทีนึง
9: จ้ะ
10: ฝากติดตามรายการไว้นะคะ
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ค่ะเรื่องน้ำตาลนี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีน้ำตาลทดแทนสารให้ความหวานทดแทนมากมายทั้งจากธรรมชาติเองหรือจะเป
1: ็
2: นสังเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันในเรื่องนี้
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสนใจใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องน้ำหนักความอ้วนผอมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง
2: ปัจจัยเลยแหละ
1: ใช่ไหมพวกเราเองก็ยังสนใจเลย
2: ถูกคือนอกจากเราจะไม่หวานหรือหวานน้อยได้แล้วถ้าเราอยากจะกินหวานและถ้ามีสารทดแทนความหวานจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์อะไรที
1: ่ก็จะดีกว่าไหม
2: จะดีกว่าน้ำตาลที
1: ่กลายเป็นแอสปาร์ตัมอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเนาะคนใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากนะคะ
1: ใช่
2: เหมือนสายถัดไปจะมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
11: สมจิตราชพฤกษ์ค่ะ
1: อายุเท่าไหร่โทรจากไหนเอ่ยคุณแม
11: ่83
2: ค่ะ
11: ราชพฤกษ์ค่ะ
1: อ๋อราชพฤกษ์ที่กรุงเทพนี่เอง
2: ค่ะสอบถามได้เลยค่ะ
11: เป็นตอนแรกกันเป็นเน็ตชานะทั้งมือทั้งเท้าอ่ะแล้วอยู่ๆเน็ตชามก็ค่อยชั่วทุกวันนี้มันเหนื่อยค่ะเน็ตชาก็ยังไม่หายดีนะแต่มันก็น้อยลงอ่ะแต่มันเหนื่อย
1: เหนื่อย
11: เพราะอะไรนะ
1: เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยหรอ
11: มันเหนื่อยตลอดอ่ะมัน
10: เหนื่อยเราหายใจเต็มอิ่มไหมคะ
11: ก็พอได้อยู่นะ
10: พอได้อยู่เนาะแต่รู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ไหมนอนหลับดีไหมคะ
11: หลับดีเพราะมันกินยาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันมียากินยาโรงพยาบาลอ
10: าจจะกินยาด้วยก็ต้องบอกว่าอาการเหนื่อยหรืออ่อนเพลียนะในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเรื่องของการทำงานของลมเนาะที่มันแบบว่าอาจจะผิดปกติไปนะคะเบื้องต้นถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะที่ไม่ได้แบบใช้ยาประจำหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะทานในกลุ่มที่แบบช่วยให้สดชื่นนะคะหรือว่าการกินยาหอมในผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ผลดีนะคะอย่างเช่นยาหอมนวโกรดหรือยาหอมทิปโอสดเนี่ยค่ะจะช่วยให้แบบว่าการทำงานของลมในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่ามีอาการเหน็บชาถูกไหมคะ
11: ใช่เป็นกรดไหลย้อนแล้วมันก็มาเป็นเหน็บชา
10: คือถ้ามีอาการกรดไหลย้อนอันนี้เอาทีละอาการนะถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยก็คืออาจจะต้องแบ่งกินเป็นมื้อเพราะว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยค่ะระบบย่อยเราทำงานได้ไม่ค่อยดีแล้วนะถ้ารวมถึงแบบเรื่องการบดเคี้ยวเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะนะคะถ้าเราแบบเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดหรือกินมากนะหรือกินแล้วเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินนะอาจจะกินน้อยหน่อยอย่างข้าวทัพพีนึงนะคะกินผักนะไม่กินเนื้อสัตว์ที่มันย่อยยากนะคะเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยนะถ้าหมูก็กินน้อยๆหรือกินที่มันผ่านการปรุงที่มันไม่เหนียวอะค่ะก็จะช่วยได้นะแล้วก็ใช้ถ้ามันไม่อิ่มก็ค่อยกินแบ่งมือ้อกินหลายมื้อเอานะคะกินบ่อยนะดีกว่ากินทีเดียวเยอะๆนะในกรดไหลย้อนนะคะถ้าไม่หายนะกินแล้วยังไม่หายอาจจะดูสมุนไพรเพิ่มเติมหน่อยเช่นกินขมิ้นกินลูกยอนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวนะคะแต่ว่าเหน็บชา
2: ค
10: ่
2: ะ
10: ค่ะถ้ามีอาการก็กินนะเหน็บชาเนี่ยค่ะต้องพิจารณาหลายปัจจัยนะคะไม่เป็นเบาหวานถูกไหมคะ
11: เป็นไหมไม่เป็น
10: ไม่เป็นนะไขมันในเลือด
11: ไม่รู้เป็นหรือเปล่าโรงพยาบาลเขาตรวจแล้วก็ไม่สอน
10: โอเคคือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวกลุ่มพวกเบาหวานความดันไขมันด้วยค่ะโอกาสที่จะเป็นเหน็บชาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นง่ายเนาะเพราะว่าเรื่องการไหลเวียนของหลอดเลือดที่มันไม่ดีนะคะทีนี้แก้ยังไงเบื้องต้นถ้าเราแบบไม่รู้กินยาอะไรหรือเปล่านะคะการออกกำลังกายการยืดเหยียดหรือการไม่นั่งท่าเดิมนานๆก็จะช่วยลดอาการได้แต่ถ้ามันยังไม่หายคือกินยาก่อนแล้วอะไรก็แล้วยังไม่หายเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าเราขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางตัวไหมนะอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นเหน็บชาชาเปิดส่วนปลายอาจจะขาดวิตามิน B ปรับมากินข้าวกล้องไหมหรือกินอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะก็จะช่วยได้นะคะ
1: แล้ว
11: ที่เหนื่อยนี่มันมียาไหมคะที่อยู่โรงพยาบาล
10: คือด้านเหนื่อยเหนื่อยง่ายเบื้องต้นเลยนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุหมอก็จะให้กินยาหอมค่ะถ้ายาหอมแล้วดีขึ้นก็จบนะเพราะว่าบางทีแค่ลมมันไม่เดินอะลมมันไม่ค่อยไหลเวียนดีเท่าไหร่ก็ทำให้มีอาการพวกนี้ได้ค่ะ
11: มันก็เหนื่อยตลอดเวลา
10: ลองดูลองยาหอมดูก่อนนะคะบางคนกินยาหอมแล้วสดชื่นเลย
2: ลองดูก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะน่าจะยังได้อีกสายนึงนะ
1: ได้ครับมาโทรมาเลยครับ026918437โหการเชิญชวนของผมนี่เพิ่งรู้ต
2: ัวเร็วว่า
1: โ
2: หมาเลยครับ
1: มาเข้าแต่ว่าพูดถึงคุณแม่เมื่อสักครู่นะจริงๆอาการเหนื่อยเนี่ยเขียนด้วยกับคุณหมอนะว่าบางทีพออายุเยอะเนี่ยการเหนื่อยก็เป็นเรื่องปกติเนาะ
2: ใช่ตามวัย
1: แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือ ต้องกลับไปดูด้วยนะว่าเรื่องของการพักผ่อนอื่น
2: ๆ
1: หรือว่าการทานอาหารอื่นการออกกำลังขยับนิดขยับหน่อยอะไรบ้างเนี่ยม
2: ี
1: บ้างหรือเปล่าในผมมันสำคัญนะ
2: บางทีแบบเรานั่งอยู่เฉยๆทั้งวันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบไม่ได้ขยับขยื่นร่างกาย
1: ใช่ใช่
2: แล้วความหิวก็น้อยลงพอหิวน้อยก็กินน้อยก็ไม่มีแรงอีก
1: ใช่นะบางทีมันหลายปัจจัยเน
2: า
1: ะ
2: เนาะก็อยากทำตามคำแนะนำของคุณหมอได้นะคะก็อย่างคุณแม่เมื่อสักครู่นะก็83นะก็ยังถือว่าแข็งแรงแล้วก็ยังพูดคุยได้ปกติเลยนะคะ
1: ใช่ใช่แต่หลังจากนี้พอคุณแม่วางสายไปคุณแม่บอกเหนื่อยแล้วโทรมาคุย
2: เหนื่อยแล้วนะคะ
1: เราก็เป็นเราเนี่ยเรา
2: ทุกช่วงวัยสามารถให้ตัวเองได้พักบ้างพักใจพักกายบ้างนะคะ
1: ใช่ไหม
2: เนาะเพราะว่าวันศุกร์แล้ววันศุกร์ก็ต้องมีความสุขกันพูดถึงในเดี๋ยวในชั่วโมงที่2เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจกันด้วยนะคะ
10: คือมี
2: สายสุดท้ายมาแล้วสวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: อยาก
2: ท
1: ราบ
2: นะคะ
12: ผมป่วยน่ะเป็นเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B กินไอเนี่ยเปลือกส้มป่อยต้มได้ไหมเพราะในหนังสือที่อภัยภูเบศส่งมาอ่านดูในนั้น
10: ค่ะส้มปล่อยเหรอคะ
12: เปลือกส้มปล่อยจ้ะ
10: เปลือกส้มปล่อยคือส้มปล่อยเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นยาระบายเนาะมันเป็นยาถ่ายนะคะแต่ถามว่ามันมีข้อมูลการใช้แบบพื้นบ้านนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่ากินส้มปล่อยเดียวๆเพราะว่าส้มปล่อยเพียวๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบยาระบายเสียมากกว่านะคะทีนี้อะไรที่ใช้ในไวรัสตับได้ดีนะถ้าเป็นสมุนไพรนะคะจากประสบการณ์ที่เคยจังเนี่ยคือตัวยาไตใบค่ะลูกไตใบนะ
1: ลูก
12: ไตใบเอามาต้มนี่กินเดือนหนึ่งอ
10: ่
12: ะกินกี่วันหรืออาทิตย์ละครั้ง
10: ถ้าในเคสที่จ่ายอะค่ะจะต้มกินเช้าเย็นนะคะที่หมอใช้นะแล้วก็ให้กินต่อเนื่องนะคะประมาณ 2-4 สัปดาห์ค่ะอ๋อ
12: กินเช้าเย็นกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะ
10: อาหารได้เลยค่ะ
2: ก่อนอาหาร
10: จะมีแต่หน่อยนะมันจะสมหน่อย
12: จ้ะ
10: ค่ะอันนี้จะใช้ได้มีข้อมูลการใช้
12: หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนการกิน
10: แล้วมันดีขึ้นไหม
12: กินแล้วก็มันดีขึ้นนะกลัวว่าถ้าจะกินต่อๆไปเรื่อยๆกลัวจะเป็นอันตรายฉันก็ไม่รู้ว่ามัน
10: คือถ้าส่วนใหญ่หมอปอใจอะค่ะหมอจะให้กินระยะสั้นๆเนี่ยค่ะประมาณ2-4สัปดาห์ไม่เกินเนี้ยค่ะแล้วก็หยุดเนาะแต่ถ้า2 อาทิตย์แบบคนไข้แบบอาการดีขึ้นและไม่ได้มีอาการแสดงอะไรก็หยุดกินได้ค่ะ
12: จ้ะนี่กินยาต้านไวรัสอยู่เม็ดเดียวค่ะ
2: โอเคได้ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
10: ถ้าจะกินส้มค่ะถ้าเคสนี้ถ้าจะกินส้มปล่อยนะคะส้มปล่อยตามหนังสือตามในตำราก็กินได้แต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยว่าเราขับถ่ายแบบเราถ่ายง่ายอยู่แล้วไหมเพราะว่าพอถ้าเรากินส้มปล่อยมากมันก็จะยิ่งถ่ายมากไป
12: แต่เคยเก็บยอดเอามากินไงเก็บยอดเอามากินน้ำพริกเนี่ยกินบ่อยเลย
10: ถ้าอย่างนั้นได้ค่ะแต่ถ้าแบบส้มไอตัวเปลือกส้มปล่อยกินเลยเนี่ยมันก็อาจจะฝักส้มปล่อยมันก็จะเปรี้ยวแล้วก็เป็นยาระบาย
12: กินเยอะไหมถ้ากินเอามาต้มกินเยอะไหม
10: ไม่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมุนไพรเขาก็ต้มประมาณแบบหนึ่งกำมือเนาะแล้วก็ต้มกับน้ำนิดนึงเนี่ยค่ะเวลากินก็กินแค่แก้วกาแฟ150 ซีซีโดยประมาณนะคะต่อมื้อเพียงซอค่ะไม่ต้องกินเยอะมากค่ะ
12: กินเช้าเย็นแค่นั้นใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอฝากประชาสัมพันธ์หรือช่องทางดูแลสุขภาพได้เลยค่ะ
10: ก็ท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะก็โทรได้ที่เบอร์รัญญาพงเงินนะคะ0875820597ค่ะ0875820597นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะคะ02-02-87710นะคะ02-02-87710นะคะก็ส ามารถโทรไปสอบถามนะคะก็จะมีแพทย์แผนไทยคอยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็เช่นเดิมนะคะผ่านทาง LINE แอดได้นะคะของคลินิกเนาะ SIABHThaimed นะคะ THAIMED นะคะก็จะขึ้น LINE ของคลินิกแพทย์แผนไทยไพพูเบตนะคะก็ปรึกษาผ่านช่องทางนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพรนะคะก็เช่นเคยที่ทาง Facebook Page นะคะสมุนไพรอไพพูเบตนะคะสถาบันการแพทย์แผนไทยอไพพูเบตนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมออุ่มแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคุณหมอ
10: ค่ะ
0: สว
10: ั
0: สด
10: ี
0: ค
10: ่
0: ะ
1: ครับพี่กุ้ง
0: เรื่องของสมุนไพรนะก็จบไปแล้วนะคะในวันศุกร์เดี๋ยวในช่วงหน้าหลังจากที่เราพักแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเน
1: ี่
0: ยเราจะมี VTR เรื่องของงานนวดแผนไทยแล้วเวลเนสนะคะเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผลักดันการนวดไทยแล้วก็นวัตกรรมสุขภาพพื้นบ้านสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะภายใต้นวดไทย Heritage and Wellness to Global Future นะคะซึ่งงานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาจนถึงวันที่22คือวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะสถานที่คือฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะคืออัตลักษณ์นวดไทย4ภาคค่ะสัมผัสศาสตร์การนวดเฉพาะถิ่นตั้งแต่นวดโพล้านนาเหนือนะคะแล้วก็นวดโพทศวายโยภาคกลางแล้วก็โพออนซอนอีสานรวมถึงโพทักษิณาภาคใต้นะคะแล้วก็เจาะลึก9โซนนวดสุขภาพค่ะซึ่งในพื้นที่นี้ก็จะมีทั้งฟื้นฟูร่างกายจิตใจแล้วก็การสร้างสมดุลในชีวิตด้วยนะคะรวมถึงWellness and Medical Hub Gold Standard Investment นะคะที่ศูนย์กลางสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็การลงทุนระดับโลกนะคะคือมีโซนหลากหลายมากมายเลยเดี๋ยวในช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวเรามารับฟังกันตอนนี้พักกันแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ
1: ครับ
13: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
15: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
14: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
15: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
16: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
17: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
18: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได
19: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
22: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
23: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
22: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
24: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
20: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
25: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตาอินทรูเมนต์คอมพานีลิมิเต็ดของไทยกับบริษัทแอโรควอร์ลิมิเต็ดของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตะระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
20: สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
26: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
20: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอาริโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 60% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอละแมอำเภอทุ่งตะโกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอโคราชบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ครับผม11นาฬิกา9นาทีนะครับ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปเปิดคลิปนะครับ VTR ที่งานนวดไทยแอนด์เวลเนสที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเกริ่นกันก่อนนะครับในช่วงที่2หลังจากที่เราจบ VTR เนี่ยเราก็จะมาคุยกับคุณหมอเติมนะพ
2: ี่
1: ต้นนะในเรื่องของการสูญเสียนักแสดงท่านหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วเนอะตอนนี้ก็คือคุณเรย์เนาะเรย์แมคโดนัลด์นั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ได้ยินมาก็คือเป็นเรื่องของเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองไหมครับไม่แน่ใจ
2: หัวใจ
1: เส้นเลือดหัวใจ3เส้นเนาะม
2: ี
1: การตีบซึ่งหลายๆปัจจัยครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการพักผ่อนสำคัญซ
2: ึ่
1: งม
2: ัน
1: อาจจะมีผลนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับพาทุกคนนะครับตอนนี้มีทีมงานของเราอยู่ที่นั่นนะครับที่เราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่างานนวดไทยและเวลเนสนะครับที่จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับวันที่20-22สิงหาคมนี้โดยมีอัตลักษณ์คือการนวดไทย4ภาคอย่างที่คุณกุ้งได้พูดไปเมื่อสักครู
2: ่
1: นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนนี้เป็นพี่กบกับพี่อ้อนะครับ
2: พร้อมแล้ว
1: ก็เป็นพิธีกรของเราเนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนไปรับชมบรรยากาศภายในงานนวดไทยและเวลเนสกันนะครับ

0: เหมือนจะไม่ได้ยินเสียงตัว
1: ตัว
0: VTR
1: ใช่
0: นะคะ
1: ตัวคลิปครับ

0: เหมือน VDR ไม่ได้ยินนะคะ
1: เดี๋ยวรบกวนทางเสียง VTR หน่อยครับ

0: ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยไหนๆลองเช็คเดี๋ยวเราพูดถึงรายละเอียดงานไปก่อนแล้วกันเนาะซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเรียกว่าสร้างความสนใจเนาะเพราะว่านวดไทยเนี่ยก็เป็น
1: สิ่งที่ทุกคนเรียกว่าใช้กันอยู่แล้วเนอะเพราะว่าม
0: ันก็เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะสำหรับแล้วรายละเอียดของงานเป็นยังไงคะ
1: อ่ะอย่างที่บอกนะครับรายละเอียดของงานก็สักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ให้ดูเรื่องเสียงไปก่อนนะครับนวดไทยเนี่ยมันก็มีการรวบรวมมรดก องค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ไทยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับนวดไทยตามชื่อจำชื่องานเลยนะครับก้าวโซนสุขภาพมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกก่อนก็มีนวดไทย Heritage and Academy เขาก็จะรวบรวมองค์ความรู้นะครับอัตลักษณ์ไทยนวดไทยสู่วิถีเวลเนสของโลกนะฮะ Mind and Spirit Sanctuary นะครับพื้นที่ฟื้นฟูจิตใจแล้วก็สร้างสมดุลชีวิตนะฮะก็เป็นการRegenerate Recover นะครับให้จิตใจแล้วก็สมดุลชีวิตเนี่ยมันเป็น
0: ได้ยินโอเค
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเป็น

0: เหมือนทางเรียกว่าในวิทยุอาจจะไม่ได้ยินเนาะก็จะเป็นในส่วนของออนไลน์อย่างเดียวที่ตอนนี้นี่อยู่นะคะเดี๋ยวเราต่อด้วยสาระเลยค่ะต่อเลยค่ะ
1: โอเคสักครู่นะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วถึงเรื่อง
0: 9โซนสุขภาพ
1: ใช่ก็คือตอนนี้อยู่ที่ Wellness and Medical Hub เนอะ Gold Standard Investment ศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพแล้วก็การแพทย์และการลงทุนระดับโลกนะครับSen and Essential of สยามนะครับสัมผัสสมุนไพรไทยผ่านกลิ่นดอกไม้และสมุนไพรนะครับถัดมานะครับ Living Wellness and Workplace ก็คือการออกแบบที่อยู่อาศัยและธุรกิจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะฮะถัดไปนะครับอันนี้เป็นโซนที่6แล้วนะก็คือ Thai Food Good Health ก็คืออาหารไทยที่รสชาติทั้งอร่อยแล้วก็สมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับมาดูโซนที่7นะครับ Innovation Technologyand Thai Longevity Lab นะนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
0: ะ
1: นะครับที่8ก็คือ Hydro Heritage and Active Life ก็คือน้ำแร่สปากีฬากิจกรรมเพื่อชีวิตที่แข็งแรงนะครับสุดท้ายโซนที่9ก็คือ Central Stage นะครับ Academic and Experience Sharing เวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
0: ก็ถือว่าเป็น9โซนสุขภาพนะคะที่ทางงานเนี่ยได้จัดสรรมาอย่างดีเพื่ออย่างน้อยๆนะคะว่าเราเนี่ยนอกเหนือจากการนวดไทยที่เรียกว่าเป็นการรักษาการดูแลสุขภาพร่างกายที่โด่งดังระดับโลกหลายคนเนี่ยบินมาเมืองไทยก็เพื่อมาทั้งนวดไทยแล้วก็มาสปานะถ
1: ือ
0: ว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยก็ว่าได้นะคะอย่างโซนแรกเนี่ยสัมผัสสมุนไพรไทยผ่านกลิ่นดอกไม้แล้วก็สมุนไพรไทยดอกไม้เนี่ยหลายท่านก็นึกว่าเอ๊ะมันมีความอโรมาเนาะยังไงบ้างคุณว่าดอกไม้อย่างเช่นดอกมะลิก็ให้ความผ่อนคลายเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็คือแต่ละดอกแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมัน
0: อ
1: ะในตัวมันว่าดอกนี้ช่วยในเรื่องนี้ดอกนี้ช่วยในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ช่วยให้เราผ่อนคลายจากความรู้สึกเหนื่อยล้าเนาะผ่อนคลายจากความรู้สึกแบบทำงานมาทั้งวันถ้าเกิดได้กลิ่นอโรมาพร้อมๆกับการนวดไปด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นนะคะต่อมาคือการออกแบบที่อยู่อาศัยแล้วก็ธุรกิจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีตอบโจทย์นะคะในสไตล์ของแต่ละสไตล์เลยแล้วแต่ว่าเราจะวางตัวเองยังไงออกแบบทั้งที่อยู่อาศัยการทำธุรกิจเพื่อสุขภาพที่ตอนนี้เรียกว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเนาะ
1: มันบูมทั่วโลกเลยนะครับก็ฮิตไปทั่วโลกเลยการทำธุรกิจสุขภาพเนาะใครๆก็สนใจที่จะลงทุน
0: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องนี้นะ
0: ต่อมาคือ Thai Food Good Health นะคะอาหารไทยอร่อยสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนอาหารเนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจัย4ที่มนุษย์เนี่ยถ้ารับประทานอะไรเข้าไปก็อาจจะส่งผลให้ปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่ทั้งอร่อยด้วยแล้วก็สร้างสมดุลให้สุขภาพด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะเพราะได้กินของอร่อยเน
1: า
0: ะ
1: คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ค่ะ อย่างต่อมาโซนอะไรคะ
1: ที่บอกเมื่อกี้นะครับ Innovation Technology ไทย Longevity Lab ก็นวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ใครๆก็อยากที่จะมีอายุยืนยาวแต่ว่าสำคัญว่าการมีอายุยืนยาวเนี่ยมันก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะ
0: ใช่คือถ้าอายุยืนแต่ว่า เดินเหินลำบากเนาะสายตาไม่ค่อยจะดีหรือมีโรครุมเร้านะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขในการมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีชีวิตที่อายุยืนด้วยสุขภาพดีด้วยสุขภาพจิตดีด้วยครอบครัวอบอุ่นด้วยหลายๆอย่างประกอบกันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตที่ยาวนานของเราได้อย่างมีความสุข
1: ถูกต้องป้อเห็นด้วยนะเพราะว่า มันจะสมมติว่าเราจะอยู่ยาวๆไปเพื่ออะไรถ้าสมมติชีวิตเราไม่ได้มีความสุขที่เราอยู่อะไรเงี้ย
0: ใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าคือปัจจัยหลายอย่างก็ตอนนี้อาหารอากาศเรื่องของมลภาวะต่างๆเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าพอสุขภาพดีแล้วเราออกกำลังกายกินอาหารเป็นยาแล้วก็ดูแลร่างกายเราจนโอ้โหอายุเราเนี่ยมากขึ้นเกษียณแล้วเรายังแข็งแรงอยู่ไปเที่ยวที่ไหนต่อไหนได้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขได้ในบ้านปลาย
1: ใช่อ่านมาดูอันถัดมานะครับ Hydro Heritage and Active Life คือน้ำแร่สปากีฬานะครับและกิจกรรมเพื่อชีวิตที่แข็งแรงนะครับก็อย่างที่บอกครับคือชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวอย่างที่บอกมันจะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสปาเนี่ยมันเป็นการรีแลกซ์เนอะ
0: ใช่ไหม
1: กีฬาก
0: ีฬานี่คุณนี่น่าจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพกายใจที่ดีด้วยนะเพราะว่าพอเรารู้สึกดีกับตัวเองเนาะมันก็ทำให้เราเนี่ยแบบร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใส
1: ใช่แล้วตอนนี้กีฬาก็กลับมาฮิตอีกครั้งนะ
0: ไฮบร็อกนะ
1: ใช่จริงจริงมันก็มีทั้งวิ่งทั้งที่อย่างนี้มันเป็นที่ผมเล่นหมดเลยนะคือแต่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นพวกแบบเทนนิสกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยวิ่งการแต่ว่าไอ้เจ้าไฮล็อกเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาใหม
0: ่ถ้าถามว่าคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แพงหรืออันนี้มันแล้วแต่คนชอบแล้วก็ถือว่าเป็นปัจเจกถ้าใครสะดวกก็สนุกได้ใครไม่สะดวกก็ไปหันไปเล่นกีฬาอย่างอื่นคือเราสามารถที่จะมีความสุขได้กับกีฬาที่ชอบบางคนแบบชอบกีฬาเป็นหมู่คณะอย่างเช่นสวนลุมก็จะมีการวิ่งการแอโรบิกเนาะใครชอบความท้าทายอยากจะไปแข่งชาเลนจ์กับตัวเองก็ให้หรอกก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วอินฟลูเอนเซอร์ดารานักแสดงหลายคนเนี่ยเขาก็ไปอย่างน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเขารักสุขภาพรักสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองดีก็เลือกกิจกรรมที่ตัวเองชอบออกกำลังกายในสไตล์ที่ตัวเองรักก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขโดพามีนก็หลั่งเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองสุขภาพรูปร่างก็จะดีขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าอันสุดท้ายนี่ดีนะเรียกว่าเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอันนี้ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองผ่านการสัมมนาเนาะใครอยากเพิ่มองค์ความรู้ใครอยากเพิ่ม เรียกว่าองค์ความรู้ให้กับตัวเองมีทั้งงานวิชาการมีทั้งผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะคะที่มาให้ความรู้กับเราตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไปเสริมความรู้ได้รวมถึงคนในแวดวงสุขภาพก็สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกบางคนเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันความรู้ให้เรานะคะในงานนวดไทยและเวลเนสนะคะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยผลักดันการนวดแล้วก็นวัตกรรมสุขภาพพื้นบ้านสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงภายใต้แนวคิดนวดไทย Heritage and Wellness to Global Future นะคะจัดงานตั้งแต่เมื่อวันที่20จนถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาห80ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะที่เราไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือนวดไทยสีผ้าสัมผัสศาสตร์การนวดเฉพาะถิ่นค่ะทั้งภาคเหนือกลางอีสานใต้แล้วก็มีโซน9โซนสุขภาพที่นำมาให้คนในกรุงเทพแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาผ่อนคลายการไปซื้อแพ็กเกจดีๆกันได้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันพรุ่งนี
1: ้22สิงหาคมก็คือใช่วันนี้21แล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมอ่ะเราระหว่างที่เรารอเสียงนะครับเราก็ดูว่าตอนนี้ในงานนะครับคุณกบกับคุณอ้อเขาก็พาเดินชม
0: บูธต่าง
1: ๆคนเยอะมากเนาะ
0: นะคนเยอะจริงเพราะว่าคนชอบนวดไม่ได้มีแค่เฉพาะคนสูงวัยแล้วนะวัยรุ่นเนาะสาว working woman ที่ทำงานทั้งวันก็อยากจะนวดได้โดยที่ผ่อนคลายออฟฟิศซินโดรมก็ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานนะคะถ้าเกิดว่าได
1: ้นวดเขามีแต่ละศาสตร์เลยจริงอยากให้มีเสียงมากเลยแต่ว่าอันนี้เรากำลังใช้เสียงเราเนี่ยบรรยายลงไปว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรับฟังทางFacebook เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงนะฮะแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็คือมีการมาดูสาธิตการนวด
0: ใช่ไหมการนวดของ5สัมผัสจากเรียกว่าเป็นนวดแต่ละภาคนะคะที่โอ้เรียกว่าพิธีกรของเราทั้งสองท่านนะคะก็อยากจะลงไปนวดเองเลยเนาะเห็นแล้วก็สบายตาสบายใจแล้วก็มีกลิ่นของอโรมาด้วยนะคะคนชื่นชอบกันมากคือการนวดเนี่ยแค่ได้รู้สึกสัก10นาที15นาทีเนี่ยก็ถือว่าผ่อนคลายแล้วนะคะ
1: เห็นไหม
0: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับเสียงพี่บูธเสียงมาแล้วใช่ไหมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอเค
2: ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ฮอ8นะคะ
3: ค่ะวันนี้นะคะที่นี่เขามีกิจกรรมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะ
2: ค่ะนี่เลยจริงๆแล้วจะบอกว่างานนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับเราสองคนเนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนนั้นได้มารู้จักกับงานดีๆแบบนี้ค่ะแล้วต้องบอกว่าใช่คือต้องบอกว่า
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: คนเยอะด้วย
2: คนเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: และที่สำคัญนะจะบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจัดครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าเขามีการรวมเอาการนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยเนี่ยสู่การเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกค่ะเกี่ยวกับเวลเนส
3: ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ
2: เดี๋ยววันนี้นะคะรายละเอียดทั้งหมดของงานนะคะบรรยากาศของงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะก่อนอื่นเราจะพาไปพบกับเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ส
4: วัสดีค่ะ
2: ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าภาพของงานนะคะในการจัดงานครั้งนี้ท่านผอ.ดร.รัชนีจันเกตค่ะท่านเป็นผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
4: ค่ะ
2: สวัสดีครั้งนะคะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: อยากให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยภาพรวมบรรยากาศแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
4: จริงๆการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราจัดขึ้นเราเน้นเรื่องของการเอาอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยขึ้นมาชูแล้วก็ยกระดับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเน้นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะคะเน้นการสร้างภาพลักษณ
2: ์
4: เรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์มากๆคือเรื่องของการนวดไทยของเราซึ่งเราได้มรดกโลกมาแล้วนะคะในปี2562หลังจากนั้นพวกเราก็ต้องมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้คนมีความรู้ด้านนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยของเราในการที่จะขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของการดูแลเวลเนสทางด้านนวดไทยอะค่ะ
2: งานมีกี่วันคะ
4: งานที่เราจัดขึ้นจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะคะวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม
3: วันเสาร์นะคะ
4: ถึงวันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็พี่น้องคนที่ทราบข่าวว่ามีเรื่องของการนวดฟรีคือเรานำหมอนวดจากทั่วประเทศที่เป็นถือว่าเป็นอาจารย
2: ์
4: ที่เป็นเด่นดังของเราเลยนะคะมาโชว์เคสนะคะพบได้ในงานนี้เลยค่
2: ะ
4: ไม่ได้มีเฉพาะนวดอย่างเดียวนะคะมันยังมีในเรื่องของโซนแต่ละโซนที่น่าสนใจดูเรื่องของประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของการนวดเป็นยังไงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราจะยกระดับเรื่องของนวดในอัตลักษณ์45เพื่อที่จะโชว์เคสขึ้นไปในกลุ่มสปาแล้วเวลเนสไฮเอนด์เนี่ยก็จะมีโชว์เคสตรงนี้ให้ดูด้วย
2: มีนวด4ภาคด้วยเหรอ
4: มีนวด4ภาคค่ะ
2: 4ภาคเนี่ยคือภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: แต่ก็จะมีใช่แต่ก็จะมีชื่อเฉพาะนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนะสมมติว่าทางเหนือก็จะเป็นนวดไทยโพลันน่
3: ะ
4: นะคะคนที่สนใจจะเรียนต้องไปเรียนที่เชียงใหม่เท่านั้น
2: เพราะมีจุดเดียว
4: มีจุดเดียวค่ะ
2: คุณต้องไป
3: ด
2: ิ
3: ฉันต้องไปลอง
2: คุณต้องไปคนเหนือค่ะ
4: มีอยู่ด้านในนะคะส่วนทางด้านตะวันออกเชียงเหนือหรืออีสานของเรา
2: ผมเองค่ะ
4: ก็จะเป็นนวดไทยโพออนซอน
2: อ๋อออนซอนอีสานออนซอนเด้
4: แต่ว่าอัตลักษณ์ของการนวดทางอีสานก็คือนวดขีดเส้นเราก็จะเอามาบูรณาการในนี้ต้องไปลองค่ะต้องไปลองข้างในเนาะต้องไปลองเดี๋ยวต้องไปดูนะคะ
2: ได้ค่ะ
4: ทางใต้ก็จะเป็นนวดไทยโปรทักซินานะคะก็จะมีเรื่องของการนวดที่เป็นมิตรต่อพี่น้องมุสลิมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะ
2: อันนี้ทางใต้แล้วก็ภาคกลาง
4: ภาคกลางต้องเป็นนวดไทยโคตรสวายโยเพราะเราเน้นเรื่องของเส้นประธาน10ค่ะ
2: คือ4ภาคเนี่ยแตกต่าง
4: กันนี่แค่จุดเดียวนะคะ
2: แค่จุด
4: แต่เรายังมีนวดโซนที่เป็นนวดคอบ่าไหลโซนที่เป็นนวดนักกีฬาโซนที่เป็นเรื่องของนวดอัตลักษณ์4ภาคอีกนะคะความหลากหลายมันจะมีมากมากเลย
3: อันนี้เป็นไฮไลท์
4: ใช
3: ่
4: ไฮไลท์
3: แต่ว
4: ่
3: าม
4: ี
3: 9โซนใช่ไหมคะ
4: ใช่9โซนก็มีตั้งแต่โซนที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านการนวดเนาะแล้วก็การยกระดับการนวดโซนของที่เราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่อยู่ด้านในก็จะมีนวัตกรรม ที่เป็นในเรื่องของลิปสติกนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นหรือน้ำมันหอมระเหยอารมณ์มากก็จะเป็นโซนเซนส์โซนที่เราบ้านเราก็คือในเรื่องของเมดิเทชันก็คือสมาธิก็คือ mind and fullness ก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะ
5: ฝึกจ
4: ิ
5: ตใจ
4: ฝึกจิตใจแล้วทีนี้ในบางท่านก็อาจจะเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่านอกจากเราสุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีแล้วอ่ะการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งสถานที่ก็มีผลก็จะมีสถาปัตย์จุฬาเข้ามาช่วยเรื่องของการออกแบบเนาะการออกแบบบ้านที่ดีเป็นยังไงนะคะ
5: ไม่เฉพาะแค่ว่าใครอยากจะสนใจด้านธุรกิจทำที่บ้านก็ได้สามารถที่จะดัดแปลงว่าในมุมของบ้านเราเนี่ยจะเป็นออกแบบให้มันดูเป็นแบบเกี่ยวกับดูไปแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ในสปาอยู่ในร้านแบบ
2: เอาไปประยุกต์ใช
4: ่ใช่ค่ะอันนั้นส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการออกแบบบ้านที่ดีก็คือทำให้คุณภาพชีวิตเราดีก็ได้
5: อ
4: ัน
5: น
4: ี้
5: ร่วมวงจร
4: ใช่ค่ะก็จะมี
2: สุขภาพกายดีแล้วเรื่องของสุขภาพจิตด้วยใช่ไหม
4: สุขภาพจิตก็อยู่ในส่วนของ mindfulness จะมีโซน mindfulness อยู่อันนี้ก็ลองต้องเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปลองนะคะ
5: อ
4: ัน
5: นี้ครบ9โซนเนี่ย
4: ก็แล้วก็ในโซนอาหารอีกอันนึงเนาะเป็นเรื่องของอาหารก็คือเป็นไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะที่เป็นเรื่องของอาหารการกินอาหารตามแพทย์การดูแลสุขภาพที่ดีควรจะต้องดูแลยังไงนะคะตรงนี้เน
2: า
4: ะ
2: มีโซนที่เกี่ยวกับน้ำแร่เกี่ยวกับสปาด้วยใช่ไหม
4: มันจะมีมุมซึ่งจริงๆเนี่ยเราทำมาเป็นต้นแบบ
5: ค่ะ
4: จริงๆในร่างกายของเราเนี่ยน้ำถึง 70% นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลหรือว่าการที่เราต้องดื่มน้ำหรือ

0: เราก็มีโซนที่เรียกว่าสยามมณีเดี๋ยวลองไปชมกันนะคะถ้าคุณต้องการโมเดลธุรกิจที่เป็นสยามมณีเปิดนวดเพื่อสุขภาพหรือคุณต้องการที่จะเป็นmedical wellness นะคะที่เป็นคลินิกแต่ได้มาตรฐานในการระดับพรีเมียมจะทำยังไงเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วสามารถยกเอาไปทำได้เลย
1: เรียกว่ามางานนี้เนี่ยครบจบที่เดียวเลยเบ็ดเสร็จเลย
0: าม
1: านวดเองก็ได้
0: ได้
1: เสร็จแล้วอยากจะมองหาธุรกิจ
0: ก็ทำได้
1: และเมื่อสักครู่กบแอบเห็นนะคะว่านอกจากจะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่จะมานวดถ้าพูดถึงศาสตร์การนวดก็เป็นผู้ใหญ่น
0: ะ
1: เห็นนี่เด็กนักเรียนด้วยค่ะของ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เขาทำอะไรกันคะ
0: เรามีอันนี้ค่ะคือเรามีฤาษีดัดตนนะคะจริงๆถ้าเราเคยไปวัดโพนะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่านวดโพต้นกำเนิดก็คือมาในเรื่องของวัดโพซึ่งวัดโพถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาแห่งแรกเลยก็คือจะสมัยรัชกาลที่3เนาะแล้วก็มันมีฤาษีดัดตนเคยไปวัดโพใช่ไหมคะ
1: เคยไป
0: จะมีทั้งหมด82ตนทีนี้เราก็เลยถอดความรู้เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาสอนท่าฤาษีดัดตนเพราะการออกยืดเหยียดท่าฤาษีดัดตนมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วย
1: ออฟฟิศซินโดรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะมันก็จะมีท่าเฉพาะเราก็เลยทำโปรโมทให้กับกลุ่มที่สนใจที่จะเข้ามาประกวดจริงๆมันมีการประกวดมาก่อนหน้านั้นประมาณ90กลุ่มนะคะที่ประกวดเวทีมาแล้วแล้วเขาทำคลิปตัดแล้วเหลืออยู่9ที่ทำอยู่ค่ะเนี่ยตอนนี้ซึ่งกำลังประกวดอยู่
1: ตอนนี้กำลังประกวด
0: ใช่ซ
2: ึ่งแข่งขันก็เป็นเด็กๆทั้งนั้นเลย
0: มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันมีหลายกลุ่มค่ะกลุ่มผู้สูงอายุก็มีกลุ่มเด็กก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่มีท่านผู้ว่าร้อยเอ็ดมาเองด้วยนะคะ
1: มาเองเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าท่านมาแต่งฤาษีดัดตนเพื่อจะแบบว่าอินเนอร์ขนาดนั้นนะคะ
1: นี่นะไม่ธรรมดาเลยนะ
0: เพื่อแล้วทีมทั้ง9ทีมหรือทีมที่ชนะเราอยากให้เป็นผู้ที่ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยกัน
1: นี่ก็หมายความว่าคือการแข่งขันเนี่ยเริ่มมาจากต่างจังหวัดก่อนแล้วก่อนหน้านี้
0: เพราะว่าเราสมัครทั่วประเทศ
1: อ๋อแล้วก็คัดเลือกเข้ามา
0: แล้วก็คัดเลือกเข้ามาเหลือเท่านี้แล้วก็มาที่นี
1: ่ส่วนใหญ่นี่เป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นทีม
0: เป็นทีมค่ะ
1: เป็
0: นทีมโดยที่มีกติกาของทีม
1: ค่ะ
0: จริงๆมีเรื่องของการประกวดกลิ่นที่เรียกว่าน้ำหอมน้ำมันหอมเรื่องของหอมระเหยด้วยนะคะว่านสาวหลงอันนี้ก็น่าสนใจ
1: ว่านสาวหลงน่าจะเหมาะกับสำหรับ
2: กระทำงานเรานะ
0: ใช่ใช่
1: ของเราแล้วนะสนใจ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะเอาเป็นว่านะคะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วท่านผอ.บอกว่ามีอีกเยอะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ได้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยพาไปเที่ยวงาน
2: ชมบรรยากาศกัน
0: ใช่ค่ะ
2: ข้างในอ่ะมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
2: น่าสนใจขนาดไหน
0: ใช่
1: ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องขอขอบคุณ
0: ได
1: ้ค่ะดร.รัชนีจันเกตนะคะท่านผู้อำนวยการ
0: เรียกสั้นๆว่าพี่ปู่ก็ได้ค่ะ
1: พี่ปู่นะขออนุญาตเรียกพี่ปู่นะคะ
0: พี่ปู่นะคะ
1: ต้องขอบคุณพี่ปู่มากเลยนะคะท่านผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเราจะพาทุกคนไปพบกับบรรยากาศที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะคะ
2: ด้านเชิงแรกของไทย
0: ใช่ค่ะต้องเข้าไปดูค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละนะคะตอนนี้นะคะจะบอกว่า
2: ของพวกเราแล้ว
1: ใจร้อนมากเลยอยากจะไปสัมผัสแล้วนะคะแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปรู้จักว่าไอ้เจ้าที่เขาบอกว่านวดที่เป็นภาคเหนือ
2: ภาคสี่ภาค
1: นวดสี่ภาคมันเป็นแบบไหน
2: กันยังไง
1: แล้วโซน9โซนเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศของการประกวดเนี่ยตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเห็นบอกว่าผู้ว่าของจังหวัดร้อยเอ็ดมาด้วยใช่ไหมคุณ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
2: ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องนวดดิฉันก็เริ่มจะ
1: ปวดคอบ่าไหล
2: ่คอแล้วนะ
1: ดิฉันก็เริ่มปวดจริงๆแล้วดิฉันปวดมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะปวดเข่าด้วยเหมาะมากเลยนี่เขาคัดสรรคนมาแล้วนะ
2: ใช่ค
1: ่ะให้เหมาะกับงานนี้คืองานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติค่ะ
2: ไปชมกันเลยค่ะ
1: ใหญ่มากนะใหญ่มาก
2: มันยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆนะคะ
1: เราต้องนวดนะคุณเราจะต้องนวดเราจะต้องนวดนะคะเราจะต้องนวดนี่ฤาษีดัดตน
2: โอ้ยจันทร์พรก่อนคุณคะคนเยอะมาก
1: คนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาคนค่อนข้างเยอะตอนนี้เราอยู่ที
2: ่โอออนซอนอ๋อมีทุกภาคเลยน่าจะเป็น
1: นวดอัตลักษณ์4ภาค ก็คื

0: มีทั้ง4ภาคอยู่ในบูธแห่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูบรรยากาศกันค่ะคุณบรรยากาศนะคะตอนนี้เป็น
1: ไปทางไหนก่อนดีคะคุณ
0: ขออนุญาตนะคะตอนนี้เป็นนวดอะไรคะ
2: ตอนนี้จะเป็นโคดวาโยค่ะแต่ด้วยความลูกค้าเยอะมากเราก็เลยต้องใช้พื้นที่ของออนซอร
0: ์อ๋อคือตรงนี้พื้นที่ออนซอร์แต่ว่าของภาคกลางเนี่ย
2: มากกว่า
0: คนมาใช้บริการเยอะนะคะ
1: นี่คือจุดเด่นเป็นยังไงคะ
2: จุดเด่นของโคดวาโยอันนี้ขอให้สัมภาษณ์ทางการนะคะจริงๆแล้วเราจะประเมินสุขภาพลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมาด้วยคาดอะไรหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพอประเมินสุขภาพถ้าเจ้าเรือนเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาสุขภาพของพี่เขาเป็น
0: ภาคลม
2: พี่ก็จะมีอาการท้องอืดท้องเซ้ออะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเหมือนกระจายเลือดลมให้กับเขาค่ะแล้วก็เรามีน้ำมันตามค่าเจ้าเรือนค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นโค
2: ทุนปลายโยภาคกลาง
0: ภาคกลางนะคะ
1: กลาง
0: ค่ะ
1: ก็คือก่อนอื่นเราจะต้องรู้ธาตุของผู้ที่มานวดก่อนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะรู้ทราบปัญหาสุขภาพของเขาก่อนหลังจากนั้นก็เราจ่ายน้ำมันให้สอดคล้องกับเลือดลมของเขาแล้วก็ปรับสมดุลแล้วก็เวลาเรานวดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าอย่างเงี้ยจับแล้วเนี่ยเรารู้ว่าลมแทรกก็จะต้องนวดไล่ลมการนวดก็จะต้องลงน้ำหนักระดับนึง
3: ร้อยละ60ของคนนั่งทำงานและใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆมีภาวะเสี่ยงต่ออาการออฟฟิศซินโดรมหากไม่ระวังอาจส่งผลระยะยาวถึงวัยสูงอายุเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ลุกยืดเหยียดทุกชั่วโมงจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงของการสะสมอาการออฟฟิศซินโดรมป้องกันดูแลตัวเองให้พร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีสู่ชีวิตสูงวัยที่แข็งแรงและมีคุณภาพ
4: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสารใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตอนห้องเสียงสะท้อนในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้ง่ายและตลอดเวลาโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์หากเราเลือกรับเฉพาะสื่อที่มีข้อมูลความคิดหรือความเชื่อที่สอดคล้องกับใจของเราโดยไม่ต้องการความเห็นต่างสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าปรากฏการณ์ห้องเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber ปรากฏการณ์ห้องเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber หมายถึงพื้นที่อุ่นใจที่เราสร้างขึ้นจากการเลือกรับรู้เฉพาะข้อมูลที่ส่งเสริมและสนับสนุนความเชื่อหรือหลักคิดบางอย่างที่เรายึดมั่นโดยปฏิเสธข้อมูลเห็นต่างและเห็นแย้งอื่นทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับสื่อเลือกเสพสื่อจากผู้ที่มีความคิดคล้ายกันเท่านั้นขณะเดียวกันก็ปิดกั้นปฏิเสธข้อมูลและความเห็นต่างซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ห้องเสียงสะท้อนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเพราะมีระบบอัลกอริทึมช่วยกรองและแสดงผลข้อมูลที่ตรงกับความสนใจมาให้ทำให้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อและมุมมองของผู้รับสื่อว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ ถูกต้องที่สุดโดยไม่อิงกับพื้นฐานความเป็นจริงหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆอาจทำให้เกิดความคิดสุดโต่งจนถึงขั้นเกิดความแตกแยกในสังคมได้เราทุกคนจึงควรตระหนักว่าปรากฏการณ์ห้องเสียงสะท้อนเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความคิดมีผลต่อพฤติกรรมแม้ผู้รับสื่อจะไม่สามารถหลีกหนีและกำจัดให้หมดไปแต่สามารถลดผลกระทบได้ด้วยการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของข่าวสารต่างๆที่ได้รับอยู่เสมอวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระที่มาของสื่อและที่สำคัญควรเลือกรับสื่อที่มีความหลากหลายเปิดใจรับฟังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างและควรตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข่าวหลายๆแหล่งก่อนเสมอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกชักจูงทางความคิดและสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันต่อไป
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: 11 นาฬิกา 43 นาทีนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะอย่างเช่นเคยนะคะวันศุกร์อย่างนี้เราจะพูดคุยกับเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจกันนะคะซึ่งสำหรับวันนี้หัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วหลายคนน่าจะกำลังประสบความรู้สึกแบบนี้กันอยู่นะคะ
10: เรื่องสุดๆเลยหัวข้อเนี่ย
9: เรียกว่าทำไมข่าวการสูญเสียของนักแสดงเนี่ยทำให้เราเสียใจทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
10: มัน
9: มีเหตุมีปัจจัยอะไรนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอเติมนายแพทย์กันตพลยอดมงคลแพทย์จิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะคะที่มาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณหมอครับ
11: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะครับก่อนอื่นเลยเรื่องนี้คงเกี่ยวเนื่องกับคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะซึ่งเอาจริงๆอย่างกุ้งเองเนี่ยถ้าได้ดูข่าวเลื่อนฟีดไปอ่านแล้วก็จะรู้สึกหดหู่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีประสบการณ์ร่วมว่าถ้าเกิดว่าเราเองเป็นแบบนั้นจะเป็นยังไงแบบนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องจิตวิทยาคะคุณหมออ ๋
10: อโอเคครับสำคัญมาก
11: ครับบางคนจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเราแค่ติดตามสื่อเห็นในทีวีทำไมเราถึงเสียใจอะไรเงี้ยครับจริงๆอันเนี้ยอธิบายได้มากเลยทั้งทางสรีรวิทยาทั้งทางจิตวิทยานะครับก็คือว่าเราเนี้ยพอมีประสบการณ์ร่วมโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับก็เห็นดารานักแสดงหรือนักร้องที่ชื่นชอบอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ยังสมัยวัยรุ่นสมัยเด็กบ้างอย่างเงี้ยครับมีแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเขาอยู่ในช่วงที่เรามีความสุขเราอยู่กับเพื่อนหรือช่วงที่เราทุกข์อกหักอะไรต่างๆหรือบางคนในเวลาพักผ่อนก็จะได้ติดตามรายการบางอย่างที่ได้เจอมาตลอดเงี้ยครับพอมันมีประสบการณ์ร่วมกันมาตลอดเนี่ยก็จะกลายเป็นความผูกพันเขาเรียกพาราโซเชียลrelationship นะครับคือการที่เรารู้สึกผูกพันกับใครบางคนหรืออะไรบางอย่างโดยที่แม้จะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆหรือได้พูดคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้สมองมันก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าคนเรานะครับมันจะมีความสามารถในการที่จะสร้างความผูกพันกับสิ่งต่างๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอถึงจุดนึงที่มีเรื่องของการสูญเสียทราบข่าวขึ้นมามันก็เลยไม่แปลกครับที่เราจะเสียใจแม้เราจะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวครับ
10: ครับผมถึงผมมานึกถึงนอกจากคุณเรนะก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งคือน้องฮลุนฮลุนโซโลผมเชื่อเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยคือแม้กระทั่งแบบไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราดูคอนเทนต์น้องของเขา
9: แล้วเหมือนพาเราไปเที่ยวน่ะ
10: ใช่แล้วก็
11: ไปด้วยกัน
9: ใช่ใช่ค่ะคุณหมอ
10: ครับก็เราเป็นส่วนหนึ่งอย่างนี้พูดได้ไหมครับคุณหมอเติมว่าคือด้วยความที่ว่าเราอยู่ใช้เวลากับคนบุคคลเหล่านี้คือด้วยความที่เวลาเดี๋ยวนี้เราก็ดูหน้าจอเยอะนะเราก็ใช้เวลากับเขาไม่ว่าจะกินข้าวก่อนนอนหรือบางทีว่างเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันส่วนอาจจะไม่ใช่เดียวกันทีเดียวแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแม้จะไม่ได้รู้จักกัน
11: โอ้โหครับใช่เลยครับคือมีงานวิจัยชัดเจนครับว่าถึงแม้เราจะไม่ได้พูดคุยนะครับแต่ว่าบางครั้งแค่การเห็นหน้ากันบ่อยๆเราก็จะรู้สึกเหมือนสนิทกันโดยไม่รู้ตัวนะครับมันจะมีการทดลองว่าสมมติว่ามีคนคนนึงนั่งหน้าห้องอยู่ประจำอย่างนี้ครับเพื่อนเดินผ่านทุกวันเลยถึงแม้เพื่อนจะไม่ได้มาคุยกับเรานะครับแต่เราอยู่หน้าห้องทุกวันอย่างเงี้ย คนที่เดินผ่านเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนรู้จักคุ้นหน้าเหมือนจะสนิทไปโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับก็มีการทดลองพิสูจน์แล้วมากมายครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ติดตามบางคนคือแรงบันดาลใจคือความหมายบางอย่างอย่างเช่นว่าบางคนก็ตามดารานักร้องตามไอดอลเป็นแฟนคลับที่โอ๊ยนักร้องไปที่ไหนที่ไหนเราตามไปดูเขาตามไปให้กำลังใจในขณะเดียวกันเราก็เหมือนได้กำลังใจจากเขากลับมาบางคนก็เลยมีความหมายมากทีนี้พอเกิดการสูญเสียมันก็เลยเหมือนเราเสียบุคคลสำคัญเสียต้นแบบเสียไอดอลไปครับ
10: เข้าใจเลยเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวนี้นะคนเราอยู่ท่ามกลางบางคนอยู่คนเดียวอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนที่เรามีเนี่ยโอเคต่างคนต่างอยู่นะเวลาเราเลิกงานเลิกจากกิจกรรมร่วมกัน
9: ไปใช้ชีวิต
10: เพื่อนเราบางทีนะยอมรับนะว่าเพื่อนเราจริงเนี่ยคือโทรศัพท
9: ์
10: หรือว่าคือหน้าจอหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่แปลกนะ
9: ค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าความรู้สึกเดี๋ยวจมดิ่งอยู่กับความสูญเสียหรือรู้สึกว่าเราสูญเสียคนที่เรารู้จักเรารักไปแบบนี้เราต้องเรียกว่าฮีลใจตัวเองยังไงดีคะ
11: ขั้นแรกเลยคือยอมรับว่ามันคือความรู้สึกจริงๆครับโดยเฉพาะใครที่แบบว่าโอ้เหมือนเป็นต้นแบบเราเลยเป็นไอดอลเลยเราอยากจะได้ผจญภัยแบบเขาจังวันหนึ่งชีวิตเราอยากจะมีเพื่อนดีๆแบบนี้จังอย่างเงี้ยครับดังนั้นอันเนี้ยคือความรู้สึกเนี้ยคือของจริงนะมันคือหลักฐานว่าเรารู้สึกผูกพันเรารู้สึกชอบรู้สึกรักเขาจริงๆนะครับดังนั้นเราก็เหมือนเสียเพื่อนเสียคนสนิทคนหนึ่งไปเลยครับดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าเอ้ยมันคือการสูญเสียเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้คือพยายามนึกถึงสิ่งดีๆที่เราเคยมีเคยติดตามไอ้เขาให้แรงบันดาลใจให้ข้อคิดให้ประสบการณ์ดีๆร่วมกันอะไรครับพยายามนึกถึงตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องความสูญเสียเนี่ยบางครั้งพอเห็นสื่อซ้ำๆด้วยบรรยากาศไปที่ไหนทุกที่ก็ขอแสดงความเสียใจโศกเศร้าบรรยากาศเศร้าไปหมดครับบางทีลดการพบเห็นสื่อที่เป็นเรื่องแนวเนี้ยลดลงหน่อยคือแล้วเราก็พยายามโฟกัสในชีวิตของเรานึกถึงแต่ข้อดีประสบการณ์ดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินต่อไปถ้ารู้สึกแย่มากครับสิ่งหนึ่งที่พอช่วยได้คือพยายามหาอะไรทำเข้าไว้บางทีอยู่คนเดียวเฉยๆคนเดียวนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยบางทีความคิดมันก็จะวนไปเรื่องเศร้าเรื่องเสียใจแต่ถ้าเราพยายามทำนู่นทำนี่ที่เป็นงานบ้างเป็นความสุขของเราบ้างหรือการไปอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับคนที่เรารู้จักในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับก็จะช่วยได้หรืออย่างน้อยที่สุดพาตัวเองออกจากห้องคนเดียวคือไปอยู่ในที่สาธารณะบ้างลองกินข้าวนอกบ้านบ้างไปออกกำลังกายจากออกในห้องคนเดียวไปออกที่ยิมบ้างอย่างเงี้ยครับบรรยากาศที่มันสดชื่นมีชีวิตชีวามีผู้คนมากขึ้นนะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันครับ
10: ครับผมอันนี้ก็เป็นการปรับทางพฤติกรรมเนื้อทางกายภาพแล้วทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าอยากปรับ mindset attitude ข้างในว่าอ่ะคือครั้งเนี้ยเสียใจแล้วแต่สมมุติว่าพอมันมีครั้งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่อยากเสียใจแล้วเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคือเวลาอินก็อินนะคุณมาเติมเวลาแบบคนที่เขาอินเลยแต่ว่าเขาก็อยากแยกแยะว่าสิ่งนี้คือมันก็ต้องแยกแยะกันระหว่างชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่กับชีวิตที่จากไปแล้วอย่างเงี้ยมันมีวิธีคิดยังไงไหมครับให้เข้าใจกับโลกที่มันเกิดขึ้นตรงนี
11: ้โอ้ครับโอ้อันนี้คุณจุดประเด็นได้ดีมากเลยครับซึ่งยังไงการสูญเสียเนี่ยครับมันไม่เคยง่ายอยู่แล้วคือมันคือความจริงของชีวิตที่ขมขื่นอันนึงเหมือนกันครับในแต่ละครั้งโดยเฉพาะยิ่งสนิทเท่าไหร่ยิ่งเรารู้สึกผูกพันเท่าไหร่เป็นญาติคนสนิทเป็นเพื่อนคนสนิทอะไรเงี้ยครับโอ้โหมันยิ่งยากอยู่แล้วดังนั้นพยายามมองว่าแต่เนี้ยคือส่วนหนึ่งของชีวิตครับอย่างแนวพุทธก็บอกชัดเจนมีภพมีจากหรือไม่ว่าศาสนาความเชื่ออะไรก็ระบุชัดเจนว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องหลีกเลี่ยงการสูญเสียไม่ได้นะครับเราก็มองตามความเป็นจริงแล้วก็พยายามนึกถึงแต่ช่วงเวลาดีๆสิ่งที่ดีร่วมกันครับโดยที่แยกเรื่องของความเสียใจออกมาครับไม่เอาเป็นว่าโอ๊ยโอ้โหทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยพอจากกันแล้วทุกอย่างพังไปหมดซึ่งไม่จริงครับคือยังไงทุกคนเนี่ยมีดีในตัวมากพอที่เราจะดูแลใจตัวเองได้ดูแลร่างกายตัวเองได้การเติบโตเนี่ยนอกจากว่า เราหาอาหารเลี้ยงชีพตัวเองหาที่อยู่ให้ตัวเองได้แล้วนะครับเรื่องของการดูแลจิตใจรับผิดชอบสุขทุกข์ของตัวเองอันนี้ก็สำคัญครับดังนั้นในอนาคตถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะเสียใจหรือรู้สึกเคว้งมากเกินไปพยายามดูหลายๆแง่มุมของชีวิตร่วมด้วยครับอย่าไปพึ่งเอาใครคนหนึ่งหรืออะไรบางอย่างมาเป็นจุดหมายหลักของชีวิตเพียงอย่างเดียวครับจริงๆชีวิตมีหลากหลายแง่มุมมีคนดีๆรอบตัวอีกเยอะแยะมากมายแล้วพยายามมองชีวิตรอบด้านใช้ชีวิตให้หลากหลายครับช่วงหลังเนี่ยครับก็จะมีบ้างใช่ไหมครับว่าบางคนเนี่ยเริ่มรู้สึกผูกพันกับ AI มากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini โอ้ดีจังเลยคุยกับเราไม่เถียงด้วยดูเข้าใจดีมากเลยบางคนบอกว่าเข้าใจมากกว่าไปเจอหมออีกบางทีไปเจอหมอไม่ถูกชะโลกมันเหมือนไม่เข้าใจฉันโอ้แต่คุยกับ AI เนี่ยดีมากเลยซึ่งก็เป็นข้อดีของมันจริงๆอย่างนึงนะครับเป็นนวัตกรรมเป็นความฉลาดที่ทำได้ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ต้องเตือนตัวเองครับว่าแต่สิ่งเนี้ยมันเราจะยึดเป็นหลักได้จริงๆหรือนะครับเราต้องพยายามให้มันช่วยในบางครั้งในวันที่เราอ่อนแอได้นะแต่ถึงจุดหนึ่งเราต้องเข้มแข็งดูแลตัวเองแล้วก็ชีวิตมันต้องมีอีกหลายแง่มุมแล้วมีเพื่อนมีญาติมีคนรักมีตัวเองเราอยากทำอะไรความฝันอะไรอันเนี้ยสำคัญมากครับต้องพยายามดูแลตัวเองครับก็จะช่วยลดโอกาสได้ที่ครั้งหนึ่งต่อให้ไม่ว่าเราจะสูญเสียใครหรืออะไรไปครับเราจะยืนได้เราจะไม่ล้มไปครับ
9: อย่างบางทีมีคนแบบเขาอาจจะแบบอยู่คนเดียวแล้วเหงาเหงาเนาะและทีเนี้ยทั้งอินฟลูเอนเซอร์หรือดารานักแสดงที่สูญเสียไปเนี่ยเป็นเพื่อนในโซเชียลเพียงแบบคนเดียวอะไรของเขาแบบเนี้ยค่ะพอตรงนี้มันจบไปอะค่ะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำว่าแล้วเราจะต้องตั้งต้นในการหันกลับมาโฟกัสตัวเองยังไงคะ
11: ครับคือมองว่าการสูญเสียเนี่ยโอเคมันเป็นการสูญเสียทางร่างกายไปเขาก็จากไปไปโลกหน้าไหมเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาได้พักไปแล้วแต่ว่าในตัวเราเนี่ยฮะเราสามารถที่จะเก็บเขาไว้ในใจคือเป็นข้อดีของเขาเป็นประสบการณ์ดีๆเป็นสิ่งดีๆที่เขาเคยให้แรงบันดาลใจเราแล้วเราเอาตรงนั้นแหละครับมาเป็นพลังในการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทุกคนบอกตัวเองได้เลยครับว่าจริงๆทุกคนมีดีและเก่งพอที่จะมีชีวิตรอดและดูแลใจตัวเองได้เพราะว่าโลกใบนี้สังคมตอนนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมครับมันมีแรงกดดันมีการแข่งขันมองไปทางไหนมันก็เหมือนจะมีความทุกข์รออยู่ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดการที่ทุกคนยังมีพลังมาฟังเรื่องแบบนี้ได้พยายามต่อสู้ผ่านความเศร้าไปนะครับอันนี้คือความเก่งละดังนั้นเราใช้ความเก่งตรงนี้ครับแล้วก็ปรับตัวอีกนิดนึงมันก็จะช่วยเราผ่านไปได้ครับ
9: ก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองกันนะ
10: ใช่ครับผมวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับขอบคุณนายแพทย์กันพลยอดมงคลนะครับหรือคุณหมอเติมนะครับจิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำใจหรือว่าทำไมการสูญเสียคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าคนดังที่เราดูตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยถึงทำให้เราเสียใจไม่รู้จักกันนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอเติม
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ขอบคุณมากครับ
9: ค่ะ
10: ครับนี่คงก็เข้าใจเน
9: า
10: ะคืออย่างคุณดูพวกโซเชียลไหมดูเยอะ
9: ก็ดูบ้าง
10: ทุกช่องต่างๆอะไรเงี้ย
9: มีติดตามบ้างก็รู้สึกว่าบางทีเขาก็เป็นตัวแทนของความกล้าเนาะพาไปเที่ยวไปทำความรู้จักโลกใบนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้สะดวกนักหรือเขาเป็นคนกล้าที่จะไปเราก็เขายังทำได้เราก็ทำได้เราก็เก็บเกี่ยวเอาตรงนี้ไปแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะบางทีลงมือทำเองก็ได้นะหรือบางทีก็เอาเขาเป็นไอดอลมองสิ่งดีๆในตัวเขาแล้วก็ลำลึกถึงความรู้สึกที่ดีๆที่เขาได้ให้กับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาได้มอบไว้ให้เรา
10: หมอเติมบอกว่าเก็บความทรงจำดีๆไว้เน
9: า
10: ะ
9: ใช่ค่ะ
10: ก็อย่างผมเนี่ยเข้าใจเหมือนกันถ้าถามผมนะผมก็จะบอกว่าโอ้เหมือนเราไปเที่ยวด้วยกันเลยเขาพาไปใช่ไหมเราเหมือนได้เห็นมันบางอันนะเรา
9: ใบใหม
10: ่เรารู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกในที่บางที่ที่เขาไปเนี่ยผมรู้แล้วว่าอ่ะเชื่อเลยว่าในชีวิตผมเนี่ย ผมคงจะไม่สามารถไปตรงนั้นได
9: ้เราไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้หรือเอ้ยตรงนี้ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีบนโลกใบนี
10: ้
9: แต่เขาก็พาเราไปได้เปิดมุมมองใหม่ๆได้รู้ว่าบนโลกใบนี้เราเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆบนโลกใบนี้แล้วเขาก็พาเราไปเที่ยวมันเหมือนเชื่อมต่อในความรู้สึกกันซึ่งก็ไม่แปลกที่เราเนี่ยจะรู้สึกสูญเสียแต่ใดๆก็เถิดเราก็เก็บเขาไว้ในใจแล้วก็เรียกว่าอำนวยอวยพรให้เขาไปอยู่ในที่สงบเนาะส
10: ่
9: วนเราก็เดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอาจจะค่อยๆปรับฟื้นฟูร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอย่างที่คุณหมอบอกออกไปดูสิ่งใหม่ๆในโลกใบนี้ไปออกกำลังกายข้างนอกบ้างไปพบปะผู้คนนะคะเพื่อให้ความรู้สึกสูญเสียมันค่อยๆบรรเทาเบาบางลง
10: ครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเกิดว่าจะสนับสนุนอะไรเขาได้หลังจากนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าสมมติว่าเขามีให้ช่วยใครอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องดูดีๆว่าของจริง
9: ใช่คือตอนนี้ช่องทางวิชาชีพก็คือมาพร้อมความใจดีความ
10: ใจบุญ
9: แบบบางทีเราอยากได้บุญแล้วบางทีแบบเปิดช่องให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาสวมรอยนะคะก็ต้องดูดีๆแล้วก็พยายามมีสติรู้เท่าทันก่อนกดโอนนะ
10: ครับ
9: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็เยอะพอๆกับคนใจบุญเลยแหละ ใช
10: ้
9: ช่องทางนี้ ในการแบบ
10: ประโยชน
9: ์เอาเปรียบเรานะคะ
10: ค่
9: ะวันนี้นะคะสำหรับรายการชั่วโมงสุขภาพประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมพี่บูรัตวีเตชัยกุลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
12: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
13: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
14: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
13: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
14: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
13: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถกู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาศีคำโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำลดลงโดยมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยศชนันยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
2: หาลือกับท่านนายกนะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยา ซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลนเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยมันจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่ออย่างพื้นปูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายๆที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนโดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาสในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและคันป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกรดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
4: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
5: นางทิติพรหลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอ36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
6: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยม แต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันพอแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัดตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
8: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S33 หล่มเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S53 สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S3 หล่มสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพชัยตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปภ.1784 กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2,588 รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gov Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวด์กลางภาครัฐได้ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาการวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
13: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่าร้อยละ71เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือน ขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพสูงสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 ล้านบาทนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยมาตรการเชิงรุกสามารถขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทและผลักดันยอดส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดโดยเติบโตทะยานกว่าร้อยละ30สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลอาทิตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบจัดงานใหญ่แห่งปีไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิรนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
15: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนด้านเอกชนนะฮะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
14: สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้
16: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภลิศเฮงคราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีนจะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสองประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

0: ให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะใน DR คองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้วทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปเราฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 25-23 และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17-21 21-12 และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดแรกที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงศ์วัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
2: สนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝ ึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธ

0: วิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะบิ๊กแอทแทกอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
1: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20:00 นนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดียบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงข่าวยืนยันว่าทรูวิชั่นจะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่น Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20:00 นนายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
2: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
1: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
3: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาหรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดก็ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
1: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่ และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิกองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการAmber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Social Detox เปลี่ยนสมองท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนเริ่มต้นวันด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเช็คข่าวอ่านข้อความหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยแทบไม่รู้ตัวแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นแต่การใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวโซเชียลดีท็อกซ์คือการตั้งใจลดหรือหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเพื่อเปิดโอกาสให้สมองและจิตใจได้พักจากข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้อย่างมีสติและสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลความเหงาและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานในแต่ละวันสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราได้รับการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินนอกจากนี้การเสพข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆยังทำให้สมองต้องสลับความสนใจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดจ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำลดลงหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่ปลอดโปร่งหรือไม่มีสมาธิแม้จะไม่ได้ใช้แรงกายมากนักอีกหนึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยคือการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นพอภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตของตนด้อยกว่านำไปสู่ความเครียดความกดดันและความไม่พึงพอใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายโดยแนะนำให้ประชาชนสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจซึ่งการลดเวลาหน้าจอก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตได้การทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โทรศัพท์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเช่นงดเล่นโทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงหรือเลือกพักหน้าจอออนไลน์สัปดาห์ละ1วันแล้วหันไปทำกิจกรรมอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิดแม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เมื่อสมองได้พักจากการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นอารมณ์แจ่มใสขึ้นและสามารถใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อกับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญแต่การเชื่อมต่อกับตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งการวางโทรศัพท์ลงเพียงชั่วครู่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมองได้พักและทำให้เราได้กลับมามองเห็นคุณค่าของชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์เปลี่ยนสมองเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่21สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นเคยนะคะทางช่องทางของวิทยุค่ะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปติดตามรับฟังกันหน่อยค่ะที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณด้วยนะคะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับสุขภาพไว้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เราวันศุกร์ก็จะมีนัดกับอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ศุกร์นี้พิเศษนะคะเป็นศุกร์ที่พิเศษมากๆเพราะว่าจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวงานหนึ่งที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพมากๆเลย
0: เราสองคนไปมาแล้ว
1: ใช่แล้วจะบอกว่าดีงามมากแล้วอยากจะไปอีกด้วยนะคะงานเนี่ยมีไปจนถึงวันเสาร์นี้นะ
0: ใช่ค่ะมีตั้งแต่เมื่อวานเนาะมีตั้งแต่เมื่อวาน
1: เมื่อวานเราไปเซอร์เวย์มาแล้วนะคะต้องบอกว่าเด็ดจริงๆเพราะว่าโอ้โหทุกพื้นที่เนี่ยคาข้างไปด้วยแฟนคลับของการนวดนะคะมันมีศาสตร์การนวดหลากหลายนะคุณทั้งสี่ภาคเนี่ย
0: สี่ภาคดิฉันก็เพิ่งนวดไทยสี่ภาค
1: เราสองคนไปเนี่ยเราเพิ่งรู้นะว่าการนวดมันมีหลากหลายมาก
0: มันแตกต่างกันนะแต่แต่ละภาคนี่คือแตกต่างกันไปเลย
1: คือเขามีอัตลักษณ์ประจำแต่ละภาคด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราพูดเนี่ยไม่พอเพราะว่าเราไปเก็บบรรยากาศมาแล้วค่ะภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็ที่น่าสนใจใครเผื่อว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถไปได้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ฮอ8นะคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะที่นี่เขามีกิจกรรมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะ
1: ค่ะนี่เลยจริงๆแล้วจะบอกว่างานนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับเราสองคนเนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนนั้นได้มารู้จักกับงานดีๆแบบนี้ค่ะแล้วต้องบอกว่าใช่คือต้องบอกว่า
2: คนเยอะด้วย
1: คนเยอะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และที่สำคัญนะจะบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจัดครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าเขามีการรวมเอาการนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยเนี่ยสู่การเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกค่ะเกี่ยวกับเวลเนส
2: ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะรายละเอียดทั้งหมดของงานนะคะบรรยากาศของงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะก่อนอื่นเราจะพาไปพบกับเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าภาพของงานนะคะในการจัดงานครั้งนี้ท่านผอ.ดร.รัชนีจันเกตค่ะท่านเป็นผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีครั้งนะคะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยากให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยภาพรวมบรรยากาศแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
3: จริงๆการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราจัดขึ้นเราเน้นเรื่องของการเอาอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยขึ้นมาชูแล้วก็ยกระดับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเน้นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะคะเน้นการสร้างภาพลักษณ์เรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์มากๆคือเรื่องของการนวดไทยของเราซึ่งเราได้มรดกโลกมาแล้วนะคะในปี2562หลังจากนั้นพวกเราก็ต้องมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้คนมีความรู้ด้านนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยของเราในการที่จะขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของการดูแลเวลเนสทางด้านนวดไทยอะค่ะ
1: งานมีกี่วันคะ
3: งานที่เราจัดขึ้นจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะคะวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม
2: วันเสาร์นะคะถึงวันเสาร์
3: นี้ค่ะแล้วก็ มื่อเช้านี้ก็พี่น้องคนที่ทราบข่าวว่ามีเรื่องของการนวดนวดฟรีคือเรานำหมอนวดจากทั่วประเทศที่เป็นถือว่าเป็นอาจารย
1: ์
3: ที่เป็นเด่นดังของเราเลยนะคะมาโชว์เคสนะคะพบได้ในงานนี้เลยค่
1: ะ
3: ไม่ได้มีเฉพาะนวดอย่างเดียวนะคะมันยังมีในเรื่องของโซนแต่ละโซนที่น่าสนใจดูเรื่องของประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของการนวดเป็นยังไงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราจะยกระดับเรื่องของนวดในอัตลักษณ์45เพื่อที่จะโชว์เคสขึ้นไปในกลุ่มสปาแล้วเวลเนสไฮเอนเนี่ยก็จะมีโชว์เคสตรงนี้ให้ดูด้วย
1: มีนวด4ภาคด้วยเหรอ
3: มีนวด4ภาคค่ะ
1: 4ภาคเนี่ยคือภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: แต่ก็จะมีใช่แต่ก็จะมีชื่อเฉพาะนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนะสมมติว่าทางเหนือก็จะเป็นนวดไทยโบราณน่ะนะคะคนที่สนใจจะเรียนต้องไปเรียนที่เชียงใหม่เท่านั้น
1: เพราะมีจุดเดียว
3: มีจุดเดียวจุดเดียวค่ะ
1: คุณอ้อคุณต้องไป
0: ด
1: ิ
0: ฉ
1: ัน
0: ต้องไปรอ
1: คุณต้องไปคนเหนือค่ะ
3: มีอยู่ด้านในนะคะส่วนทางด้านตะวันออกเชียงเหนือหรืออีสานของเรา
1: ผมเองค่ะ
3: ก็จะเป็นนวดไทยโพออนซอน
1: อ๋อออนซอนอีสานออนซอนเด้
3: แต่ว่าอัตลักษณ์ของการนวดทางอีสานก็คือนวดขีดเส้นเราก็จะเอามาบูรณาการในนี้ต้องไปลองค่ะต้องไปลองข้างในเนาะไปลองเดี๋ยวต้องไปดูนะคะ
1: ได้ค่ะ
3: ทางใต้ก็จะเป็นนวดไทยโปรทักซินา
1: อ
3: นะคะก็จะมีเรื่องของการนวดที่เป็นมิตรต่อพี่น้องมุสลิมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะ
1: อันนี้ทางใต้แล้วก็ภาคกลาง
3: ภาคกลางต้องเป็นนวดไทยโคตรสวาโยเพราะเราเน้นเรื่องของเส้นประธานสิบค่ะ
1: คือสี่ภาคเนี่ยแตกต่าง
3: กันนี่แค่จุดเดียวนะคะ
1: แค่จุด
3: แต่เรายังมีนวดโซนที่เป็นนวดคอมาลายโซนที่เป็นนวดนักกีฬาโซนที่เป็นเรื่องของนวดอัตลักษณ์สี่ภาคอีกนะคะความหลากหลายมันจะมีมากมากเลย
1: ไฮไลท์เป็นไฮไลท์
3: โซนใช่ไฮไลท์
0: ที่บอกว่ามี9โซนใช่
3: มั้ย
0: คะ
3: ใช่มี9โซนก็มีตั้งแต่โซนที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านการนวดเนาะแล้วก็การยกระดับการนวดโซนของที่เราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่อยู่ด้านในก็จะมีนวัตกรรมที่เป็นในเรื่องของลิปสติกนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นหรือน้ำมันหอมระเหยอโรมาก็จะเป็นโซนเซนส์โซนที่เราบ้านเราก็คือในเรื่องของเมดิเทชันก็คือสมาธิก็คือ mind and fullness ก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะ
1: ฝึกจ
3: ิ
1: ตใจ
3: ฝึกจิตใจแล้วทีนี้ในบางท่านก็อาจจะเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่านอกจากเราสุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีแล้วอ่ะการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งสถานที่ก็มีผลก็จะมีสถาปัตย์จุฬาเข้ามาช่วยเรื่องของการออกแบบเนาะการออกแบบบ้านที่ดีเป็นยังไงนะคะ
1: ไม่เฉพาะแค่ว่าใครอยากจะสนใจด้านธุรกิจทำที่บ้านก็ได้สามารถที่จะดัดแปลงว่าในมุมของบ้านเราเนี่ยจะเป็นออกแบบให้มันดูเป็นแบบเกี่ยวกับดูไปแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ในสปาอยู่ในร้านแบบ
0: เอาไปเป็นอะไร
3: ใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการออกแบบบ้านที่ดีก็คือทำให้คุณภาพชีวิตเราดีก็ได้
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: ร่วมวงจร
3: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีสุขภาพกายดีแล้วเรื่องของสุขภาพจิตด้วยใช่ไหม
3: สุขภาพจิตก็อยู่ในส่วนของ mindfulness จะมีโซน mindfulness อยู่อันนี้ก็ลองต้องเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปลองนะคะ
1: ก
3: ็
1: โซน
3: ก็แล้วก็ในโซนอาหารอีกอันนึงเนาะเป็นเรื่องของอาหารก็จะเป็นไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะที่เป็นเรื่องของอาหารการกินอาหารตามแพทย
1: ์
3: การดูแลสุขภาพที่ดีควรจะต้องดูแลยังไงนะคะตรงนี้เน
0: า
3: ะ
0: มีโซนที่เกี่ยวกับน้ำแร่เกี่ยวกับสปาด้วยใช
3: ่
0: ไหม
3: มันจะมีมุมซึ่งจริงๆเนี่ยเราทำมาเป็นต้นแบบ
1: ค่ะ
3: จริงๆในร่างกายของเราเนี่ยน้ำถึง 70% นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลหรือว่าการที่เราต้องดื่มน้ำหรือไลฟ์สไตล์เรื่องของน้ำเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจก็ได้โอเพ่นในมุมนี้ไว้ให้ด้วยค่ะนะคะก็จะมีจุดตรงนั้นอยู
1: ่ในเรื่องของธุรกิจล่ะคะ
3: ในเรื่องธุรกิจเนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามาทำเรื่องของตัวแมทชิ่งให้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะก็คือตรงนี้ในจุดนี้ก็จะมีแล้วก็ในส่วนของอย.ก็มาทำเรื่องของแมทชิ่งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนวดทั้งหมดโซนด้านหลังที่เป็นอินเตอร์แคร์ของเราก็จะมีแมทชิ่งเหมือนกันก็จะเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตอนนี้เขาก็สนใจเนื่องจากเราเปิดว่าถ้าใครต้องการที่จะอยากจะเปิดร้านนวดที่มีคุณภาพควรจะต้องทำยังไงเราก็มีโซนที่เรียกว่าสยามมณีเดี๋ยวลองไปชมกันนะคะถ้าคุณต้องการโมเดลธุรกิจที่เป็นสยามมณีเปิดนวดเพื่อสุขภาพหรือคุณต้องการที่จะเป็น medical wellness นะคะที่เป็นคลินิกแต่ได้มาตรฐานในการระดับพรีเมียมจะทำยังไงเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วสามารถยกเอาไปทำได้เลย
4: เรียกได้ว่ามางานนี้เนี่ยครบจบที่เดียวเลยเบ็ดเสร็จเลยมานวดเองก็
3: ได
4: ้เสร็จแล้วอยากจะมองหาธุรกิจ
3: ก็ทำได้
4: และเมื่อสักครู่กบแอบเห็นว่านอกจากจะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่จะมานวดอาจจะพูดถึงศาสตร์การนวดอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นนี่เด็กนักเรียนด้วยค่ะ
3: ของ
4: อ๋อ
3: เรา
4: อะไรกันคะ
3: เรามีอันนี้ค่ะคือเรามีฤาษีดัดตนนะคะจริงๆถ้าเราเคยไปวัดโพนะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่านวดโพต้นกำเนิดก็คือมาในเรื่องของวัดโพซึ่งวัดโพถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาแห่งแรกเลยก็คือจะสมัยรัชกาลที่3เนาะแล้วก็มันมีฤาษีดัดตนเคยไปวัดโพใช่ไหมคะจะมีทั้งหมด82ตนทีนี้เราก็เลยถอดความรู้เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาสอนท่าฤาษีดัดตนเพราะการออกยืดเหยียดท่าฤาษีดัดตนมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วย
4: ออฟฟิศซินโดรมได้นะคะทุกคน
3: ได้ค่ะมันก็จะมีท่าเฉพาะเราก็เลยทำโปรโมทให้กับกลุ่มที่สนใจที่จะเข้ามาประกวดจริงๆมันมีการประกวดมาก่อนหน้านั้นประมาณ90กลุ่มนะคะที่ประกวดเวทีมาแล้วแล้วเขาทำคลิปตัดแล้วเหลืออยู่9ที่ทำอยู่ค่ะเนี่ยตอนนี้ซึ่งกำลังประกวดอยู
4: ่ตอนนี้กำลังประกวด
3: ใช่
2: ซึ่งแข่งขันก็จะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลย
3: มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันมีหลายกลุ่มอ่ะกลุ่มผู้สูงอายุก็มีกลุ่มเด็กก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่มีท่านผู้ว่า101มาเองด้วยนะคะ
4: มาเองเลยใช่ไหมคะ
3: ผมว่าท่านมาแต่งฤาษีดัดตนเพื่อจะแบบว่าอินเนอร์ขนาดนั้นนะคะ
4: ไม่ธรรมดาเลยนะ
3: เพื่อแล้วทีมทั้ง9ทีมหรือทีมที่ชนะเราอยากให้เป็นผู้ที่ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยกัน
4: นี่ก็หมายความว่าคือการแข่งขันเนี่ยเริ่มมาจากต่างจังหวัดก่อนแล้วก่อนหน้านี้
3: เพราะว่าเราสมัครทั่วประเทศ
4: แล้วก็คัดเลือกเข้ามา
3: แล้วก็คัดเลือกเข้ามาเหลือเท่านี้แล้วก็มาที่นี
4: ่ส่วนใหญ่นี่เป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นทีม
3: เป็นทีมค่ะ
4: เป็น
3: ทีมโดยที่มีกติกาของทีมจริงๆมีเรื่องของการประกวดกลิ่นที่เรียกว่าน้ำหอมน้ำมันหอมเรื่องของหอมระเหยด้วยนะคะว่านสาวหลงอันนี้ก็น่าสนใจ
4: ว่านสาวหลวงน่าจะเหมาะกับสำหรับ
2: ทีมงานเราน
3: ะใช่ๆ
4: ของเราแล้วนะสนใจ
3: ใช่ๆ
4: ค่ะเอาเป็นว่านะคะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วท่านบอกว่ามีอีกเยอะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ได้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยพาไปเที่ยวงาน
2: ชมบรรยากาศกัน
3: ใช่ค่ะ
2: ข้างในอ่ะมีอะไรบ้าง
3: ค่ะ
2: น่าสนใจขนาดไหน
3: ใช่
4: ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องขอขอบคุณ
3: ได้ค่ะ
4: ดร.รัชนีจันเกตนะคะท่านผู้อำนวยการ
3: เรียกสั้นๆว่าพี่ปู่ก็ได้ค่ะ
4: พี่ปู่นะขออนุญาตเรียกพี่ปู่นะคะ
3: พี่ปู่นะคะ
4: ต้องขอบคุณพี่ปู่มากเลยนะคะท่านผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะเด
3: ี๋
4: ยวเราจะพาทุกคนไปพบกับบรรยากาศที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะคะ
2: ได้เป็นครั้งแรกของไทย
3: ใช่ค่ะต้องเข้าไปดูค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: เอาละนะคะตอนนี้นะคะจะบอกว่
2: าของพวกเราแล้ว
4: ใจร้อนมากเลยอยากจะไปสัมผัสแล้วนะคะแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปรู้จักว่าไอ้เจ้าที่เขาบอกว่านวดที่เป็นภาคเหนือ
2: ภาคสี่ภาค
4: นวดสี่ภาคมันเป็นแบบไหน
2: ต่างกันยังไง
4: แล้วโซนเข้าโซนเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศของการประกวดเนี่ยตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเห็นบอกว่าผู้ว่าของจังหวัดร้อยเอ็ดมาด้วยใช่ไหมคุณ
2: ใช่ค่ะ
4: นะคะ
2: ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องนวดดิฉันก็เริ่มจะ
4: ปวดคอบ่าไหล
2: ่คอแล้วนะคะ
4: ดิฉันก็เริ่มปวดจริงๆแล้วดิฉันปวดมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะปวดเข่าด้วย เหมาะมากเลยนี่เขาคัดสรรคนมาแล้วนะ
2: ใช่
4: ให้เหมาะกับงานนี้คืองานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติค่ะ
2: ไปชมกันเลยค่ะ
4: งานหนักใหญ่มากนะใหญ่มาก
2: มันยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆนะคะ
4: เราต้องนวดนะคุณเราจะต้องนวดนะคะเราจะต้องนวดค่ะนี่ฤาษีดัดตน
2: โอ้ยฤาษีดัดตนขอพรก่อน
5: คุณ
2: คะ
5: ค
2: นเยอะมาก
4: คนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาคนค่อนข้างเยอะตอนนี้เราอยู่ที
2: ่โพออนซอน
4: เฮ้ย
2: โพอ๋อมีทุกภาคเลย
4: น่าจะเป็นนวดอัตลักษณ์4ภาคก็คือมีทั้ง4ภาคอยู่ในบูธแห่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูบรรยากาศกันค่ะคุณอ้อบรรยากาศนะคะ ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็น
2: ไหนก่อนดีคะคุณ
4: อนุญาตนะคะตอนนี้เป็นนวดอะไรคะ
5: ตอนนี้จะเป็นคบวาโยค่ะแต่ด้วยความที่ลูกค้าเยอะมากเราก็เลยต้องใช้พื้นที่ของออนซอน
4: คือตรงนี้พื้นที่ออนซอนแต่ว่าของภาคกลางเนี่ย
5: มากกว่า
4: คนมาใช้บริการเยอะนะคะ
2: คือจุดเด่นเป็นยังไงคะ
5: จุดเด่นของคบวาโยอันนี้ขอให้สัมภาษณ์ทางการนะคะจริงๆแล้วเราจะประเมินสุขภาพลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมาด้วยธาตุอะไรหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพอประเมินสุขภาพธาตุเรือนเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาสุขภาพของพี่เขาเป็น
4: ภาพลม
5: พี่ก็จะมีอาการท้องอืดท้องเชื้ออะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเหมือนกระจายเลือดลงให้กับเขาค่ะแล้วก็เรามีน้ำมันตามค่าเจ้าเรือน
4: ค่ะอันนี้เป็น
5: โคทดวาโยภาคกลาง
4: ภาคกลางนะคะ
2: กลางก็คือก่อนอื่นเราจะต้องรู้ธาตุของผู้ที่มานวดก่อนใช่ไหม
5: ใช่ค่ะรู้ทราบปัญหาสุขภาพของเขาก่อนหลังจากนั้นก็เราจ่ายน้ำมันให้สอดคล้องกับเลือดลมของเขาแล้วก็ปรับสมดุลแล้วก็เวลาเรานวดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าอย่างเนี้ยจับแล้วเนี่ยเรารู้ว่าลมแทรกเราก็จะต้องนวดไล่ลมการนวดก็จะต้องลงน้ำหนักระดับหนึ่งคือนวดคนชั่นลงน้ำหนักหน่อยนะคะ
4: อันนี้คือโทษวาโยนะคะ
5: แล้วจุดเด่นของเขาคือกลิ่นปลาค่าเจ้าเรือนพอเรานวดไปสักพักแล้วกลิ่นของคนจะไม่เหมือนกัน
4: หอมหอมมันจะมีความหอมระเหยของน้ำมันหอมระเหยโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปอีกนะคะคือตอนนี้คนเยอะมากนะคะคนเยอะมากแล้วก็อยากให้เห็นบรรยากาศข้างในตอนนี้เราอยู่ที่โพล้านนาก็จะเป็นทางเหนือนะเจ้าคุณอู้เหนือได้กับ
2: เจ
4: ้
2: า
4: เอาจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปอู้เหนือนะคะกับโพล้านนา
2: สวัสดี
4: เจ้า
2: ตอนนี้จังหวัดไหนเจ้า
6: เช
4: ีย
6: งใหม่คร
4: ับ เชียงใหม่นะเจ้าหล่อจ้านักจ้าค่ะอันนี้เป็นนวดไทยโพล้านนาเสน่ห์ของโพล้านนาคืออะไรคะ
6: เสน่ห์ของโพล้านนาก็จะเป็นการนวดแบบนิ่มนวลครับจะมีการใช้ทักษะของการนวดไทยผสมผสานกับการนวดโพล้านนาครับมีการกดหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็มีการจบยืดเส้นคลายเส้นจะมีการผสมการไหว้ครูการเช็ดแหกตอกเส้นเข้ามาร่วมด้วยครับผม
2: มีการตอกเส้นด้วย
6: ใช่ครับ
2: มีแบบนวดสไตล์ตั้งตอนยอนอย่างนี้ไหมคะ
6: ใช่ครับประมาณนั้นแต่เราก็ไม่ช้าพอครับมีการหน่วงเน้นนิ่งเพื่อให้จุดนั้นคลายใช่ครับ
4: อันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที
2: ่
4: โพล้านนาทางภาคเหนือ
2: นะคะ
4: เราจะไปกันต่อค่ะเพราะว่ามีทั้งหมด4ภาคเหลือภาคอีสานแล้วอาจารย์ปิงนวดแผนไทยอาจารย์ปิงนะคะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
7: คำพูดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
8: อ๋อคำว่าปัญจคำพูดแตกคือข้าตั้งห้าเนา
7: ะ
8: ก็มีดินน้ำลงไปแล้วก็อากาศธาตุเพราะว่าร่างกายเราจะประกอบไปด้วยมหาภูตรูปกับอากาศธาตุเพราะนั้นเวลาที่เราจะนวดเนี่ยเราต้องเปิดให้อะไรให้เกิดช่องว่างมันลมถึงจะแล่นออกได้เพราะฉะนั้นคำว่าปัญจราภูตาเป็นการนวดปรับท่าตั้งแต่ให้สมดุลแม้เวลาเราติดขัดไปนู่นไปนี่มาเนี่ยก็ท่ามันเดินไม่ได้เราก็จำเป็นต้องนวดเพื่อให้การติดขัดของลมมันระบายออกถ้าพอระบายออกไปนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพกลับมาเป็นปกติ
2: ค่ะแล้วสามารถนวดได้ทุกเพศทุกวัยไหมคะ
8: นวดสามารถทุกวันไหมต้องดูว่านวดตรงไหน
2: ค
8: ือบางส่วนเนี่ยเรานวดทุกวันได้บางส่วนต้องเว้นประมาณนวดครั้งหนึ่งถ้าอย่างเวลานวดท้องเนี่ยต้องเว้นไว้ประมาณ3วันอ๋อ
7: ไม่ได้หมายความว่าต้องนวดต
8: ่
7: อ
8: ใช
7: ่อย่างคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ
8: ถ้าเป็นโรคประจำตัวบางอย่างนวดได้บางอย่างนวดไม่ได้เช่นคนที่มีภาวะมะเร็งเบาหวานความดันนวดได
7: ้ยกเว้นมะเร็ง
8: มะเร็งถ้าคนไหนมีอาการเป็นมะเร็งเราจะไม่นวดแล้วก็โรคผิวหนัง
7: โรคอะไรนะคะ
8: โรคผิวหนังพวกงูสวัสดไปรามทุ่งพวกนี้นวดไม่ได้ในคนที่มีลักษณะแผลเปื่อยรามนวดไม่ได้แต่ถ้าความดันเบาหวานนวดได้เราสามารถนวดให้มันลดอาการเพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดการกินยาใช่ไหมไม่งั้นต้องกินยาตลอดชีวิต ต่ถ้าเรานวดแล้วมันดีขึ้นเราก็จะทำให้เขาอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น
7: อาจารย์ปิงคะอาจารย์ปิงเป็นเมื่อกี้ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหม
8: เปิดตอนนี้เปิดเป็นที่โคราชนะครับเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นวดไทยประจำมาพุตะแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นวดไทยประจำมาพุตะตอนนี
7: ้
8: ทำที่นู่นแล้วเปิดแล้ว
7: มาใหม่ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้งาน
8: ถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ไปดูที่โคราชนะครับอำเภอจักราชบ้านตูนะครับที่นู่นจะมีศูนย์การเรียนรู้นวดไทยประจำมาพุตะและพิพิธภัณฑ์นวดไทยประจำมาพุตะเป็นที่เก็บตำราโบราณที่เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ทั้งหมดจะเปิดเป็นทางการธันวาคมนี
7: ้ธันวาคมนี้จะเปิดเป็นทางการ
8: ก็ที่ประมาณวันที่24-25ตอนนี้กำลังจัดสถานที่ให้ครบพอแต่งตกแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จ24-25ไหว้ครูแล้วทำพิธีเปิด
7: อยู่ในตัวเมืองไหมคะหรือว
8: ่
7: า
8: ไม่เอาจากตัวเมืองประมาณ30 กิโล
7: ก่อน
8: ถึงตัวอำเภอจักราชแต่ว่าของเราอยู่ที่ตำบลทองหลางอำเภอจักราชเน
7: า
8: ะแต่ว่าบ้านหมู่บ้านคือบ้านตู
7: ค่ะบ้านตู
8: บ้านตูเน
7: า
8: ะ
7: ใครที่สนใจก็ไปได้ค่ะ40 ปีก็ใช่ขอบคุณมากค่ะจ้าค่ะ
9: ผมจะบอกว่าคุณคะดิฉันก็อยากจะไปเรียนรู้ศาสตร์ของเรื่องของการแบบนวด
2: โคราช
9: ปันจะบ้านฉันเอง
2: ใกล้บ้าน
9: เห็นไหมล่ะบ้านฉันอ่ะโคราชเนี่ยไม่ธรรมดานะอันนี้อะไรอ่ะบ่อนวดมือทอง
2: บ่อนวดมือทอง
9: น่าจะคุยอยู่กำลังติดคุยอยู่เรามาถึงกันที่ตรงนี้เป็นเราจะไปกันตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองของแต่ว่าอันนี้ต้องจองคิวคุณคะไม่ทัน
2: วันนี้ไม่ทัน
9: ไม่ถ้าใครจะมาถ้าใครจะมาก็คือต้องจองคิวก่อนถึงจะเข้าจุดคัดกรองได้นะคะอันนี้แค่บรรยากาศแค่ 20% ของงานนะคุณ
2: ใช่ค่ะ
9: จริงๆแล้วเข้ามาในงานเนี่ยบรรยากาศเขาก็จะมีดนตรีเวทีกลางเวทีใหญ่จะมีดนตรี
2: บ
9: ำบ
2: ั
9: ดคะดิฉันต้องถอยหลัง
2: และตรงนี้สักนิดนึงสวัสดีค่ะ
9: พอดพื้นบ้าน4ภาคตรงนี้ชื่อบูธว่า
10: อ
9: ัน
10: นี้ก็จะเป็นล็อกนี้นะคะล็อกที่6ล็อกที่7เนี่ยจะเป็นนวดไทยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชองของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะเป็นชนชาวชอง
2: ค
10: ่ะซึ่งมีเฉพาะที่จังหวัดตราดและก็จันทบุรีเท่านั้นแล้วเราก็จะมีเรื่องของศาสตร์การนวดโดยเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณค่ะก็คือมีพิธีกรรมเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของการรักษาค่ะวันนี้ก็เอามานำเสนอค่ะสองท่านด้วยกันนอกจากจะเป็นเรื่องของการนวดแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของชาวชองเนี่ยจะทำไร่ทำสวนแล้วก็ล่อนพลอยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานวดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเอาสุ่มไก่เนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นเหมือนตู้อบเป็นตู้อบสมุนไพรนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงไปในแม่น้ำที่เราล่อนพลอยเสร็จแล้วค่ะในแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีดินขาวเอามาสปาอันนี้ก็จะเป็นสปาสุ่มไก่นะคะของวิถีชีวิตชาวชองเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของไม้ชองระอาชาวชองเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าถ้าเรามีไม้ชองระอาเนี่ยหรือพญาป้องทองนะคะเราจะแข็งแรงไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้ในเชิงของไสยเวช
2: ถ้าคนเชื่อ
10: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเราอธิบายในยุคปัจจุบันตอนนี้ก็คือไม้ชองระอาหรือพญาป้องทองเนี่ยเขามีสรรพคุณเรื่องของการรักษาการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีอาการปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเรามีไม้อันนี้แล้วใช้ในการบริโภครักษาเนี่ยเราก็จะไม่ป่วยด้วยการปวดเมื่อยคราวนี้ชาวชองเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อว่าชองระอาเนื่องจากว่าถ้าทำคุณใสใสเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้จนชาวชองเนี่ยเอือมระอาค่ะมันก็จะมีสตอรี่ประมาณนี้ค่ะ
9: จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะนะคะแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างน
2: ะ
9: ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้นะคะแล้วก็จะได้มาเที่ยวงานนี้ยังมีเวลานะ
2: ใช่ค่ะ
9: ใครที่จะมายังมีเวลางานมีไป
2: สนใจบูธไหนสนใจนวดท่าไหนสามารถเข้าไปได้เลย
9: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะคะคนเยอะมากๆแล้วก็บรรยากาศของงานเนี่ยต้องบอกว่า ใครเข้ามาเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าจะมีเพลงเวทีใหญ่ยังอยู่ในการประกวดอยู่การประกวดฤาษีดับตนของนักเรียนนักศึกษาประชาชน
2: ผู้สูงอายุด้วยนะคะ
9: ใช่ไหม
2: ที่ผอ.บอกว่ามีผู้สูงอายุประกวดด้วย
9: คือตอนนี้ดิฉันแอบไปเห็นนะแป๊บๆการแสดงสวยงามมากแล้วก็จะมีดนตรีใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นอัตลักษณ์นวดพื้นบ้านสี่ภาคเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนไม่ว่างเลยนะคะใครที่มาเนี่ยน่าจะต้องจองคิวทั้งหมดจะต้องจองคิวเดี๋ยวเราจะให้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่มาเนี่ยดูด้วยนะคะว่าศาสตร์การนวดหรือว่าใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจต่างๆเนี่ยน่าสนใจ
2: คะบูธนี้นวดนักกีฬา
9: ฮะ
2: นวดนักกีฬา
9: ก็
2: คือใครที่ออกกำลังกายนะหรือว่าเป็นนักกีฬาสามารถที่จะมานวดบูธนี้ได้เลยอ
9: ันนี้น่าจะเป็นคิวเขานะคุณ
2: ใช่ค่ะ
9: นี่คือจอคิวนะคะจุดคัดกรองบริการตรวจอาการฟรีใครที่มีอาการนู่นนั่นนี่ลองมาตรวจดูก่อนได
2: ้ตั้งแต่เดินเข้ามา นะคุณดิฉันได้กลิ่นหอมแบบโอ้ทำให้มันผ่อนคลาย
9: อาหารหรือว่าอะไรคะ
2: ไม่ค่ะเป็นกลิ่นของสมุนไพร
9: สมุนไพร
2: เรียกว่าเป็นกลิ่นของสมุนไพร
9: คุณคะเรามาถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งแล้วค่ะคุณเห็นสัญลักษณ์ผ้าขาวม้าไหมน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของครูเดชครูเดชครูเดช
2: ครูเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเปล่า
9: ใช่จ้าแต่ว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะชะเง้อดูว่า
2: คนเยอะมาก
9: ตอนนี้ครูเดชครูเดชอยู่ด้านไหนคะโอ้โหไม่ทันแล้วนะคะดิฉันแหวกให้ดูนะครูเดชอยู่ด้านไหนเห็นไหมคะครูเดชอยู่ด้านไหนดิฉันก็พยายามแหวกอยู่นะคะครูเดชคะครูเดชคะจากรายการนะคะครูเดชติดภารกิจอยู่นะคะตอนนี้ครูเดชติดภารกิจอยู่นะคะยังติดนวดอยู่แล้วก็นี่เป็นบูธของครูเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใช้ศาสตร์การนวดการรักษาด้วยผ้าขาวม้าไทยผ้าขาวม้าใช่คือครูเดชอะคิ้วทองส่วนใหญ่จะเป็นจัดกระดูกใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องคุยกับครูเดชแต่ว่าครูเดชต้องเข้าใจครูเดชเพราะว่า
2: คิ้ว
9: ทองเดี๋ยวเผื่อใครมาก็มารักษา
2: คุยได้
9: ใช่ค่ะครูเดชนะคะอันนี้เป็นบูธของครูเดชครูเดชสุราษฎร์ธานีเข้าไปดูในเพจของครูเดชได้เลย
2: ค่ะ
9: เขามีการทำคอนเทนต์นู่นนั่นนี่ส่วนด้านซ้ายมือดิฉันนี่คือตู้จุ่มกองบัญชาการทางการแพทย์ก็มานะคะก็จะมี
2: ตรงนี้คือลิปสติกที่ผอ.พูดนะคะเมื่อสักครู
9: ่ลิปสติก
2: ผอ.พูดถึงลิปสติก
9: ใช่ไหมตรงนี้คือบูธเกี่ยวกับอะไรคะลิปสติกใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นลิปสติกที่ทำมาจาก
11: มันเปลี่ยนสี
9: ค่ะโอเค
12: อันนี้จะเป็นลิปมันเปลี่ยนสีค่ะที่เราทำขึ้นมาจากดอกไม้แล้วก็เราเนี่ยจะทำให้มันเป็นตามผ้าเจ้าเรือนเนาะด้วยมุมมองทางการแพทย์แผนไทยของเราค่ะมองว่าคนแต่ละบุคคลก็จะมีท่าประจำตัวหรือว่าท่าเจ้าเรือนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสีและกลิ่นการใช้ลิปอะค่ะมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ส่วนสีของเราเนี่ยและกลิ่นของเราก็พัฒนาขึ้นมาจากดอกไม้ต่างๆอย่างเช่นตัวนี้ที่เป็นธาตุไฟอะค่ะก็จะมีดอกไม้ที่ชื่อว่ามะลิปีบกฤษณา
9: เพราะฉะนั้นก็แวะมาได้อยู่ที่บูธนี้นะ
2: คะ
9: อยู่ใกล้ทางเข้าเลยเข้ามาเลี้ยวซ้ายเจอเลยนะคะบูธกองบัญชาการทางการแพทย์ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณนะคะโอเคนะคะเนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะจริงๆนี่คือแค่
2: เรายังพาไปไม่ครบ
9: มันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากๆเลย
2: จะต้องมาอีกนะคะเขาจัด3วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะคะวันที่22
9: สิงหาคมนะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริเกียรติค่ะอยู่ที่ฮอ8นะคะจำให้แม่นๆมาง่าย
2: ค่ะ
9: ไม่ต้องเอารถโดยสารเออไม่ต้องเอารถส่วนตัวมานะมารถประจำทาง
2: MRT
9: รถเมล์ก็ได้ MRT สะดวกมาก
2: วันนี้พวกเราสองคนก็มารถ MRT กันนะคะแป๊บเดียวค่ะมาถึงเลยเดินเข้างานได้เลยนะคะ
9: ค่ะและฝากไปด้วยนะคะมหกรรมการนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะสำหรับงานนี้นะคะมีไปถึงวันเสาร์ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
9: ค่ะ
2: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเด
9: ี๋
2: ยวขอส่งไปที
9: ่ห้องส่งนะคะไปเจอกันในห้องส่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
13: เข้าสปุก
14: ค่ะ
13: ่ะก็ชมไปแล้วนะคะบรรยากาศของสกู๊ปนะคะที่น่าสนใจงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาตินะคะ2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแต่ว่างานยังมีอีกนะคุณน้อง
0: มีอีกมีไปถึงวันเสาร์เลยค่ะก
13: ็
0: ยังมีเวลานะคะไปนวดไทย4ภาคกัน
13: ค่ะจริงๆดิฉันอยากจะนวดนะว่าเอ๊ะถ้ามีศาสตร์นวดแล้วผอมเนี่ยน่าจะนวดนะ
0: คะ
13: แต่ตอนนี้ลดน้ำหนักให้ได้ก่อนนะคะหย
0: ุ
13: ดกินก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะช่วง

0: อุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: 13:34 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับรายการทั่วทิศถิ่นไทย FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819 891 GHz ค่ะ
3: ค่ะรวมถึงทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะเรามีนัดกับอาจารย์อากันเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นะคะอาจจะให้วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะอาจารย์ต้องขออภัย
3: น
2: ะคะ
3: แ
2: ค่อาจารย์รอนานเนื่องจากว่าเราพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปเที่ยวงานมหกรรมงานนวดไทยซึ่งเมื่อวานได้ไปแต่ว่าไม่มีโอกาสได้นวดนะคะอาจารย์อาคนเดียว
4: ค่ะ
2: เต็ม
4: ค
2: ่
4: ะ
2: วันนี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะก็ไม่มีใครอยากเป็นนะคะแล
2: ้
4: วก
2: ็
4: มีการศึกษาล่าสุดที่น่าสนใจนะคะที่เขาอัปเดตนะคะว่าถ้าเราไม่อยากเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีวิธีป้องกันหลักๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด14ข้อด้วยกันนะคะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงต้นนะคะหมายก็ว่าในช่วงวัยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยถ้าเรามีลูกมีหลานนะคะก็ควรจะให้เขาเรียนจบมัธยมศึกษานะคะเพราะมันมีการศึกษาพบว่าคนที่ไม่เข้าเรียนในระดับมัธยมเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่าขาดทุนสำรองของสมองซึ่งมันจะเป็นกองทุนเวลาที่สมองมันเสื่อมตามอายุตามเวลาเนี่ยแต่ถ้าเรามีทุนสำรองทางปัญญาที่เราเรียนรู้ไว้ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่แล้วบอกว่าฉันจบป.4 ป.6เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เสมอไปนะคะไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยมันได้มาจากการเก็บทางสถิตินะคะแต่ว่าเขาก็พบว่าคนที่ยังมีเขาเรียกว่ามีการเรียนรู้ตลอดเวลาเช่นในวัยกลางคนในวัยชราเนี่ยมีการใช้สมองคิดนู่นคิดนี่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยลดการบกพร่องทางสมองที่คือชะลอไม่ให้มันเสื่อมวัยอ่ะพูดง่ายๆนะคะเช่นอย่างยายของหนูนะก็สมองไม่เสื่อมเลยเพราะว่าแกเล่นหวยทุกงวดแกก็จะแบบตีเลขตีอะไรอย่างเงี้ยบวกลบคูณหารนะคะก็อายุเป็นร้อยก็ไม่เสื่อมนะคะสมัยที่ยังอยู่นะตายต่ออายุร้อยกว่านะคะต่อมาก็คือเขาพบว่าคนที่สูญเสียการได้ยินหรือว่ามีการมองเห็นที่แย่ลงหรืออาจจะตามัวสูญเสียการมองเห็นอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม
3: อ
4: ันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้ก็คือเคยเห็นคนแก่ที่รู้จักกันเนี่ยหลังๆมาเนี่ยแกดูแบบเยอะหลงลืมแบบเหมือนสมองเสื่อมชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าหูแกไม่ได้ยินนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะหรือมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยก็ไปตรวจไปรักษาทำเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าอย่างถ้ามีเครื่องช่วยฟังเนี่ยค่ะเขาก็เพราะว่ามันจะช่วยชะลอการถดถอยของสมองได้เพราะว่าพวกการได้ยินการมองเห็นเนี่ยค่ะมันเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยนะคะแล้วก็คนที่สูญเสียการได้ยินหรืออะไรเงี้ยก็มักจะทำให้เขาเรียกว่ามักจะแยกตัวทาง

0: สังคมนะคะซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการเกิดสมองเสื่อมนะคะข้อต่อมาก็คือภาวะซึมเศร้านะคะคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงโดยเฉพาะซึมเศร้าในผู้ใหญ่ช่วงกลางคนนะคะมันก็จะไปเพิ่มพวกฮอร์โมนความเครียดหรือว่าโปรตีนที่มันดีกับสมองก็จะลดลงก็ทำให้สมองส่วนความจำเนี่ยมันถดถอยลงนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นก็ต้องไปรักษากินยานะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการบาดเจ็บที่สมองนะคะอันนี้เราก็จะเจอบ่อยๆว่าคนที่หัวกระแทกนะหรือว่าอาจจะเป็นนักมวยหรือว่าเล่นกีฬาที่ผัดโผนพวกเนี้ยก็ต้องมีการป้องกันใส่หมวกหรือขับรถจักรยานยนต์อะไรพวกเนี้ยก็ต้องใส่หมวกกันน็อกให้ดีหรือว่าขับรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดให้ดีเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหัวกระแทกเนี่ยมันมีการบาดเจ็บที่สมองนะคะมันอาจจะไม่ได้สมองเสื่อมนะวันที่เราเกิดเหตุการณ์นะคือมันอาจจะเสื่อมตอนนั้นก็ได้หรือมันอาจจะมาเสื่อมอีกหลายปีให้หลังก็ได้เพราะฉะนั้นนี่สำคัญคือป้องกันไม่ให้หัวเราเนี่ยไปกระแทกกับอะไรรวมถึงผู้สูงอายุด้วยก็คือต้องจัดดูแลพื้นบ้านอะไรไม่ให้มันเกิดการเสี่ยงอุบัติเหตุลื่นล้มหัวฟาดอะไรพวกเนี้ยนะคะข้อต่อมาก็คือการขาดการออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะก็ต้องออกอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์นึงขอให้ได้สัก150นาทีอาจจะแบ่งทำ5วันวันละ30นาทีก็ได้นะคะแล้วก็โรคประจำตัวนะคะก็ต้องคุมให้ดีเพราะเขาพบว่าโรคเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงนะคะจะมีความเสี่ยงสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับการเพิ่มโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมนะคือหมายความว่าถ้าคุมไม่ได้นะแต่ถ้าเราคุมได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมก็จะลดน้อยลงนะคะอย่างโรคเบาหวานเนี่ยหนังสือบางเล่มน่ะเขาจะพูดไว้เลยว่ามันคืออัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์เนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยคุณหมอให้ความเห็นว่ามันคือโรคเบาหวานชนิดที่สามด้วยซ้ำคือเขาเปรียบเปรยเพราะว่าคนที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยได้สูงมากนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะยิ่งสูบบุหรี่เนี่ยความเสี่ยงที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยจะสูงถึง 79% ที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตนะคะและถ้าเลิกได้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมนั้นก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาอันนั้นก็ไม่สายไปที่คนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยจะตั้งวันตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่นะคะจริงๆมันไม่ใช่แค่โรคอัลไซเมอร์หรอกนะคะบุหรี่เนี่ยทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะคะทำให้เป็นโรคแบบเหมือนทำให้เส้นเลือดอ่ะนะคะมันเสียหายนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทุกประเภทนะคะแล้วก็การดื่มเหล้าโดยเฉพาะดื่มหนักๆเนี่ยนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าคนที่กินเหล้าหนักๆตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยนะคะพอแก่ตัวไปสมองก็จะเริ่มเลอะเลือนนะคะเพราะว่าเนี้ยมันมีความเสี่ยงเขาเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องด้วยคือเหมือนกับว่าพอกินเหล้ามากๆเนี่ยมันจะขาดวิตามินบางตัวด้วยขาดแร่ธาตุบางตัวโดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 วิตามินแมกนีเซียมอะไรพวกเนี้ยแร่ธาตุแมกนีเซียมซึ่งพวกนี้มันก็จะมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของสมองนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือมลพิษทางอากาศนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับการเกิดโรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะพวก PM2.5 เนี่ยยิ่งเราได้รับเยอะนะคะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องปอดทางเดินหายใจเท่านั้นนะคะเขาพบว่ามันมีความสำคัญกับความเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นปัจจัยที่14ก็คือความเหงานะคะคนที่แยกตัวออกจากสังคมนะคะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรสูงสิงอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามนุษย์จริงๆแล้วธรรมชาติเป็นสัตว์สังคมนะคะต้องพูดคุยต้องอะไรเป็นการคิดการใช้สมองนะคะอันนั้นถ้าเกิดว่าเหงามากแยกตัวออกจากสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยเนี่ยนะคะก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดสมองเสื่อมเนี่ยตามมาเพราะนั้นอย่างที่ว่าถ้าเกิดเรามีคน ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรจะต้องพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะแล้วก็เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นๆเลยที่ทำให้เราไม่แก่ด้วยนะ
1: ค
0: ือมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงที่เขาบอกว่าการกินดีหรือเปล่าการอยู่ในที่ที่ดีกินฐานะที่ร่ำรวยหรือเปล่าที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่แก่อะไรเงี้ยโดยสรุปแล้วก็คือจริงแล้วปัจจัยพวกนั้นอ่ะเป็นปัจจัยรองๆเลยสิ่งที่ทำให้เราคนเราแบบชะลอวัยอายุยืนยาวเนี่ยคือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมนะคะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยหาแมวหาหมามาเลี้ยงก็ได้นะ
1: อย่างน้อยๆได้แบบ
0: พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดความเหงาในจิตใจนะคะเพราะว่าความเหงาจริงมันจะมีเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นฮอร์โมนออกซิโตซินที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอวัยหรือว่าดูแลหัวใจด้วยนะคะวันนี้ก็มี14ปัจจัยหลักๆนะที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าถ้าเราปรับตรงนี้ได้เนี่ยนะคะจะช่วยลดโอกาสเกิดสมองเสื่อมได้ถึง
1: 45%
0: ได้ทำได้บางข้อก็ไม่เป็นไรก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะถดถอยลงมาหน่อย
1: อย่างน้อยเราได้รู้วิธีการที่จะขจัดความเครียดความเหงาหรือว่ามลพิษต่างๆที่มันเป็นตัวเสี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้อันนี้ก็ถือว่าจะทำให้เราเนี่ยมีคนในครอบครัวอายุยืนยาวด้วยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวใครที่อยากจะลองดูนะคะว่าเรื่องของสภาพจิตใจเป็นยังไงเนี่ยก็ลองเช็คสุขภาพเองได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะอาจารย์อาคะเรายังมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเนาะเราจะ
2: เปิดสายได้อยู่นะคะท่านผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางบ้านอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718 022769718ค่ะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เราเปิดสายนะคะก็ฝากคำถามมาได้เผื่อว่าใครที่อาจจะไม่สะดวกโทรเข้ามานะคะแต่ว่าสายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718ค่ะระหว่างรอสายค่ะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังคุณบรรลมเข้ามาแล้วนะคะแจกส้มมาด้วย ส้มมงคลนะคะถ้าจะแจกส้มมงคลแนะนำนะคะคุณบรรลมแจกส้มเป็นผลนะคะมาฝากทีมงานดีกว่า
2: ส้มทองได้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้อยากกินผลไม้มากเลย ค่ะ
2: ตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วนะคะจากอำนาจเจริญค่ะคุณทัศนีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: อาจารย์คะอยากสอบถามพอดีหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าหนูเป็นข้อขาเสื่อมแต่ทีนี้ก็ทานแคลเซียมมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะก็อยากจะลองเป็นสมุนไพรเห็นอาจารย์บอกว่ามีอะไรนะไอ้เพชรสังฆาตเหรอคะอาจารย์
1: ข้อขาเสื่อม
0: เพชรสังฆาตจะช่วยลดการอักเสบของข้อได้ค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกกินครั้งละ1-2เม็ดวันละ2ครั้งค่ะกินติดต่อกันได้นาน6เดือนหรือจะหยุดก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ถ้าวันไหนปวดเยอะค่ะก็แนะนำให้กินเถาวัลย์เตียงเพิ่มกินได้ครั้งละ2เม็ดวันละ3ครั้งแต่ถ้าไม่ปวดก็หยุดได้ก่อนเหมือนกันเถาวัลย์เตียงจะเป็นตัวแก้ปวดลดอักเสบจะไม่ได้บำรุงกระดูกเด่นแบบเพชรสังฆาตเนาะหรือถ้าไม่อยากกินยาเนี่ยปวดแบบขัดขันเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะใช้ยาทาภายนอกเอาก็ได้จริงๆยาทามีหลายตัวค่ะถ้าเป็นในทางสมุนไพรก็ครีมพายได้เนาะสเปรย์กระดูกไก่ดำได้นะคะยาทาพาสเส้นได้แล้วแต่ว่าเราหาอะไรได้นะคือยาที่พูดมาเนี่ยมันเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติเราสามารถที่จะไปเบิกที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แต่ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณนะคะถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกใช้ตำรับที่มันเป็นน้ำมันอาจจะทาช่วงกลางคืนก็ได้ถ้ากลัวหนึบเพราะว่าเราเชื่อว่าน้ำมันมันจะเข้าพวกข้อได้ดีกว่า
3: อ๋อค่ะทีนี้หนูจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะคือหนูรักษามะเร็งแล้วผ่าตัดแล้วให้คีโมผ่านอะไรพวกนี้มาหมดแล้วถ้าหนูจะทานเพชรสังฆาตเพื่อบำรุงกระดูกไขข้ออย่างเงี้ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอะคะ
0: ไม่มีผลอะไรกับ ไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งเนาะคือจริงๆมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยซ้ำแต่ต้านไม่เท่ากับรักษานะก็คือเอาเป็นว่าไม่เกิดให้ก่อให้เกิดผลเสียอะไรแต่ว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้ในบางคนเนาะก็สังเกตร่างกายตัวเองหลังจากกินยาที่เคยพบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการระคายกระเพาะคือคล้ายๆกับว่ากินแล้วไม่สบายท้องนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ว่ากัดกระเพาะนะคือคล้ายๆกับว่ายาเนี่ยมันมีพวกเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้บางคนที่กินอ่ะรู้สึกไม่สบายท้องหรือว่าท้องผูกเจอได้เหมือนกันในบางคนค่ะแต่ถ้าไม่เจอก็คือไม่เป็นไรแล้วก็กินต่อ
3: ค่ะอาจารย์คะหนูรบกวนขอเบอร์ที่จะสั่งซื้อเพศสังฆาตหน่อย
1: อ๋อเดี๋ยวรอท้ายรายการนะคะฟังทางวิทยุจนจบนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทีเดียวนะคะ
3: อ๋อขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณทัศนีอำนาจเจริญนะคะสลับมาที่ทางออนไลน์ค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะคุณนงเยาว์นะคะฝากคำถามถามอาจารย์อาค่ะยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงทานแก้เส้นตึงขาตึงบ่าไหล่ตึงทานแล้วดีขอถามทานแก้ปวดศีรษะได้ด้วยไหมคะ
1: แคปซูลเถาวัลย์เปรียง
0: ต้องลองกินดูว่าจะค่อยยังช่วงไหนเพราะว่าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยอ่ะพวกเส้นอ่ะค่ะมันจะเก่งแต่ว่าปวดศีรษะเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของความร้อนนะในมุมมองของแผนไทยคือในแผนปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่ามันใช้ได้ร่วมกันแหละปวดตรงไหนก็มันมีฤทธิ์แก้ปวดลดอักเสบได้จริงแต่ทีนี้ระดับความรุนแรงของการปวดหรือว่าในมุมมองของแพทย์แผนไทยอ่ะจะมองต่างจากแผนปัจจุบันก็คือลองกินดูถ้าไม่หายก็คือไม่ตรงอาจจะต้องไปใช้เป็นพวกยาหอมเช่นประจิตพวกเนี้ยเพื่อปรับลมที่มันดันขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต่างกันนะคะถ้าเป็นเถาวัลย์เปรียงเนี่ยคือความเด่นของเขาคือจะไปช่วยในเรื่องของการแก้คลายเส้นปวดเส้นอะไรประมาณนี้นะคะเส้นตึงนะไปที่สายทางบ้านสุพรรณบุรีค่ะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
4: จะถามคุณหมอว่าคือเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็หมอเขาให้กินยาฮอร์โมนวันละ1เม็ดมื้อเช้าวันละเม็ดเดียวนะแล้วช่วงเที่ยงช่วงเย็นอะไรเงี้ยเราอยากจะกินยาปรับกินกินได้ไหมคะห้ามไหมคะ
0: อ๋อกินได้ค่ะกินวันละ2-3 เม็ดได้เลยค่ะกินมื้อคนละมื้อกับยาแผนปัจจุบันก็ได้ค่ะ
4: เป็นต้นสดปลูกเอาไว้ที่บ้านจ้ะ
0: ถ้ามั่นใจว่าเป็นต้นยาปรับกินจริงก็คั้นกินวันละ2ช้อนโต๊ะน่าจะใช้ประมาณสัก 4-6 ต้นค่ะ
4: อ๋อจ้ะอ๋อจะถามว่าเอ๊หมอเขาห้ามไหมกินได้ไหมอ๋อจ้ะจะได้กิน
0: คือหมอเขาอาจจะห้ามหรือไม่ห้ามหนูไม่รู้หรอกแต่เขาน่าจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งจริงๆมันไม่มีข้อมูลจริงๆค่ะแต่ว่าในมุมมองของหนูเนาะคือเขาจะกังวลเรื่องว่ามันจะไปตีกันคือหมายความว่าไปจะไปลดระดับยาในเลือดตัวหลักของหมอเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันไม่มีข้อมูลศึกษาระดับในเลือดขนาดนั้นหรอกค่ะวิธีการก็คือถ้าเราจะกินก็กินคนละมื้อกับยาแผนปัจจุบันแล้วก็อาจจะกินหยุดๆเอาอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงปกติเขากินวันละ2มื้อแต่ถ้าเรากินวันละมื้ออย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะกินได้เรื่อยๆค่ะ
4: เขาครบสต๊อกคุณเขาดีเขาเสริมภูมิคุ้มกันได้ช่วยลดมะเร็งก็ได้ใช่ไหม
0: ก็อาจจะมีส่วนช่วยในการแบบป้องกันการเป็นซ้ำอาจจะนะ
4: จ้ะโอ้ดีใจมากเลยจ้ะ
0: ค่ะ
1: โอเคนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้53นาทีนี่น่าจะได้อีกสัก1สาย
1: ค่ะขอคำถามแบบกระชับหน่อยแล้วกันนะคะ
2: โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718ได้สัก1สายนะคะ
1: ระหว่างรอสายนะคะเราสลับไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันค่ะคุณพิสมัยค่ะบอกว่าโอ้มาแล้วสวัสดีอาจารย์อาด้วยนะคะคุณชนการคุณนีนะคะคุณพิสมัยแซวเรื่องของการกดนวดลดน้ำหนักนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนงเยาว์นะคะ ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะจากจังหวัดปทุมธานี
1: ค่ะ
2: คุณขาวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: จะเรียนถามว่าตอนนี้อายุ67แก่แต่ก่อนไม่เป็นลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนดึกตีหนึ่งตีสองวันละหนึ่งครั้งเวลากลับไปนอนมันก็ไม่หลับมันทำให้รบกวนการนอนก็จะนอนไม่พอเวียนหัวจะแก้ไขยังไงคะ
0: อาจจะต้องลองให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มการกินพวกเครื่องเทศอะค่ะถ้าเป็นยาที่จับต้องได้ก็เป็นพวกยาหอมลิตรอุ่นพวกยาหอมนวโกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะอ๋อแล้วจะทานตอนเช้าเน
0: าะอะไรนะคะ
5: ทานตอนเช้าเนาะดื่ม
0: ทานช่วงทานช่วงเย็นเพราะว่ามีปัญหาช่วงเข้านอนใช่ไหมคะ
5: ค่ะค่ะตื่นมาดึก
0: หรือไม่ก็เป็นตำรับที่มันมีพริกไทยก็ได้เนาะหรือถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่มันเป็นพวกแกงเลียงต้มยำเลียงน้ำแข็งน้ำเย็นอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนช่วยได้คือให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นแล้วเราก็ต้องไม่แน่ใจว่าน้ำกินมากหรือกินน้อยคือมันต้องกินพอดีอ่ะ
5: กิน
0: ไม่มากไม่น้อยกัน
5: กินไม่มากหรอกค่ะ
1: ก่อนนอนดื่มน้ำเยอะไหมคะ
5: ไม่ค่ะพยายามหลังพอที่ตกดินแล้วพยายามไม่ดื่มน้ำกลัวจะปัสสาวะก็ยังเนี่ยเป็นมา 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยมัน
1: ปัสสาวะเยอะไหมคะในแต่ละคืนประมาณกี่ครั้ง
5: ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวไม่เคยเป็นเลยนะแบบเนี้ยพอกลับไปนอนไม่หลับ
1: ครั้งเดียว
2: แต่ว่า
1: คร
2: ั้งเดียวปัญหาคือนอนต่อไม่หลับ
5: ใช่มันก็เพียค่ะมันเวียนหัวเลยพอเราหลับนอนไม่ได
1: ้นอน
5: ไม่พ
1: อก็ลองดูเหมือนที่อาจารย์อาแนะนำนะคะก็คือยาหอมจะเป็นนวโกดก็ได้ถ้าไม
5: ่แล้วอย่างเดียวนวโกดอย่างเดียวอินทรจักร
1: มีตัวอื่นไหมคะอาจารย์อาคะ
0: เอานวโกดหรืออินทรจักรก็ได้ค่ะ1ช้อนชากับน้ำอุ่นกินช่วงหลังอาหารเย็นหรือก่อนเข้านอนชั่วโมงนึงค่ะ
5: ค่ะ
1: ลองดูนะคะปรับดู
5: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: การนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนรายการของเราก็จะเป็นอายุค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละพอตื่นมากลางดึกเนี่ยโอ้โหกว่าจะหลับ
2: แล้ว
1: กว่าจะหลับนะคะก็เข้าใจเหมือนกันค่ะ
2: บางคนมีปัญหานะรีบนอนนอนตั้งแต่ตอนประมาณ3 ทุ่มสองสามทุ่มต
1: ี
2: หนึ่งตื่นแล้ว
1: แล้วก็นอนไม่หลับมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เหมือนที่อาจารย์อาแนะนำก็คือลองยาหอมแต่ไม่ใช่ยาหอมอย่างเดียวมันก็ต้องปรับพฤติกรรมเรื่องของการดื่มน้ำเนาะหรือว่าอาหารอาจจะเป็นอาหารเหมือนที่อาจารย์แนะนำ
2: อาจารย์ครับอย่างการสร้างบรรยากาศการนอนก็มีผลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็สภาพแวดล้อมต้องเงียบนะคะปิดไฟให้มืดนะคะแล้วก็อุณหภูมิพอเหมาะไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปค่ะเอาแบบที่นอนสบายที่หลับที่นอนก็ต้องสะอาดไม่มีฝุ่นนะคะห้องนอนไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้
2: อม
0: จิตใจต้องผ่อนคลายนะคะไม่ต้องเก็บเรื่องตอนกลางวันมาคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะปล่อยวางด้วยนะคะ13:57 นให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพที่อภัยภูเบศนะ
1: คะ
0: ก็โทรในเวลาราชการนะคะ02แล้วก็02อีกรอบหนึ่งนะคะ87710นะคะแต่เป็นเบอร์อยู่ที่ปัจจินนะคะไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทิ้งท้ายนะอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะไปเที่ยวงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ยังมีเวลาอีก2วันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะไปนวดไทย4ภาคกันซึ่งพวกเราไปแล้วแต่ยังไม่ได้นวดแต่ว่าพวกเราพรุ่งนี้เราไปกันใหม่นะ
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ยังมีเวลานะวันหยุดด้วยนะคะก็เดินทางด้วยรถสาธารณะอันนี้จะสบายหน่อยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่จอดแล้วก็ไปรถ MRT ใต้ดินนะคะก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทย ไรมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะกับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดลยาวารีเด็ดใจค่ะพร้อมกับทีมงานรายการทุกท่านเลยนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินหล่อเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที
7: ่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวแต่คาดว่าช่วงเวลา14:00 น.จะลดลงต่อเนื่องเพราะน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะที่ความคืบหน้าการกู้คืนสาธารณูปโภคล่าสุดกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งเช่นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งถนน2เส้นถูกตัดขาดส่วนระบบประปาขณะนี้กู้คืนและส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100ครัวเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นการชั่วกล่าวแล้วนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนูอย่างน้อย10รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรค Leptospirosis หรือโรคฉี่หนูอย่างน้อย10รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศนอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉี่หนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอเวียงสะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอสิชลอำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสงเวยปาดีจังหวัดนราธิวาสและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 68% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอวิภาวดีอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพนราอำเภอฉวางอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ตลิ่งประมาณ 1-2 เมตร
2: ครับ
1: แต่ว่าก็มันก็จะทยอยระบายไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แล้วเดี๋ยวพอน้ำมวลน้ำก้อนใหม่จากพะเยาจากแพร่มาถึงเนี่ยเราก็จะรับน้ำมวลน้ำก้อนใหม่นี
2: ้ครับท่านผู้ว่ากังวลระหว่างน้ำฝนในพื้นที่ที่สุโขทัยกับน้ำเหนือที่มาจากจังหวัดพะเยาไหลผ่านแพร่ลงมาในที่ท่านบอกว่ามันมาจะมาถึงที่อำเภอ2ประมาณสัก800เหลือมาถึงที่หาดสะพานจันทร์สุโขทัยมาครบหมดไหมท่านหรือจะระหว่างทางหายไปบ้าง
1: มันก็จะมีทั้งหายไประหว่างทางบ้างแต่ถ้ามีฝนตกในพื้นที่ทั้งแพร่ทั้งสุโขทัยเนี่ยมันก็ทำให้น้ำเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันก็ต้องดูตามสภาพอากาศ
2: ครับครับท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อที่จะให้เตรียมตัวรับแต่เนิ่นๆไหมครับเชิญแล้วครับท่านครับ
1: ครับสำหรับชาวสุโขทัยก็คิดว่าคงจะรู้เรื่องน้ำท่วมดีอยู่แล้วว่าถึงเวลาหน้าน้ำเนี่ยด้วยความที่สุโขทัยเป็นเมืองที่เป็นที่ราบแล้วก็ความชันของแม่น้ำยมช่วงสุโขทัยเนี่ยมีความลาดชันน้อย
2: ครับ
1: แล้วก็ส่วนความกว้างของลำน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแคบมันก็จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมโดยสภาพภูมิประเทศที่ต้องท่วมเป็นประจำทุกปีแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือว่าเนื่องจากไม่มีเขื่อนในการจัดการน้ำเหมือนแม่น้ำน่านแม่น้ำปิงเพราะนั้นเราก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมเช่นนี้ทุกปีแล้วเราก็มีการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งเสริมแนวกำแพงสองข้างทางแต่ว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณมันก็ไม่ได้มีตลอดแนวเพราะนั้นก็ทุกปีก็จะมีปัญหาว่าตลิ่งก็จะพังบางช่วงเข
2: ื
1: ่อนป้องกันน้ำท่วมที่ทำไว้บางทีก็ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายน้ำทะลุเข้าไปท่วมบ้านเรือนราษฎรแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเราก็พยายามเฝ้าระวังทุกจุดอยู่แล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตลอดโดยเราก็จะมีเช็คข้อมูลว่าน้ำมาเท่านี้กี่วันมาถึงสุโขทัยผ่านตรงไหนบ้างปริมาณน้ำเท่าไหร่แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงบ้านที่อยู่ริมตลิ่งก็เตรียมอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อน
2: คร
1: ับ
2: อย่างน้อยสุโขทัยส่วนหนึ่งก็เป็นทางผ่านของน้ำนะครับพอจะได้ตั้งหลักได้ระดับหนึ่งเนาะแต่พี่น้องประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยใช่ไหมครับกลุ่มเปราะบางต้องออกก่อนเลย
1: ครับที่สำคัญก็คือว่าพอเราแจ้งเตือนไปเนี่ยก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะห่วงบ้านอยากอยู่กับบ้านแต่พอถ้าออกมาช้าเนี่ยมันก็จะออกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากแจ้งเตือนพี่น้องสุโขทัยถ้าเวลาทางราชการได้แจ้งเตือนอะไรไปเนี่ยก็ขอให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนคร
2: ับ ครับ
3: ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการสุโขทัยนะคะคุณนพริศสิริโกศลที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่สุโขทัยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อย่างที่ท่านผู้ว่าย้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดให้ความร่วมมือนะครับอย่างผมเห็นภาพเมื่อวานนี้ที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องเนเนี่ยเขาโพสต์นะครับว่าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับก็คือว่าพอดูเวลาปั๊บตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยนะคือไม่มีน้ำไม่มีอาหารแล้วนะครับภายในยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือใครก็ได้มาช่วยเหลือด่วนเลยปัญหาว่าใครก็ได้มาช่วยด่วนนั้นน่ะคนที่จะเข้าไปก็เข้าไม่ได
3: ้
2: น้ำมันแรง
3: ใช่ไหมแล้วคือถ้ายังอยู่ที่บ้านอย่างที่บอกว่าคือด้วยน้ำแรงแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงแล้วทุกคนก็จะลำบากในการ
2: คนที่อยู่ที่บ้านปลอดภัยแต่อาจจะหิวแต่คนที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยเสี่ยง
3: ในเรื่องของน้ำที่มา
2: เสี่ยงชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มเสี่ยงออกได้ออกนะออกได้เลยขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการประกาศนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่แม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
3: ใช่ค่ะที่แม่ฮ่องสอนก็มีเรื่องของน้ำเช่นเดียวกันนะคะไปกันที่คุณวรารัตน์ลาวิชัยค่ะผู้สื่อข่าวสวทแม่เสรียงนะคะจะร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องยานัทคุยกับน้องเลย
3: ทางด้านของพื้นที่แม่ฮ่องสอนเป็นยังไงบ้างคะน้ำที่มาจากลำน้ำยวมเพิ่มสูงขึ้นค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ค่ะเมื่อช่วงของวันที่20สิงหาคม2569ก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็มีมวลน้ำจากลำน้ำรวมค่ะได้ไหลหลากเข้าสู่บ้านพี่น้องประชาชนพื้นที่การเกษตรค่ะส่วนช่วงณเวลานี้นะคะระดับน้ำก็เข้าสู่ปกติแล้วค่ะทั้งลำน้ำเสลียงแล้วก็ลำน้ำรวมค่ะ
3: ค่ะ
2: ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมครับ
4: ตอนนี้ในที่ของเปอร์เบสเรียงฝนหยุดตกแล้วค่ะ
2: หยุดตกแล้วนะแต่ว่าที่มันเกิดเหตุฝนตกลงมาแล้วก็ดินโคลนถล่มมาปิดขวางกั้นเส้นทางอันนี้ได้มีการเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยหรือยังครับ
4: ได้มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ของอำเภอศบเมยนะคะถนนหมายเลข08เปอร์เรียงถึงอำเภอข้อจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีดินโคลนถล่มแล้วก็เสาไฟฟ้าหักโค่นมากีดขวางทางจราจรประมาณ3จุดนะคะเจ้าก็ได้การเร่งกู้แล้วก็เปิดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะบางพื้นที่ก็จะให้สัญจรแทรกเป็นช่องทางค่ะ
3: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือล่ะคะเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ค่ะ
4: เรื่องของการช่วยเหลือนะคะในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงท่านในอำเภอแม่เสรียงนายวรศักดิ์พานทองค่ะก็ได้มอบหมายให้ท่านปลัดอำเภอนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำสมาชิกกองสารรักษาดินแดนในพื้นที่อสนะคะสนธิกำลังร่วมกับกำนันใหญ่บ้านองค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับกระทบเบื้องต้นได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะมอบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้นำเครื่องจักรนะคะอย่างรถแมคโครเล็กนะคะเข้าไปตักดินตักทรายและสายหินที่มันปิดทางเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านของพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ศบเมยแม่เสรียงตอนนี้สถานการณ์ก็คือฝนก็ลดลงไปแล้วนะครับที ่เคยมีดินโคลนสไลด์ปิดทางก็มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยสามารถสัญจรแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่เชียงใหม่มาแม่ฮ่องสอนนี่ตอนนี้ก็เส้นทางก็เดินทางได้แล้วถูกต้องนะครับ
4: เดินทางได้ค่ะ
2: ครับผมได้ครับ
3: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์กันเรื่อยๆค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณท่านผอ.สวท.แม่ฮ่องสอนด้วยนะเราได้มีการประสานงานกันทั้งสวท.แม่ฮ่องสอนและสวท.แม่เสรียงนะครับแม่ฮ่องสอนในตัวเมืองก็ยังปกติดีอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีสะพานไม้ไผ่เคยขาดมาก่อนหน้านี
3: ้
2: เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว
3: เป็นเส้นทางสัญจรด้วยค่ะ
2: ครับ
3: ก็อย่างที่บอกว่ารายการ NVT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะรวมถึงช่องทางต่างๆของ NVT ค่ะเราก็จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพี่ถนอมมีอัปเดตนิดนึงค่ะทางด้านของปภ.เนี่ยเขามีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำน่านที่อุตรดิตถ์ค่ะตำบลคอรุมตำบลท่ามะเฟืองอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ขอให้ประชาชนนะคะที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถด้วยนะคะ
2: เพราะปลายทางของแม่น้ำน่านนั้นลงเขื่อนสิริกิติ์นะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะเดียวกันเนี่ยที่แม่สอดจังหวัดตากก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะที่ประสบภัยน้ำท่วมลงมานะครับทำให้แม่น้ำเมยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้วเช่นเดียวกันในขณะที่จังหวัดพิษณุโลกบางส่วนก็เริ่มจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาหนักในพื้นที่แล้วก็ไหลหลากลงมานะครับก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับนี่เป็นฤดูกาลส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็เป็นไปธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเตรียมไว้ในระหว่างนี้ผมอยากให้ทุกท่านเตรียมไว้อย่างนี้นิดหนึ่งช่วงนี้คือช่วงหน้าฝนเมื่อช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะต้องเตรียมนะก็คือถุงยางชีพประจำตัวของตัวเอง
3: เราต้องพกไว้เองเลย
2: ของใครของมันเลย
3: ไฟฉายอาหารที่เป็นพร้อมรับประทาน
2: อาหารแห้ง
3: บัตรประจำตัวประชาชน
2: นะครับต้องเตรียมให้พร้อมนะที่เป็นถุงยังชีพของตัวเองนะ
3: คือพอน้ำมาจะได้ยกไปได้ทันเลย
2: ให้เพียงพอกับการใช้ในครอบครัวในครัวเรือนของตัวท่านเองนะครับไฟฉายแม้ทั้งผู้หญิงก็มีผ้าอนามัยไฟแช็กเทียนไข
3: ยารักษาโรคจำเป็น
2: power bank สำหรับการชาร์จแบตโทรศัพท์ใช่ไหมนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นยาแก้ปวดยาประจำตัวทำเป็นถุงยังชีพไปเลยและอยู่ให้ได้อย่างน้อยสัก 7วันนะถ้า7วันใครเข้าไม่ถึงเนี่ยเราอยู่ได้ละนึกออกมั้ยเราไม่เดือดร้อน
3: 7วันยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาได้อยู่
2: เข้ามาได้อยู่แล้วแต่อยู่ให้เพียงพอแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอถึงเวลาเสร็จปั๊บเนี่ยนะเราโอ้เราหิวตั้งแต่วันแรกที่ตกเลย
3: ใช่แล้วเราจะรับประทานอะไรเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมกันด้วยนะคะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวช่วงนี้เรามาเปิดสายรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนกันค่ะเรื่องนี้เราเคยติดตามไปแล้วค่ะพี่ถนอมจากกรณีที่ไปที่คลินิกเสริมความงามแล้วมีการขายคอร์สเนี่ยทางด้านคุณอรัญญาค่ะวันนี้อยากจะมาขอบคุณรายการนะคะที่เข้าให้ความช่วยเหลือรวมถึงเรามีการประสานกับผอ.เลิศศักดิ์รักธรรมผอ.กองสคบ.คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาอยู่ในสายทั้งสองท่านแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณถนอมและคุณยานัทครับผม
2: ครับสวัสดีครับท่านผอครับพี่อรัญญา
6: ค่ะ
2: ไปเดินเที่ยวห้างอยู่ดีๆไปเดินผ่านหน้าร้านเสริมความงามเขาชวนไปไม่รู้หลงเข้าไปได้ยังไงจาก 20,000 กลายเป็น 500,000
3: ค่ะ
2: นะครับกลายเป็น 500,000 ก็เลยร้องทุกข์มาที่เราว่าเอ๊ะมันใช่เหรอนะครับก็เลยได้ประสานกับท่านผอ.เลิศศักดิ์รักธรรมนะผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคของเรานะครับมารับสายตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็มีประสานงานเบื้องหลังกันมาโดยตลอดนะครับผ่านมาก็กี่วันนะพี่อรัญญากี่วัน
6: ประมาณ2อาทิตย์ได้ไหมคะ
2: 2อาทิตย์นะล่าสุดบอกผมมาเมื่อวานว่าเรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านยินดีที่จะคืนเงินให้ใช่ไหมครับ
6: ค่ะใช่ค่ะ
2: เราลงไปทั้งหมดเน็ตเท่าไหร่ครับ
6: 535,000ค่ะ
2: 535,000ทีนี้เราก็ใช้เขาไปแล้วบางส่วนนะที่เหลือเมื่อเราเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ดีพอเราก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกเขายินดีจะยกเลิกให้เราคืนเงินเราเท่าไหร่ครับ
6: ประมาณ 300,000 ค่ะ
2: ประมาณ 300,000
6: ค
2: ่
6: ะ
2: อันนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการไหนทำไมเขาถึงยกเลิกครับ
6: คือได้รับการประสานงานจากทางสคบ.เป็นอย่างดีเลยนะคะรวมทั้งผอ.บุญส่งด้วยนะคะ
2: ครับ
6: ท่านช่วยไกล่เกลี่ยให้อ่ะค่ะทางนู้นทีแรกเรียกค่าธรรมเนียมมาในอัตราที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ต่อรองกันค่ะ
2: ครับ
6: สุดท้ายก็ยินยอมทั้งสองฝ่ายค่ะ
2: คือเวลาจะยกเลิกเนี่ยเขาอ้างว่าเราเป็นคนขอยกเลิกเพราะงั้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
6: ค่ะ
2: แล้วก็สูงมากนะครับก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เจรจากันต่อจนสุดท้ายก็ลดลงมาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
2: ครับเรื่องนี้ท่านผอ.เลิศศักดิ์รับมาตั้งแต่ต้นไปไงครับท่านครับเรื่องนี้ตามนโยบายของท่านสุภมาศกับสถานเสริมความงามทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาหรือว่าทำธุรกรรมไม่เป็นไปตามประกาศของสคบ.เนี่ยจะต้องเป็นยังไงครับ
5: ครับผมขออนุญาตพี่ถนอมกับพี่อรัญญานะครับว่าเคสเนี้ยผมว่าสะท้อนความสำเร็จเกี่ยวกับการวางนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภมาศ ดิษฐาภักดีนะครับซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.อย่างที่พี่ถนอมได้นำเรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าท่านในทำงานเชิงรุกเคสนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยครับนี่ผมครับว่าเกิดจากนโยบายที่เราต้องรีบไปพบผู้โภคนะครับแล้วก็พยายามเรียกไก่เกี่ยผู้โภคให้ได้สุดสำหรับเคสนี้นะครับพี่ถนอมครับเพราะว่าหลังจากที่ได้รับการประสานจากทางรายการของพี่ถนอมแล้วเนี่ยท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับท่านรณรงค์ปุณติพัฒน์เนี่ยท่านก็มอบหมายผอ.มานะบุญส่งนะครับเมื่อวานเนี่ยผมทราบเลยครับผมประสานผอ.มานะบุญส่งเนี่ยท่านเนี่ยได้ยกหูโทรศัพท์คุยอันนี้เป็นผู้บริหารสคบ.นะไม่ได้อยู่หัวโต๊ะนะปัจจุบันเนี้ยเราลงมีปัญหาเนี่ยเราถึงตัวผู้บริโภคเลยท่านมานะเองก็ประสานผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคจนได้มาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินเยียวยาให้ผู้บริโภคสำหรับธุรกิจเติมกระแมมครับพี่ถนอมกับพี่อรัญญาครับผมอยากเรียนตรงนี้ว่าใครก็แล้วแต่นะครับผู้บริโภคท่านใดนะที่ไปใช้ธุรกิจเสริมความงามอย่างที่พี่ถนอมพูดเมื่อกี้เลยเพราะว่าบางทีเขามีเทคนิคที่จะล้วงเงินเราจากกระเป๋าเวลาที่เราไปเดินห้างสังเกตดูได้เลยครับบัตรเครดิตบางคนเนี่ยถืออยู่ในมือเปิดแป๊บเดียวไปอยู่ในมือของพนักงานบริษัท
3: ไปรูดเรียบร้อยค
5: ่
3: ะ
5: เรียบร้อยรอเราเซ็นอย่างเดียวเลยนะครับเซ็นไปเซ็นมาบางคนเป็นล้านนะทีนี้วิธีแก้ครับพี่ถนอมครับว่าเราจะทำไงเรามีเวลา7วันนะท่านผู้บริโภคทั้งหลายท่านจำไว้เลยว่า เวลาที่ท่านไปสมัครนะครับไปออกเสริมความงามพวกนี้เหรอท่านมีเวลานะครับในการตัดสินใจ7วันถ้าท่านไม่ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินเต็ม
2: ครับ
5: นะครับอันนี้สำคัญซึ่งในประกาศของกรมการเวชสัญญาเรื่องธุรกิจเสริมความงามเนี่ยมีทำแบบสัญญามาตรฐานแล้วในปัจจุบันนะครับคุณถนอมครับคุณยานัทครับ
3: ค่ะ
5: ทางเรายกระดับโดยการออกประกาศว่าในกรณีที่ผู้ประกอบกิจทำธุรกิจประเภทใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านเอาสัญญาหรือแบบสัญญามาตรฐานเนี่ยปริ้นแล้วแปะไว้หน้าสถานบริการเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้บริโภคน่ะได้รู้ว่าสิทธิ์ของเขามียังไงเวลาเขาจะเซ็นสัญญาเนี่ยเขาสามารถไปเปิดดูได้ว่าเอ๊ะฉันจะเซ็นสัญญาเนี่ยเป็นไปตามที่ประกาศกรมการค้ากำหนดหรือไม
2: ่ครับ
5: นี่คือมาตรการหนึ่งที่จะช่วยผู้บริโภคด้วยครับผม
2: ครับคือถ้าไม่มีประกาศตรงนี้ให้เรารู้แล้วเขามารู้เรามารู้ภายหลังเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและถ้ายังไม่ใช้เขาเลยหลังจากที่หลวมตัวไปเนี่ยนะพี่ดัญญานี่อยู่ในประเภทหลวมตัวไปใช่ไหมครับ
3: เหมือนใจลอย
2: หลวมตัวอย่างนี้
3: ใช่แล้วหลวมตัวไป 500,000 เลยนะ
2: ไม่ใช่อยากสวยนะพี่เขาสวยอยู่แล้ว
3: แต่ว่าอยากสวยเพิ่ม
2: ก็มีคนมาชวนให้สวยเพิ่มนะสวยเพิ่มคิดว่า 20,000 คิดว่า 20,000 ไม่เป็นไรพอเข้าไปในห้องเขาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเขาก็คุยต่อ
3: เหมือนชักชวนไปเรื่อยๆ
2: อยากได้ไอ้นี้อย่างนี้อย่างนี้จะมีเครื่องมือทันสมัยมากขึ้นทีนี้เพิ่มเป็น 200,000 เท่านั้นไม่พอน
3: ะ
2: ล้วงต่อบัตรเครดิตยังอยู่นี่
3: ใช่จากอะไรนะโปรโมชั่น1ล้านเหลือเป็น 500,000 บาท
2: โอ้โหนี่เป็นยอดที่จูงใจมากบอกเนี้ยนี่เราให้คุณใช้สิทธิ์ได้1ล้านแต่ว่าจ่ายแค่ 500,000
3: ค่ะ
2: จูงใจมั้ย
3: จูงใจมากๆครึ่งนึงเลยนะ
2: แต่พอกลับถึงบ้านปั๊บเนี่ยฉันโดนอะไรเนี่ย
3: โดนป้ายยาน
2: ะฮะก็อย่างที่ท่านผอ.เลิศศักดิ์บอกนะถ้าหลักว่าเราหลวมตัวไปแล้วกลับมาทบทวนได้ที่บ้านถ้ายังไม่เคยใช้เนี่ยภายใน7วันยกเลิกคืนเงินเต็มจำนวนนะท่านผอ.นะ
5: ครับแต่กรณีนะพี่ถนอมว่าถ้าใช้แล้ว
2: ครับ
5: ถ้าเลิกสัญญาก็คืนกับส่วน
2: ถ้าใช้แล้วก็ไอ้ที่ใช้แล้วก็โอเคไม่ต้องเอาแต่ที่ยังไม่ใช้ก็ต้องคืนเราตามส่วน
5: ครับผม
3: ก็สามารถทำได
2: ้แล้วไปดูสัญญาว่าจะต้องเป็นไปตามที่สคบประกาศเท่านั้น
5: ครับผม
2: ถ้านอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าให้สันนิษฐานไว้เลยว่าประกอบกิจการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3: เพราะมีมาตรการควบคุมสัญญาอยู
2: ่
5: การละเมิดอย่างนี้ครับพี่ถนอมครับว่าถ้าคุณไม่ทำตามประกาศกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: พี่ปัญญาสุดท้ายหน่อยนะขอบคุณท่านผอ.เลิศศักดิ์และก็ท่านผอ.มานะหน่อยครับที่ทำงานกันอย่างแข็งขันเลยเนี่ย
7: สุดท้ายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.เลิศศักดิ์นะคะแล้วก็ผอ.มานะรวมทั้งน้องๆที่สคบที่ช่วยประสานงานเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือรายการ NDT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะช่วยได้จริงๆค่ะ
2: ครับ
7: ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับ
3: ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: และนี่ก็คือสิ่งที่เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านกำหนดนโยบายมอบนโยบายสคบประชาชนมีปัญหาผ่านเราก็จะทำให้นโยบายของท่านประสบความสำเร็จและเป็นจริงแล้วก็สัมผัสได้ว่าทำจริง
3: อย่างที่บอกว่ารัฐมนตรีพึ่งได
2: ้นะครับเมื่อวานนี้ท่านไปดูไอ้นี้นะ
3: ค่ะ
2: ไปดูรถที่เขาขายรถมือสองอ่ะ
3: อ๋อเป็นธุรกิจรถมือสองนะก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะมาก
2: ๆบางทีเราจะไปซื้อรถมือสองเนี่ยนะบอกรถไม่เคยจมน้ำนะ
3: เชื่อไม่ได้
2: รถไม่หลวมไม่หลุดนะ
3: รถไม่เคยชน
2: ดูตรงนี้ได้เลยนะเชื่อได้ไหม
3: ไม่ได้ แต่ว่าจริงๆแล้วสคบเขาก็มีเรื่องของฉลากในการที่กำหนดว่าให้ชัดเจนคือถ้าเราจะไปซื้อรถมือสองถ้าไม่มีฉลากเน
2: ี่
3: ยเราไม่ต้องซื้อนะ
2: ถ้าใครถูกหลอกเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศเลยท่านจะไปดูถึงที่เลยถึงเต็นท์เลยนะท
3: ่
2: านยืนยันเอาจริงเอาจังอย่างนั้นเลยก็นี่ก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่ท่านตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคทุกคนได้รับความเป็นธรรมในขณะเดียวกัน ในขณะเดียวกันนะผู้ประกอบการก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเพราะผู้บริโภคบางคนก็เอาเปรียบผู้ประกอบการก็มีนะ
3: คือแต่ละคนก็หัวหมอเหมือนกันแบบนี้ได้ไหม
2: ได้ได้ได
3: ้ก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะในการที่จะทำแต่ละอย่างผู้ประกอบการเองก็เช่นเดียวกันแล้วก็กรณีเรื่องของสถานเสริมความงามเนี่ยก็เป็นกรณีตัวอย่างให้ทางด้านผู้บริโภคเองเนี่ยได้รู้ว่าถ้าไม่พอใจถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็สามารถยกเลิกได้
2: เป็นสิทธิของเราตามกฎหมายนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่คุณอุทร
3: คุณอุทรเนี่ยบอกว่าต้องการแบ่งมรดกที่ดินนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรคุยกับคุณอุทรสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับอาจารย์ขันตอบลูก
2: จะแบ่งมรดกที่ดินของใครยังไงอะครับ
8: ครับมีจังหวัดที่ดินอยู่อันหนึ่งนะครับมีใบแบ่งมีชื่อมีกอไก่ขอไก่กอไก่มังมูลครับ
2: ครับ
8: แล้วกอไก่นี้ตายครับว่าจอจานเป็นผู้จัดการมรดกครับ
2: ครับ
8: อยากจะถามอาจารย์ว่าผู้จัดการมรดกจะยื่นขอแบ่งเป็นเด็กขอเป็นสี่ส่วนก็ขอมองเนี่ยจะจอจานใช่ไหมครับ
2: สัญญาณไม่ค่อยชัดเนาะแต่ว่าในโฉนดใบเดียวเนี่ยมีเจ้าของร่วมกันทั้งหมด4คนถูกต้องไหม
8: ครับผม
2: แล้วไม่ได้กำหนดว่าแต่ละคนมีสัดส่วนเนื้อที่เท่าไหร่ไม่ได้กำหนดจำนวนเอาไว
8: ้ครับผม
2: ก็แปลว่าทุกคนมีส่วนเท่าๆกันทั้ง4ส่วน1ใน4เสียชีวิตไป1ถูกต้องไหมครับ
8: ครับผม
2: คนที่เสียชีวิตเขามีทายาทไหม
8: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเป็นคนโสดนะเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตก็ตัดไปจาก4ก็เหลือ3เหลือ3มีผู้จัดการมรดกแล้วก็ต้องแบ่งไปคนละส่วน3ส่วนนั่นแหละครับคุณพี่ครับแล้วติดขัดตรงไหนครับ
8: แบ่ง3ส่วน
2: เพราะว่าคนก็ต้องตัดไป1คนที่เสียชีวิตอะครับเขาไม่มีทายาทนะครับ
8: แล้ว
2: เดี๋ยวนะอันนี้เป็นพี่น้องกันทั้งหมดใช่มั้ยใน4คนเนี่ย
8: อ๋อไอ้ขอไก่ขอไข่น้องเป็นน้องแล้วขอควายมาโมเป็นหลาน
2: เป็นหลานแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าคนที่ตายเขาไม่มีทายาทมันก็เหลือแค่3อ่ะครับเขามีไหมอ่ะเขามีไหมอ่ะคืออาจจะต้องไปดูไส้ในด้วยเหมือนกันนะสมมุตินะน้องอย่านัดครับไม่รู้นะว่าเขาคำว่าทายาทเนี่ยต้องไปดูนิดหนึ่งว่ามีปัญหาไหมนะผมอาจจะต้องดูรายละเอียดต้องซักแต่ไม่มีเวลาซักหรอกคุณอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดเชียงใหม่
8: อ๋ออำเภอดอยสะเก็ด
3: ดอย
2: สะเก็ดนะตอนนี้ที่มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยผู้จัดการเขามีแล้วแล้วไม่ได้แบ่งหรือแบ่งแล้วคุณคิดว่ามันจะไม่ถูกต้องหรือยังไง
8: แบ่งอยากจะแบ่งส่วนที่ของผู้ตายออกมาฉากแล้วจะได้เป็นกองกลาง
2: เอามาเป็นกองกลาง
8: ครับ
2: คือ
8: ขอไฟมูลต้องไปไหม
2: คืออย่างนี้ครับการแบ่งมันต้องได้รับความยินยอมของทุกคนนะมันต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจกันจะทำยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดไม่ยินยอมมันก็ไม่สามารถจะทำได้ใช่ครับถ้าทำไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้แบ่งไม่ได้เพราะแบ่งไม่ได้มันก็คาอยู่อย่างนั้นมันอาจจะต้องมีใครไปร้องศาลนะครับให้ศาลเป็นคนที่สั่งนะครับแบ่งหรือถ้าแบ่งไม่ได้ก็สั่งขายเราเงินมาแบ่งนะครับมันก็จะมีกระบวนการและขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นเพื่อให้แน่ชัดนะคุณพี่อุทรครับเพื่อให้แน่ชัดนะผมไม่ได้ซักไส้ในนะครับก็ขอให้ชวนกันไปนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับชวนให้อัยการแบ่งให้เลยไอ้นี้ทำได้ไอ้นี้ทำไม่ได้ไอ้นี้ควรทำอย่างไรเนี่ยผู้รู้พอดูเสร็จปั๊บเนี่ยเขาแบ่งก็จะได้แบ่งได้อย่างถูกต้องเขียนลงไปในกระดาษแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เลยดอยสะเก็ดไม่ไกลนะผมคุยตามนี้นะครับสวัสดีครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
3: ก็เป็น

0: ือมีการไปเอาที่ดินไปจำนองนะท่านที่ถามเรื่องนี้ดูรายการอยู่เนาะท่านเอาไปที่ดินไปจำนองกับธนาคารแล้วท่านก็ชำระหนี้กับธนาคารเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปไถ่ถอนที่ดินที่สำนักงาน
1: ที่ดิน
0: เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่พอแกดูในโฉนดเนี่ยนะซึ่งมันอยู่หน้าหลังแล้วล่ะน
1: ะ
0: พอจำนองปั๊บมันจะอยู่หน้าหลังโฉนดอาจจะดูหน้าแรกเป็นชื่อเจ้าของแล้วพอจำนองมันจะอยู่หน้าหลังพอเราไปจดจำนองที่ดินปั๊บเนี่ยคนที่มีชื่ออยู่ในโฉนดเนี่ยจะเป็นธนาคารทันทีถ้าสมมติพี่ไปจำนองกับหนูยานัทชื่อหนูก็จะอยู่ในที่นี
1: ่อ๋ออยู่ที่ว่าเราจำนองกับใคร
0: ชื่อคนนั้นก็จะอยู่แล้วมันจะอยู่ไปตลอด
1: มันสลักไว้ข้างหลัง
0: สมมติต่อมาก็ไถ่ถอนจากเธอแล้วก็ไปจำนองกับใครอีกคนหนึ่งนะ
1: ก็ชื่อต่อกันมา
0: ชื่อเธอก็ยังอยู่ไล่กันมาจนกระทั่งเป็นใบที่2ใบที่3ใบที่4เพราะงั้นแกก็เลยบอกว่าฉันไถ่ถอนแล้วทำไมยังมีชื่อธนาคารอยู่
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นโฉนดที่ดินให้ดูตรงไหนรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของ1ดูหน้าแรกว่าใครเป็นเจ้าของแล้วพอพลิกจากหน้าแรกยังเชื่อไม่ได้ว่าหน้าแรกเป็นเจ้าของนะต้องดูหน้าหลังมีไหม
1: ต้องดูหน้าหลังประกอบ
0: ถ้ามีหน้าหลังอีกอ้าว
1: มีสมมติมี3ชื่อ
0: ก็ต้องดูชื่อสุดท้ายเป็นเจ้าของ
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าถ้าโฉนดออกมาแรกมันจะมีหน้าเดียวหน้าหลังไม่มีแต่พอมีการโอนต่อกันมาก็จะมาทำกันอยู่ที่หน้าด้านหลังเพราะฉะนั้นผู้รับจำนองจะมีชื่อเพราะงั้นเราจะรู้ประวัติเลยว่าที่ดินโฉนดแปลงนี้ของเราเนี่ยจากตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงมาเนี่ยจะมีชื่อมาทั้งหมดและไปจำนองใครบ้างก็เข้ามาอยู่ในนั้นหมด
1: เรียกว่าผ่านมากี่มือแล้วก
0: ็
1: จะเห็นจากสลักด้านหลังเลย
0: นั่นคือร่องรอยแล้วก็ให้ดูความเป็นเจ้าของคือชื่อสุดท้ายครับ
1: ชัดเจนมาก
0: และประทับตราว่าไถ่ถอนแล้วด้วยนะ
1: คุณสมยศมาแล้วนะคะคุณสมยศเนี่ยบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยสร้างกันศาสตร์สูงซึ่งศาลเนี่ยก็มีสั่งให้ลดลงแล้วแต่ก็ยังคงสร้างอีกครั้งเป็นครั้งที่2นะคะก็สร้างความเดือดร้อนมากๆคุณสมยศสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: คุณสมยศอยู่เขตไหนของกทม.ครับ
2: อยู่เขตครับอยู่ซอยวัชระ
0: อยู่เขตไหนนะฮะ
2: เขตบางเขน
1: บางเขน
0: นะครับเพื่อนบ้านสร้างกันศาสตร์เหรอ
2: เอาไม่ได้ครับมันถือว่าบ้านเป็นบ้าน60ตารางเมตรได้ตารางวาแล้วเขาอ่ะสร้างรั้วเป็นแบบ
0: สร้างรั้วเหรอครับ
2: สร้างรั้วครับ
0: สร้างรั้วสู
2: งเป็นปูนใช่ไหม
0: สร้างเดี๋ยวนะเพื่อนบ้านสร้างรั้วระหว่างบ้านคุณกับบ้านเขาใช่ไหมเป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหม
2: บ้านเดี่ยว
0: เป็นบ้านเดี่ยวแล้วเพื่อนบ้านสร้างรั้วนั้นสูงเท่าไหร่ระหว่างบ้านคุณกับบ้านเขา
2: ถ้าเป็นรั้วมันต่างของหมู่บ้านอ่ะก็จะสูงเราประมาณเมตรแปด
1: เมตรแปด
0: คือตามกฎหมายการควบคุมอาคารตามกฎหมายเนี่ยรั้วระหว่างเพื่อนบ้านสูงไม่เกิน2เมตร
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณสร้างสูงไปเกินเนี่ยนะ
1: ซึ่งอันนี้ละเมตรแปดยังได้อยู่
0: ใช่ก็แล้วมีปัญหาแล้วมีปัญหายังไง
2: เขาก็สร้างเมตรแปดประกบไปที่ฟ้าเด็กแล้วก็สูงไปจนถึง
0: แล้วล้ำเข้ามาในของเราหรือยังไงครับ
2: อยู่ติดรั้ว
0: สัญญาณมันไม่ชัดนะ
1: ค่ะคุณสมยศพูดเสียงดังนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีปัญหายังไงอ่ะครับมีการ
2: คือ
0: มีการฟ้องศาลกันแล้วเหรอ
2: นี่ไอ้เล่าให้ฟังก่อนรั้วเนี่ยมันสูงขึ้นไปถึงหลังคาชั้นสองครับ
1: โอ
2: ้คิดออกไหมครับ
0: ใช่ครับสูง
2: ปกติรั้วเนี่ยสูงประมาณ2ไม่เกิน2เมตรใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ๆ
2: อ
0: ัน
2: เนี้ยรั้วขึ้นไปถึงเชิงชายชั้นสองเลย
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเดินอยู่ในหมู่บ้าน
0: ทีนี้
2: ไอ้ตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นชีฟใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ผมก็เลยไปหาทนายแล้วก็ร้องศาลศาลก็ไก่เกีย
0: ครับ
2: ใจเกียร์แล้วก็บอกให้ตัดลงมาตามที่ผมต้องการ
0: ครับ
2: ตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณ3เมตรครึ่งโดยประมาณ
0: ครับ
2: ก็ยังให้สูงอยู่ตอนนี้พอผ่านไปได้ประมาณสัก2เดือนเขาทำใหม่แต่ว่าถอยล่นเข้าไปในบ้านตัวเองประมาณ1ฟุตครับ1ฟุตแล้วทำสูงเท่าเดิม
0: ทีนี้มันจะตีความว่ามันเข้ามันฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลไหมอ่ะ
2: คือระหว่างที่ผมทำยังไงผมก็ไปที่ศาลมีนบุรี
0: ครับ
2: แล้วก็เขียนใบรีเควสต์ว่าเนี่ยจำเลยเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติ
0: พี่สมยศเอาอย่างนี้นะครับพี่ครับอย่างนี้นะพี่นะเรื่องมันยาวแล้วก็

0: ที่ก็มีทนายความแล้วแล้วก็มีการฟ้องกันแล้วแล้วก็ศาลไกลเกลี่ยตัดสินตามยอมไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็ยอมนะยอมตามคำพิพากษานะ
1: ยอม
0: แต่ว่าต่อมาก็มาทำอีกสร้างอีกขยับเข้าไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกถูกต้องไหม
2: เหมือนเดิมใช
0: ่ครับไอ้เนี้ยปัญหาคุณได้ปรึกษาทนายแล้วหรือยังล่ะครับว่าคุณผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นเรื่องต่อศาลนะครับโดยที่ไม่ต้องฟ้องใหม่หรือไม่ได้คุยเรื่องนี้
2: อันนี้แหละเป็นประเด็น
0: ครับ
2: เพราะว่าอัยการที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะเขาบอกว่าผู้พิพากษาเขาต้องตีว่ามันเป็นเรื่องเดิม
0: จะเป็นฟ้องซ้ำซึ่งเป็นข้อต้องห้าม
2: เป็นเรื่องเดิมเขาบอกเป็นเรื่องเดิม
0: ใช่เรื่องเดิมคือฟ้องซ้ำไงทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องเดิมก็คือจะต้องออกคำบังคับไง
2: ผมว่าไปออกแล้ว
0: ครับ
2: ผมไปออกแล้วตอนนี้รอเขาอนุมัติหรือไม่อนุมัติอยู
0: ่อืมหมายถึงรอศาลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
0: ่โอเคเอาคำถามสุดท้าย
2: กระบวนการนี้ระหว่างนี้ศาลเขาจะโทรหาหรืออะไรกับจำเลยหรือโจทก์ไหมครับ
0: ไม่ครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของเขาไม่โทรครับไม่โทรหรอกมันจะไปโทรต้นทีศาลจะไปโทรหาจำเลยหาโจทก์อยู่ไม่ได้มันต้องทุกอย่างอยู่กระบวนการยุติธรรมการพิจารณาต้องโปร่งใสต่อหน้าเปิดเผย
2: แล้วเขาจะเรียกเราไปไหม
0: ก็อยู่ที่ศาลนะครับ
2: อ๋อเห็น
0: เวลาเรายื่นไปเสร็จปั๊บเดินศาลท่านจะใช้ดุลพินิจว่าท่านจะตัดสินได้เลยหรือว่าจะต้องเรียกคู่กรณีไปยังไงเนี่ยอยู่ที่ศาลครับ
2: อ๋อต้องรอเขา
0: ใช่ครับพี่ถามทนายเถอะครับพี่มีทนายแล้วนะพี่นะ
2: ได้ๆ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จะมีเรื่องในศาลมาถามตรงนี้เนาะเพราะว่ากระบวนการมันก็ไปแล้วถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลก็ไปขอศาลออกคำบังคับถ้าเขาฝ่าฝืนก็ถูกจับนะทีเนี้ย
1: ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเพื่อนบ้านนะคือเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียง
0: ค
1: ืออยู่ใกล้กันถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้ามีปัญหาก็อย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะไปกันที่สายต่อไปค่ะสายต่อไปต้องบอกว่าอยากจะหางานทำนะคะพี่หนอมคุณพี่สุธรรมจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าตอนนี้ตกงานต้องการหางานทำนะคะอ่ะเดี๋ยวคุยกับพี่สุธรรมกันหน่อยสวัสดีค่ะ
0: พี่สุธรรมคะได้ยินหรือเปล่าครับ
1: สายหลุดไป
0: คือคนคือผมชอบนะทีมงานรับสายมาเขาบอกเขาอยากหางานทำ
1: คือมีความกระตือรือร้นนะไม่ใช่รอแต่แบบให้หน่วยงานไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
0: ดีกว่ามาถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าทำไมผมไม่ได
1: ้
0: เออนี่คนหางานทำ
1: ตั้งใจอยากที่จะ
0: มีความตั้งใจนะครับอยากให้สู้ชีวิตนะ
1: อย่างที่พี่หนอมเคยพูดว่าอะไรนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
0: ครับเมื่อวานนี่ขับรถอยู่เจอไอ้ตรงสะพานลอยข้ามถนนนะแล้วมีรอยแยกอยู่นิดนึงนะต้นโพมันขึ้นตรงรอยแยก
1: คือยังจะขึ้นมาได้
0: เห็นไหม
1: จะสื่อถึงอะไรคะพี่หนอม
0: ก็สื่อถึงอะไรครับวันนี้พี่ก็เลยได้อนุสติอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้นะนะครับมันก็เลยเกิดความคิดว่า
1: เป็นหลักธรรมขึ้นมาได้เลย
0: ใช่ครับจงเป็นดั่งต้นโพต้นไทรแห้งแล้งการดานเพียงใดก็ชูกิ่งก้านใบงอกงามได้แม้จะอยู่ในที่ที่แห้งแล้งการดานมันไม่น่าจะขึ้นได
1: ้แต่ก็ขึ้นมาจนได้
0: ขึ้นมาจนได้
1: เพื่อรับแสงแดดแล้วก็จะได้มาเป็นต้นโพต้นใหญ่ได้
0: ใช
1: ่
0: สุดท้ายมันจะยึดสะพานนั้นเลยถ้าไม่ตัด
1: ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุยกับคุณสุธรรมมาแล้วนะคะคุณสุธรรมสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่สุธรรมอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 69ครับ
0: 69ปีอยู่อำเภออะไรอ่ะเชียงใหม
3: ่อยู่สาแป้งครับ
0: อำเภอ
3: ชื่อสาแป้งครับ
1: อำเภอด่าน
0: สารพี
3: สาแป้ง
1: แป้ง
0: สันกำแพง
1: อ๋อสันกำแพง
0: สันกำแพงแล้วต้องการจะทำงานอะไรโทรมาเนี่ย
3: ผมว่าผมก็สมัครก็น่าสมัครรอปภหน่อยไปผู้สถิติมาได้ครับ
0: เป็นรอปภจะทำงานรอปภอย่างเงี้ยเหรอ
3: ครับผม
0: มีฝีมือไหมงานฝีมือทำเป็นช่างเป็นอะไรได้บ้างไหม
3: โอ้ไม่ได้ครับ
0: บ่ได
3: ้ครับ
1: จะเน้นเป็นงานดูแลความปลอดภัย
0: อย่างเดียวอายุจะใกล้70แล้วมันก็ยากหน่อยเนาะนายจ้างจะจ้างคน
3: ไ
0: หนจ
3: ะได้สักทีครับ
0: ฮะ
3: สมัครเลยไม่ได้สักทีอายุสักท
0: ีใช่ใช่เข้าใจคืออย่างนี้พี่สุธรรมครับผมไม่อยากให้พี่เนี่ยใช้วิธีการว่าเราอยากจะไปเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวบางทีปรับความคิดนิดนึงถึงถามพี่ว่าพี่มีความเป็นช่างบ้างไหมไม่เป็นเลยหรือว่าพอจะเป็นได้บ้าง
3: ไม่เป็นครับ
0: เป็นได้บ้างไหม
3: ไม่เป็น
0: ช่างไม้ช่างอิฐช่างปูนช่างไฟช่างประปาไม่เป็นเลยใช่ไหม
2: ไม่
0: จะไปเฝ้าของเขาอย่างเดียวไปรอปภ อย่างเดียวเออไอ้นี้มันจะเป็นข้อจำกัดของพี่ไงบางทีเราอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเออคนเราถ้ามันถ้าฝึกมันต้อง
3: อุดมอุกรณ์เนาะ
0: ฮะ
3: อุกรณ์ผมไปเก็บขยะ
0: ไปพี่ไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่พี่ครับแทนที่จะไปสมัครเป็นรปภ.ด้วยอายุเยอะนะ69ใกล้70แล้วเนี่ยนะครับนายจ้างก็คงไม่เสี่ยงจ้างนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองดูซิถ้าสุขภาพดีแข็งแรงนะครับเราไปดูเขาก่อนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วเราไปดูเขาก่อนเขาสอนอะไรกันอยู่เขากำลังทำอะไรแล้วเราไปยืนดูเดินดูวันนี้ดูเสร็จปั๊บดูแล้วยังไม่ค่อยชอบไปดูวันหลังเขาฝึกอะไรกันอีกเนี่ยนะมันมีตั้งหลายอาชีพให้ฝึกแล้วถ้าเราสนใจในกรุงเทพมีโรงเรียนฝึกอาชีพเยอะมากของกทม.นะ
1: ใช่ค่ะที่ดินแดงก็มีตัดผมมีทำดอกไม้จัดดอกไม้มีทุกอย่าง
0: แล้วมากไปกว่านั้น
1: เครื่องยนต์ก็มี
0: ถ้าเราสามารถรวมกลุ่มคนกันได้ว่าเราอยากจะเรียนอะไรเขาก็หาครูมาสอนให้ได้
1: ค่ะ
0: นี่ครับเป็นไปได้พี่สุธรรมลองดูนะเพราะว่าถ้าพี่มีความตั้งใจจริงๆการเป็นรปภ.เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะรับหรือไม่รับมันมีความเสี่ยงกับอายุที่เพิ่มขึ้นโจรเข้าบ้านอายุ70ไล่เขาทันไหมแต่ถ้าเราจะสามารถไปฝึกอาชีพนะพี่ลองดูนะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
3: ครับ
0: ลองดูครับพี่ครับลองดูนะฮะถึงตอนนั้นอาจจะทำให้พี่มีโอกาสมีความหวังมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คนเป็นช่างเนี่ยน้องยานัทนะช่างไฟตกงานไหม
1: ไม่ตกเพราะทุกไฟมันมีปัญหาตลอด
0: มีปัญหาตลอดช่างประปา
1: ก็น้ำก็มีปัญหา
0: อยู่คอนโดไหม
1: อยู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รั่วไม่ไหลก็ประปามีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวทุกบ้านต้องมีปั๊มน้ำใช่ไหม
1: ปั๊มน้ำอยู่ดีๆก็พัง
0: เสียก็ต้องซ่อมใช่ไหมเรียกมาดู500แค่มาดูนะ500พอมาซ่อมปั๊บอีก 1,000
1: คือแสดงว่าการเป็นทำงานเป็นช่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างในส่วนไหนเนี่ยงานมีตลอดขอแค่คุณต้องไปฝึก
0: ขออย่างเดียวนะขอให้เป็นช่าง1ช่างมืออาชีพแล้วก็สุจริตไม่ใช่เข้าไปอยู่ในห้องนอนเขาล้างแอร์เขาออกมาพร้อมพระเครื่อง
1: ไม่ได้อันนั้นช่างขโมยไม่ได้นะคะ
0: ต้องสุจริตแล้วงานมันเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วชาวบ้านทั่วไปเขาซ่อมอะไรไม่เป็นไฟหลอดดวงเดียวยังเปลี่ยนไม่ได้
1: ใช่บางท่านเปลี่ยนไม่ได้
0: จริงไหม
1: กลัวไฟช็อต
0: กลัวขาสั่นเลย
1: ก็ต้องเรียกช่างมา
0: ก็ต้องเรียกช่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นช่างผมยืนยันว่าท่านไม่ตกงานขอให้สุจริตนะครับหรือแม้กระทั่งมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวรถใครเสียอยู่ข้างทางเราเป็นช่างซ่อมได้แก้ได้ปะยางได้
1: ใช่คือหากินได้ตลอดเวลาเดี๋ยวฝากเบอร์ให้คุณพี่สุธรรมนิดนึงนะคะสำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่พี่ถนอมได้กล่าวไปนะ
0: ครับ
1: 0531210002นะคะพี่สุธรรมโทรไปเรื่องของการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานได
0: ้ครับ
1: ทีนี้พี่ถนอมเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะมีผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาเรื่องการซื้อที่ดิน
0: ครับ
1: เขาบอกว่าซื้อที่ดินมาแต่ติดปัญหาทางเข้าออกทางเข้าออกที่ดินติดทกสควรจะเน้นแก้ปัญหาอย่างไรดี
0: เจรจา
1: คุณเสริมสิริปราจีนบุรี
0: ที่ดินทางเข้าออกติดทกสคืออย่างนี้ความหมายว่าคือถ้าไปบอกว่าที่ดินทางเข้าออกติดทกสมันติดทั้งแปลงสมมติว่าโฉนดของเธอใบเนี้ยเธอถือไว
1: ้ติดทกส
0: เธอไปจำนอง
1: เป็นทกส
0: หนูไม่สิหนูไปจำนองทกสไว
1: ้
0: ติดจำนองอยู่ใช่ไหม
1: เอาไป
0: แล้วก็ไอ้ที่ส่วนหนึ่งเนี่ยในทางที่ผมใช้ในที่ดินในทางของเธอเนี่ยนะครับเธอจะมาโอนมาให้ฉันก็ไม่ได้เพราะเธอไปอยู่จำนองกับทกสจะมาขายทางให้ก็ไม่ได้เพราะติดจำนองอยู่กับทกสถูกต้องไหม
1: นั่นก็ต้องไปแก้ปัญหาที่เคลียร์ทกส
0: จริงๆยังไม่จริงๆยังไม่ต้องแก้อะไรทั้งสิ้นน่ะถ้าคนที่เขาเป็นเจ้าของทางเขาให้เราใช้ทางเราก็ใช้ไปพอใช้ไปเนี่ยถ้าเป็นโฉนดเนี่ยพอ10ปีเมื่อเกิดภาระจำยอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีปัญหากับเจ้าของที่เราใช้ทางก็ใช้ต่อไปครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะให้เขาขายทางให้เรามันจะต้องเคลียร์กันจนกระทั่งเขาไถ่ถอนที่จากทกสก่อนครับ
1: ชัดเจนนะคะคุณเสริมสิริค่ะไปกันที่ขอนแก่นต่อค่ะเรื่องของ คุณลำไยนะคะคุณลำไยเนี่ยบอกว่าผ่อนรถกับธนาคารทหารไทยหมดแล้วแต่ธนาคารเนี่ยไม่ยอมส่งให้ไม่ยอมส่งเล่มทะเบียนให้เนี่ยบอกว่าให้ไปติดต่อขนส่งแทนพี่ลำไยสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
0: ผ่อนรถผ่อนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค
4: ์รถยนต์ค่ะ
0: ผ่อนหมดแล้วเหรองวดสุดท้ายจ่ายแล้วเหรอ
4: จ่ายหมดแล้วคือเราติดงวดเขาเราก็เลยเขาก็บอกให้เราไปติดเราก็เลยหาไปติดจนหมด
0: เราจ่ายค่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจ่ายค่างวดรถหมดแล้วถ้าตามประกาศสคบเป็นรถมือสองหรือรถใหม
4: ่รถใหม่ค
0: ่
4: ะ
0: การเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของร้านเสริมความงาม
1: ร้านเสริมความงาม
0: ร้านเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยสคบการจะทำสัญญากับผู้บริโภคจะต้องทำตามประกาศสคบเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ชอบการซื้อขายรถยนต์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นไปตามประกาศสคบว่าเมื่อคุณผ่อนรถหมดแล้วภายใน15วันนะครับภายใน15วันนะหลังจากที่คุณผ่อนหมดแล้วเนี่ยน
4: ะ
0: ทางผู้ขายจะต้องจัดการโอนให้คุณภายใน15วัน
1: อ๋อขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์ที่เราไปทำใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ทั้งนี้ไม่ใช่อยู่ๆเรายังไม่จ่ายค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าโน้นค่านี้ทั้งหมดเราไม่ให้เขาไปเขาก็โอนไม่ได
1: ้
0: เพราะงั้นเราก็ต้องให้เขาทั้งหมดนะเพราะมันจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการโอนและค่าดำเนินการหนึ่งค่าดำเนินการที่เขาไปโอนให้เราอันนี้เขาจะคิดเราสมมติถ้าเขาคิดเรา 3,000 คุณรับไหวไหม
1: ต้องจ่ายได
0: ้ถ้าเขาบอกเขาเอา 3,000 นี่ค่าดำเนินการนะไปติดต่อนะคุณบอกไม่ได้หรอกผมแพงไปถ้าแพงไปคุณก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดเอกสารจากไฟแนนซ์เอกสารของเราแล้วไปยื่นแล้วทำเองเลยครับ
1: อ๋อทำเองจะไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ก็ไม่มีค่าจ่ายก็มีแต่ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกับขนส่งก็ไม่เกิน150อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกนั้นก็อยู่ที่เราไปทำเองทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราให้เขาทำไอ้นี้แหละช้าม
1: ีค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช่พันพี่ไปติดต่อถ้าพี่ไปเอาเอกสารจากไฟแนนซ์นะแล้วก็พี่ไปยื่นเรื่องเองเลยก็พี่ก็ไม่ต้องเสียค่าจ่าย
4: ทีนี้คือเราติดค่าไอ้อะไรนะค่าขนอยู่ขนส่งเราไม่ได้จ่าย
0: ค่าอะไรนะ
4: ภาษีค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อภาษีรถยนต์หรือเปล่า
4: เราก็เลยจะไปจ่ายค่าภาษีทีนี้มันปี2ปีหรือ3ปีนี้แหละมันก็ไม
0: ่เราไม่ได้ต่อทะเบียนรถใช่ไหม
4: ค่ะ
0: นี่ละครับเราจะถึงบอกไงถึงว่าไฟแนนซ์เขาทำให้ไม่ได้อะเพราะว่าปัญหาอยู่ที่เรารถเนี่ยรถเราเช่าซื้อก็จริงแต่ว่าเวลาต่อทะเบียนเนี่ยผู้
1: หน้าที่ของเรา
0: ครอบครองรถมีหน้าที่ไปต่อทะเบียนเองไม่ต้องไปให้ไฟแนนซ์ก็ต่อทีนี้เราไม่ได้ไปต่อเพราะงั้นที่ต้องชำระค่าภาษีพร้อมค่าปรับแล้วก็เอาหลักฐานไปโอนเสร็จเรียบร้อยปัญหาอยู่ที่พี่อะครับถ้าอย่างนั้นนะพี่ไม่ชำระภาษีอะครับไปไหนแล้วล่ะครับ
1: พี่ลำไยคะสายน่าจะ
0: ปัญหาอยู่ที่คุณลำไยครับ
1: คือต้องไปเคลียร์ภาษีให้เรียบร้อย
0: นั่นแหละครับถึงไฟแนนซ์บอกว่าให้คุณไปดำเนินการเองการถ้าเราผ่อนรถหมดแล้วเราบอกว่าให้ไฟแนนซ์จัดการโอนเล่มมาให้เราด้วยเขาก็จะทำให้เราแต่เขาคิดค่าดำเนินการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะค่าดำเนินการตั้งแต่ 2,000 3,000 แล้วแต่เนาะเราก็ให้เขาดำเนินการให้เราก็รอรับเล่มอยู่บ้านอย่างเดียวกับ2เราไม่ต้องการเสียค่าดำเนินการเราก็เตรียมเอกสารของเราเนาะบ
1: ั
0: ตรประชาชนทะเบียนบ้าน2หลักฐานการผ่อนชำระครบหมดทุกอย่างแล้วไฟแนนซ์เขาออกให้เราก็ไปติดต่อที่ขนส่ง
1: ไปทำเองง่ายๆเลย
0: ก็เสียแต่ค่าธรรมเนียมเท่านั้นเอง
1: แต่ถ้าเราติดเรื่องของการไม่จ่ายชำระภาษีรถยนต
0: ์อันนั้นก็เขาก็
1: ไปเคลียร์กับที่ขนส่ง
0: ต้องไปจ่ายค่าปรับก่อนนะจ่ายค่าภาษีและค่าปรับถ้าไม่ทำเขาก็ไม่โอนให้นะครับ
1: ค่ะชัดเจนมากๆนะคะไปต่อกันที่คุณทองดีจากลพบุรีค่ะคุณทองดีเนี่ยบอกว่ามีคนร้าย1คนนะมาลักทรัพย์กลางวันพบของกลางที่บ้านคนร้าย เรื่องราวค่อนข้างซับซ้อนเดี๋ยวไปฟังพี่ทองดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
5: พี่ขนอง
0: ครับ
5: ค
0: ุณลุงทองดี
5: ครับผมสวัสดีครับ
0: คนร้ายมาขโมยอะไรอะครับ
5: มีถังแก๊สมีหม้อมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นลูกหมูสว่าง
0: โอเคเครื่องมือเกี่ยวกับช่างนะมาขโมยกลางวันหรือกลางคืน
5: กลางวันครับผม
0: กลางวันมาคนเดียวหรือสองสามคน
5: คนเดียวครับ
0: คนเดียวคนร้ายคนเดียวมาลักของตอนกลางวันนะ
5: ครับ
0: และลักอุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาชีพใช่ไหม
5: ครับผม
0: ไอ้นี้โทษมันอาจจะดูจะหนักขึ้นนะถ้าปกติลักของทั่วไปนะเธอตัวสับมือถือเธอวางอยู่ฉันก็หยิบออกมานะนะกลางวันนะจำคุกไม่เกิน3ปี
1: อ๋อเพราะเป็นตอนกลางวันหรือเปล่า
0: ใช่กลางวันแต่ถ้ากลางคืนนะแต่ถ้ากลางคืนไอ้เครื่องมือถือเดียวกันนี่ไม่เกิน5ปีนะ
1: โอ้ประมาณคืน
0: เพราะว่ากลางคืนคน
1: เวลายามวิกาล
0: ยามวิกาลการระแวดระวังภัยมันก็น้อยลงใช่ไหม
1: เพราะเราหลับ
0: นี่โทษจะหนักขึ้นนะแต่ถ้าในขณะเดียวกันนะถ้ามาลักกัน2คนก็หนักขึ้นนี่ร่วมกันลักทรัพย์ก็จะหนักขึ้นอีกนะเห็นไหมถ้ามาคนเดียวโทษก็เบาถ้ามากับเพื่อน2คนหนักขึ
1: ้
0: นเวลาที่ขโมยกันก็ต้องดูเพราะงั้นต้องลงมากลางวันโทษไม่เกิน3ปีแต่บันเทิงว่าไปลักเครื่องมือประกอบอาชีพอันนี้ดูนะเดี๋ยวตำรวจจะตั้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนครับ
5: คือทางร้อยเวรก็บอกว่าคือเขาพร้อมคดียาก่อนที่วันนี้แต่เขาจะปล่อยตัวกลับมา
0: ครับ
5: แต่เขาจะส่งหมายเรียก2ครั้งถ้าไม่มาก็ถึงจะจับผม
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
5: เรียนก็บอกว่าไม่ได้รับซึ่งหน้าแล้วซึ่งหน้าเขาก็เรียกจริงทรัพย์ใช่ไหมครับคือรับทรัพย
0: ์ถูกต้องถูกต้อง
5: เขาไม่เห็น
0: ครับครับลุงอย่างนี้ครับเอางี้นะเวลาผมสั้นแล้วนะตอบสรุปอย่างนี้นะฟังดูลุงสงสัยว่าในเมื่อตำรวจรู้ตัวนะครับแล้วก็เชิญตัวเขาไปแล้วที่โรงพักแล้วใช่ไหม
5: ครับผม
0: ตำรวจรู้ตัวและเชิญตัวไปโรงพักแล้วแล้วเขาก็ไปพบตำรวจแล้วก็เขาก็ถามตำรวจก็พอเชิญตัวไปแล้วก็สาภาพนะครับแต่ว่าฟังดูว่าที่แล้วเขาถูกขังอยู่ที่โรงพักเหรอคนนี
5: ้ตอนนี้ขังครับ
0: ขังทีนี
5: ้
0: ถ้าเขาขังเขาขังเรื่องยาไม่ได้ขังเรื่องลักทรัพย์ของลุง
5: ครับผม
0: เพราะขังเรื่องยาเขามีความผิดเรื่องยาเสพติดแต่เรื่องลักทรัพย์ของลุงเนี่ยตำรวจยังไม่ได้ออกหมายยังตำรวจยังไม่ได้จับเขาที่ถูกจับเนี่ยจับโดยคดียาเสพติดส่วนที่ลักทรัพย์ของลุงตำรวจยังไม่ได้จับในข้อหานี
5: ้ครับคือผม
0: ซึ่งตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าหมายความว่าขนาดที่เขามาลักทรัพย์เลยวิ่งหนีตำรวจเห็นแล้วไล่ตะครุบจับอันนั้นเขาเรียกว่าซึ่งหน้าไม่ใช่ซึ่งหน้าลุงนะ
1: อ๋อซึ่งหน้าตำรวจ
0: ซึ่งหน้าตำรวจนะถ้าซึ่งหน้าเนี่ยถ้าซึ่งหน้าลุงเนี่ยก็คือมาชิงทรัพย์ผิดข้อหาชิงทรัพย์แต่นี่คือซึ่งหน้าตำรวจคือตำรวจจะไล่ตะครุบจับได้เลยเอาตัวไปได้เลยแต่มันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเจ้าพนักงาน
1: เป็นเรื่องของยา
0: เมื่อไม่ใช่ลุงไปแจ้งแล้วก็รู้ว่าใครและตามไปดูพบของกลางอยู่ที่บ้านอันนี้ใช่เอาของเราไปตำรวจต้องออกหมายเรียกออกหมายเรียกครั้งที่1ให้ไป7วันไม่ไปออกครั้งที่2ไม่ไปออกครั้งที่2ไม่มี3ไม่มีแล้วตำรวจจอกหมายจับก็ทีนี้จับพอจับเสร็จปั๊บก็เอาไปสอบปากคำสอบผู้เสียหายสอบปากคำมีของกลางไหมอะไรไหมสารภาพไหมพอสอบปากคำเสร็จปั๊บสำนวนสมบูรณ์ก็ส่งอัยการอัยการก็เอาตัวไปแล้วก็พาไปฟ้องศาลเพราะงั้นคุณลุงก็รอหลังจากที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหายาเสพติดเขาก่อนในส่วนคดีของลุงเดี๋ยวก็ตามไปครับคุณลุงครับ
5: ครับคือกรณีของผมนี่คือร้อยเวรเขาสอบแล้ว
0: ครับ
5: คือคนรับทราบ
0: เขาสอบไปเบื้องต้นไงเพราะลุงไปแจ้งความลุงไปแจ้งความเขาสอบไปเบื้องต้น
5: ครับผม
0: แต่ว่าอยู่ๆแล้วเขาจะมาจับเราเลยไม่ได้ครับจับไม่ได้เพราะตำรวจไม่มีสิทธิ์ออกหมายจับคนที่ออกหมายจับคือศาลครับลุงเขาต้องสอบให้แน่ใจว่าคนนี้ลักทรัพย์จริงๆตำรวจเชื่อเสร็จปั๊บไปก่อนที่จะออกหมายจับเขาออกหมายเรียกก่อนเรียกไม่มา2ครั้งเขาจึงไปขอศาลให้ออกหมายจับเพราะงั้นลุงรอนิดหนึ่งของลุงไม่มีอะไรซับซ้อนนะลุงนะสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับเอาละเรามีเรื่องดีๆทิ้งท้ายครับน้องยานัทครับ
1: ใช่ค่ะเรื่องดีๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมนะคะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เป็นชุดไทยพิธีกลางวันนะคะเชิญรับชมกันค่ะ
6: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาท มเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
14: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
13: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
14: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
13: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
14: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทNC Aero ณท่าอากาศยานอาร์ตมอลนครโอ๊คแลนด์โดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมรับฟังการบรรยายของนายสตีเฟนเบอร์โรผู้บริหารบริษัทและชมการสาธิตเครื่องบินเลส CT-4 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยเครื่องบินของบริษัทมีความผูกพันกับประเทศไทยทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงตามพระราชดำริและใช้เป็นเครื่องบินฝึกบินในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินและเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมการบินของไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จิตอาสาและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการด่วน18อำเภอยกระดับรับมือน้ำท่วม24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
16: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง18อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม 1,400 ไร่ที่อำเภอคำตะกร้าน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทางนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
7: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน0869299993หรือสายด่วน199น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในสุขภาพและพลานามัยของประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งโดยหนึ่งในพระราชภารกิจเร่งด่วนคือพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมแล้วกว่า 1,100 ล้านบาทเพื่อใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกแรกเมื่อต้นปี2563ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้เร่งจัดหาเครื่องช่วยหายใจอย่างทั่วถึงภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานมีพระราชดำริให้สร้างห้องตรวจหาเชื้อแบบเหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศอีกทั้งยังพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจำนวน36คันมูลค่า27ล้านบาทนอกจากนี้ได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษจำนวน5คันมูลค่า 35.7 ล้านบาทสำหรับใช้งานคู่กับรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมกันนี้ยังพระราชทานรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายจำนวน2คันรวมมูลค่า63ล้านบาทเพื่อให้แพทย์ทำการวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยด้วยจอมอนิเตอร์ไม่เพียงเท่านี้ได้พระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่จำนวน30เครื่องเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามอีกทั้งพระราชทานห้องความดันลบจำนวน2ห้องให้โรงพยาบาลทหารอากาศกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและพระราชทานห้องความดันลบแบบเคลื่อนที่จำนวน10ห้องให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนคิดเป็นมูลค่ารวม14ล้านบาทด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเตรียมความพร้อมให้แก่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงจึงช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 มีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นและเสริมสร้างระบบสาธารณสุขไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนับเป็นสายทานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริง
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ21สิงหาคม2569พบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 KHz วันจันทร์อังคารครับพบกัน2ชั่วโมงเต็มๆบ่าย 3:00 นจนถึง 5:00 นเย็นส่วนวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับพบกัน1ชั่วโมงครับบ่าย 3:10 นโดยประมาณจนถึง 4:00 นเย็นนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพบกันทั้งทางเครือข่ายวิทยุที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้แฟนเพจFacebook Live ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงในส่วนของหมุนตามวันด้วยนะครับทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานของเราในวันนี้กันได้นะครับวันนี้ไม่ได้มากันคนเดียวนะครับ
2: อย่าพึ่งนะ
1: คุณณัฐพงษ์ด้วย
2: คุณไม่ได้นำตัวตัวเองเลยคุณอนน
1: ท์อ๋อเหรอผมแนะนำแล้วผมอนนท์นันตสุคนคุณณัฐพงษ์สารบุตร
2: นะครับ
1: ครับ
2: กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ
1: อ้าวเหรอเมื่อกี้ลืมแนะนำตัวเองเหรอ
2: ยังยังไม่แนะนำ
1: แล้วก็มีบกวันนี้คุณนฤนาถแข่งขันนะครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานโดยคุณชลธรจันยานะครับแล้วก็ Facebook Live วันนี้พี่แดนสุดหล่อครับอัคเดชคำพีระครับ
2: ครับนะครับก็ติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะครับเชิญชวนผู้ฟังมาติดตามกันซึ่งช่วงนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบหลายจังหวัดนะครับ เริ่มที่จังหวัดน่านตอนนี้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ไปหลากหลายจังหวัดแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและก็เตรียมพร้อมรับมือนะครับเดี๋ยวเราจะ
1: ไปติดตามกันนะครับจากเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
2: ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่เสียงจริงจากพื้นที่นะครับช่วงนี้เราไปติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับในช่วงนี้ก็ที่จังหวัดน่านก็3วันแล้วนะครับที่นั่นตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับทางผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการน้ำอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับคุณธเนศสมบูรณ์ครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอานนท์คุณรัตพงศ์ครับ
1: ครับผมครับผมคุณธเนศครับตอนนี้สถานการณ์ที่น่านนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: คือสถานการณ์ที่น่านตอนนี้ครับคือถ้าไล่จากทั้งจากอำเภอปัวเลยครับซึ่งเป็นต้นน้ำนะครับซึ่งเกิดอุทกภัยไปเมื่อตอนวันที่ประมาณวันที่19ครับ
1: ครับ
3: ว่าน้ำจากปัวตอนนี้ครับก็ลดลงแล้วก็อยู่ในหมวดของการฟื้นฟูแล้วนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนน้ำที่อำเภอเมืองน่านนะครับที่น้ำปัวเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งอำเภอเมืองน่านเนี่ยมีระดับน้ำสูงสุดไปเมื่อวันที่20ตอนตี3นะครับแล้วก็ปัจจุบันครับน้ำที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยก็เข้าสู่ตลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในเขตอำเภอเมืองน่านเองตอนนี้ครับก็อยู่ในโหมดฟื้นฟูเช่นเดียวกันครับเนื่องจากมันจะมีน้ำที่ลอดไปใต้กำแพงบ้างน้ำที่มาจากลอดทางพื้นที่ต่ำๆบ้างครับ
2: ครับ
3: ก็ตอนนี้ครับในเมืองก็เริ่มจะมีการเริ่มคือสูบน้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้ก็สูบน้ำอยู่นะครับซึ่งคาดว่าในตัวเมืองเองเนี่ยก็น่าจะหมดวันนี้ครับส่วนน้ำที่อำเภอเมืองน่านตัวนี้ครับมันก็มาที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งอยู่ท้ายเมืองน่านลงมานะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ำน่านครับซึ่งสถานการณ์น้ำนะครับก็ได้สูงสุดที่อำเภอเวียงสาไปแล้วเมื่อตีหนึ่งเมื่อเช้าครับของวันนี้ครับซึ่งปัจจุบันครับก็อยู่ในช่วงของขาลงนะครับซึ่งในเขตอำเภอเวียงสาเองครับก็คาดการว่าปริมาณน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับตามกตลิ่งเนี่ยก็คงประมาณสักรุ่งเช้าก่อนพรุ่งนี้นะครับ
2: ครับ
3: ส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็แต่ว่าที่อำเภอเวียงสาเองครับก็ไม่มีผลกระทบต่อเทศบาลเมืองนะครับตรงนี้ครับก็แต่ว่ามันก็ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมในพื้นที่ที่อยู่ไอเขตชานของลำน้ำนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งจากการน้ำเนี่ยพอต่างกตลิ่งปุ๊บนะครับน้ำทั้งหมดนะฮะที่มาตั้งแต่ปัวนะครับมาเมืองน่านมาเวียงสาเนี่ยครับปริมาณน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลลงเขื่อนศิริกิติ์ทั้งหมดนะครับ
2: ครับครับก็ตอนนี้ก็ยังติดตามกันอยู่นะครับนอกจากน่านแล้วมีพื้นที่ใดไหมครับที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฝนตกหนักหรือว่าฝนตกสะสมหรือว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้บ้างครับ
3: คือตอนนี้ครับเนื่องจากไอ้ตัวร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับฉะนั้นจังหวัดที่เราต้องดูแลคือดูกำกับติดตามเป็นพิเศษเลยก็เป็นจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนบนครับไม่จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับก็ยังต้องติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะในเขตของลุ่มน้ำยมเองนะฮะคือตอนน่านฝนตกเยอะครับมันก็มีฝนตกที่แม่น้ำยมในแม่น้ำยมด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์เนื่องจากเมื่อประมาณวันเมื่อวานนะครับมันมีฝนตกแถวอำเภอปัวนะครับแล้วเห็นฝนตกแถวอำเภอศรีสัชนาลัยฮะที่มันก็มีน้ำท่วมในพื้นที่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไหลลงสู่แม่น้ำยมนะครับ
1: ครับ
3: ซึ่งตรงนี้เราก็มีการติดตามสถานการณ์อยู่ครับซึ่งเราก็มองว่าน้ำก้อนนี้ครับเราก็สามารถบริหารจัดการน้ำโดยใช้ไอคือตรงแม่น้ำยมเนี่ยลงก่อนที่จะมาตัวเมืองสุโขทัยครับ มันต้องผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้คลองผันน้ำคลองยมน่านนะครับใช้ในการช่วยในการผันปั่นเจ้าน้ำไปก่อนยมมาน่านซึ่งในแม่น้ำน่านตรงนี้ท้ายเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยยังมีช่องว่างเพียงพอครับที่จะเอาน้ำจากแม่น้ำยมมาแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ทางสุโขทัยเองตรงนี้ครับก็ยังมีอยู่ในเขตที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่ครับ
2: ครับในส่วนของกรมชลประทานครับอย่างที่บอกคือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่างๆเกิดขึ้นแนวโน้มการเกิดซ้ำในจังหวัดน่านเนี่ยมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนครับในปีนี
3: ้คือผมมองเป็นทั้งภาคเหนือตอนบนเลยเนาะ
1: ครับ
3: แต่ว่าก็คงเน้นต้องที่จังหวัดน่านก่อนเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับอุทกภัย
2: ครับ
3: เมื่อมาครั้งที่แล้วนะฮะคือจากการที่เรามีการประชุมนะครับร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะในการคาดการณ์สถานการณ์น้ำเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ครับมันก็ฝนก็จะน้อยลงกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะฮะจนถึงสิ้นเดือนนะครับว่าปริมาณฝนเนี่ยมันก็จะกลับมาแต่ว่าตามที่กรมนิยมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้เนี่ยปริมาณฝนก็จะไม่มากเท่ากับช่วงที่แล้วนะครับเพราะช่วงที่แล้วเนี่ยถ้าเพิ่มพูดในเชิงตัวเลขนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยตก250มิล300มิลลิเมตรที่อำเภอปัวเนี่ยภายในเวลา 3-4 ชั่วโมงครับมันจะไม่เกิดลักษณะนั้นแต่ก็มีฝนตกลงมาครับอาจจะเป็น60-70มิลลิเมตรนะครับมันก็ไม่ใช่250-300มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้คือเทียบถึงตัวเลขนะแต่เราก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังครับเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยมันมีการคือในการคาดการณ์นะครับในเรื่องของเชิงของเวลานะครับเชิงพื้นที่เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าตกบริเวณไหนแต่ว่าไอ้เชิงปริมาณเนี่ยเราต้องติดตามเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งครับว่าไอ้มันค่อนข้างจะคาดการณ์ยากครับใน 3-4 วันข้างหน้าว่าปริมาณเป็นอย่างไร
1: ครับ
3: แต่ว่าเราก็รู้เทรนว่ามันน้อยกว่าแต่ว่าก็ต้องติดตามเฝ้าระวังอยู่
1: ครับท่านครับแอบถามถึงเขื่อนศรีกิจอีกนิดนึงครับเนื่องจากว่าต้องรับน้ำทั้งหมดมาเนี่ยจากอำเภอเวียงสาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำจากจุดอื่นๆด้วยจริงๆศักยภาพของเขื่อนศรีกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: คือตอนนี้เขื่อนศรีกิจนะครับอยู่ที่68%
1: ครับ
3: ซึ่งจากการที่เราติดตามน้ำลงเขื่อนนะครับ7วันที่ผ่านมาเนี่ย
2: ครับ
3: มันเข้าประมาณสัก500ล้านลูกบาศก์เมตรนะตัวเลขกลมๆนะประมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งผมมองว่าตัวนี้ 68% เนี่ยมันมีช่องว่างประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรฉะนั้นผมมองว่าในพายุลูกนี้ครับที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยน้ำเข้าเขื่อนประมาณ500ล้านนะฮะ
1: ครับ
3: ยังมีช่องว่าง 3,000 ล้านถ้าพูดเป็นช่องว่างเนาะเข
1: ื่อ
3: นป่าสักเรามี3เขื่อนว่างๆเลยเนี่ย
2: คร
3: ับ มันลงประมาณครึ่งเขื่อนเองอย่างนี้
2: แสดงว่ายังมีพื้นที่รองรับน้ำอีกเยอะถูกต้องไหมครับ
3: เยอะอีกเยอะครับอีกเยอะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าในฤดูฝนของเขาภาคเหนือครับอีกประมาณ1เดือนเนี่ยจากนี้ครับ
1: ผ
3: มว่าจากการคาดการณ์ฝนเนี่ยช่วงนี้เดือนสิงหาจะเป็นช่วงที่ภาคเหนือตอนบนจะฝนเยอะพอกันยาก็เริ่มกระถมกระเถิบลงมานะฮะดังนั้นเนี่ยอีกเฝ้าระวังอีกประมาณ1เดือนเนี่ยผมคาดการณ์ว่าไอ้เรื่องของเขื่อนศรีกิจเองเนี่ยไอ้ช่องว่างที่เรามีค่อนข้างจะเปลี่ยนของครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแนวพายุที่ก่อตัวเลยนะฮะที่จะมาประเทศไทย
1: ครับ
3: อันนี้ก็ต้องประกอบกันด้วย
2: ครับพื้นที่อื่นโดยรอบล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอีสานหรือว่าฝั่งภาคตะวันออกนี้ครับเพราะว่าผมเห็นมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์อย่างที่ฝั่งแม่น้ำโขงหรือว่าส่วนของเพชรบูรณ์ด้วยตรงนี้กรมชลประทานมีการคาดการณ์ยังไงบ้างครับ
3: คือน้ำจากเพชรบูรณ์นะครับอันนี้มันก็เป็นฤดูกาลเขาครับมันเป็นภาคเหนือตอนล่างก
1: ็
3: เป็นอิทธิพลจากร่องมรสุมดังกล่าวแหละมันก็พาดผ่านเฉียงๆหน่อยฮะมาทางเพชรบูรณ์มาทางอีสานตอนบนแถวนครพนมสกลนครอย่างเงี้ยฮะ
1: ซ
3: ึ่งตรงนั้นมันเป็นจังหวัดที่ติดขอบริมแม่น้ำโขงทั้งหมดนะฮะซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนี้ครับมันจะมีลำน้ำสาขาซึ่งก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงครับตอนนี้ไม่ถือว่าสูงครับยังสามารถที่รองรับได้อยู
2: ่ครับ
3: ฉะนั้นเนี่ยประมาณฝนที่ตกบริเวณชายขอบของประเทศนึงฮะพวกแถวเชียงแสนเชียงรายเนี่ยฮะหนองคายมุกดาหารเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยมันยังสามารถที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีที่สุดนะครับ
2: ครับ ก็ถือว่าสถานการณ์ยังมีการควบคุมได้อยู่นะครับก็มีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนไหมครับท่านครับ
3: คือตอนนี้ครับถึงแม้จะเป็นเรื่องของอุทกภัยนั่นจะถึงแม้ท่านอาจจะได้ยินเรื่องเหตุการณ์เอลนีโน่เนาะที่ฝนแรงเนาะอาจจะแรงถึงปีหน้าเนี่ยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงของฤดูฝนมันก็จะมีฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่คือฝนตอนนี้มันตกชายขอบของประเทศนะฮะริมก็เป็นภาคเหนือตอนบนนะฮะอีสานตอนบนแต่ภาคกลางนะครับภาคอีสานตอนล่างเนี่ยยังไม่ค่อยมีฝนนะครับ
2: คร
3: ับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องบริหารจัดการน้ำแบบสองแบบเลยครับพื้นหนึ่งคือบริหารฝนเพื่อหลีกอุทกภัย
1: คร
3: ับ กับบริหารอีกอันนึงคือเพื่อป้องกันภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
2: คร
3: ับ โดยการเอลนีโน่ฉะนั้นเนี่ยในการจัดการน้ำเราตรงนี้ครับก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันระหว่างทางรัฐเอกชนกับประชาชนนะครับ
1: ครับ
3: ในการอันแรกคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารก็ขอไอ้ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะฮะบางทีมันอาจจะมีเฟคนิวมีอะไรที่ท่านอาจจะสงสัยผมว่าสอบถามหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็อันที่สองครับในเรื่องของการเตือนภัยการอะไรครับก็ถ้าเกิดคำแนะนำจากหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยบรรเทาภัยได้นะครับ
2: ครับ
3: ส่วนในเรื่องของฤดูแล้งที่กำลังถึงนี้อาจจะดูงงๆนะฮะฝนยังท่วมอยู่เลยแล้วผมพูดถึงแล้งเพราะมันจะมีประเทศไทยจะมีพื้นที่บางส่วนที่ฝนน้อยฮะ
1: คร
3: ับ เช่นภาคกลางตอนนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างฉะนั้นในช่วงปลายฤดูเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องมีการกักเก็บน้ำด้วยนะครับก็ขอความเข้าใจว่าบางครั้งเขื่อนเราก็ต้องเก็บให้มากที่สุดนะครับ
1: ครับ
3: เบื้องลงแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้เพื่ออุทกภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็มีอะไรผมว่าขอฝากสายด่วน1460กรมชลประทานหน่อยครับ
1: ใช่ครับ
3: เผื่อใครมีสงสัยเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะอยากจะโทรถามว่าเป็นอย่างไรฮะถ้าเกิดท่านติดต่อเจ้าที่ในพื้นที่ไม่ได้ท่านโทรมาที่สายด่วน1460นะ
2: ฮ
3: ะเรามีเจ้าที่ที่พร้อมจะให้ข้อมูลท่านนะครับ
1: ได้ครับผมก็ฝากสายด่วนของทางกรมชลประทานแล้วก็แต่ละส่วนเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ด้วยในตอนนี้นะครับ ขอบคุณนะครับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำอุทกวิทยากรมชลประทานวันนี้ให้ข้อมูลกับเราขอบคุณนะครับท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ ก็ฝากสายด่วนของกรมชลประทาน1460นะครับทุกพื้นที่สามารถโทรไปได้เลยถ้าสมมติมีข้อสงสัยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอยากจะสอบถามข้อมูลด้านน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่น้ำมันจะมาทิศทางไหนอะไรยังไงก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้สายด่วน1460นะครับ
2: ครับเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของน่านไปแล้วพื้นที่ที่จะต่อจากน่านเนี่ยจะเป็นพื้นที่ไหนครับคุณอนนท์คร
1: ับ เป็นอุตรดิตถ์ที่ตอนนี้ต้องจับตากันแล้วก็จริงๆทางเซลวอร์สแคร์ก็มีการแจ้งเตือนอยู่เป็นระยะในพื้นที่ของอุตรดิตถ์แล้วก็หลายพื้นที่เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณณัฐพงศ์บอกไปเพราะว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่หลายพื้นที่เนอะแล้วอย่างของปริมาณน้ำของอำเภอเวียงสาเนี่ยของทางน่านที่ต้นน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำน่านเนี่ยนะครับผมแล้วก็มาจากทางของอำเภอปัวมาที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็มาที่อำเภอเวียงสาเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ
2: ์
1: นะครับแล้วก็แต่ว่าอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันแล้วก็ติดกันเลยคือที่อุตรดิตถ์นะครับ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนอะเราไปติดตามกันในส่วนของอุตรดิตถ์ละกันว่ามีส่วนที่ต้องระวังมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าอย่างคนใกล้ตัวผมเองนี่ก็อยู่อุตรดิตถ์กันเยอะนะครับผมก็รอดูติดตามสถานการณ์กันอย่างของวันนี้เนี่ยของน่านเนี่ยอย่างที่บอกไปเขาเริ่มคลี่คลายกันในบางส่วนแล้วเนี่ยนะครับอย่างในพื้นที่ของทางเมืองน่านเองเนี่ยนะครับซึ่งทางท่านรองนายกยศชนันก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับก็ได้เห็นติดตามกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในส่วนของอุตรดิตถ์กันครับตอนนี้นางสาวชาคริยาเศษเสรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณอานนท์และคุณรัฐพลและผู้ชมทางบ้านค่ะ
2: ครับท่านครับตอนนี้ครับที่อุตรดิตถ์ครับมีการเตรียมรับมือปริมาณน้ำฝนมากน้อยแค่ไหนครับรวมถึงในส่วนของระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นหรือว่ามีทิศทางยังไงบ้างครับท่าน
4: ค่ะขณะนี้นะคะทางจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้เตรียมรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็ทางจังหวัดน่านเนี่ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้รับข้อมูลจากทางชลประทานว่าจะไหลมาเข้ามายังเขื่อนสิริกิติ์ประมาณ550ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
2: ค
4: ือเขื่อนสิริกิติ์เราเนี่ยยังรับน้ำได้อยู่อีกจำนวนมากค่ะได้อีกประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพราะฉะนั้นน้ำจากน่านทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบนะคะประมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ยังมีอยู่68% ค่ะสามารถรับได้อีกเยอะค่ะส่วนค่ะผลกระทบจากฝนตกที่ตกตั้งแต่วันที่19ช่วงกลางคืนจนถึงวันที่20นะคะก็เป็น ริมาณน้ำฝนอยู่ที่148มิลลิเมตรค่ะ
1: ครับ
4: ซึ่งก็เป็นปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านท้ายน้ำนะคะที่อำเภอลับแลตำบลไผ่ล้อมค่ะ
2: ครับ
4: ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นที่รับน้ำเป็นประจำทุกปีนะคะในส่วนของการแก้ไขปัญหาค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้เร่งในการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดน้ำให้คล่องให้โฟลว์ไปยังแม่น้ำน่านโดยเร็วค่ะ
2: ครับ
4: แล้วก็ช่วงนี้เราได้รับผลกระทบประมาณ200ครัวเรือนค่ะแต่ว่าผลกระทบนั้นเป็นเรื่องของการความสะดวกในการเดินทางเข้าออกค่ะซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่จะลงพื้นที่การเกษตรค่ะ
2: ครับ
1: ท่านครับตอนนี้ฝนในพื้นที่นี่ยังคงตกมาอยู่เรื่อยๆไหมครับหรือตอนนี้สถานการณ์ฝนเป็นไงบ้างครับ
4: อาการฝนตอนนี้เรดาร์อากาศก็ผ่านพ้นไปแต่ก็ยังมีหางๆอยู่นะคะในบริเวณของขอบตะเข็บอำเภอพิชัยอำเภอตอนซึ่งจะเป็นเขตติดต่อกับทางสุโขทัยค่ะ
2: คร
4: ับ แล้วก็ปริมาณฝนตอนนี้เราก็ตกหยุดปล่อยๆเป็นช่วงๆค่ะท้องฟ้าครึ้มๆอยู่ค่ะ
1: ครับทางปภ.เองต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับในส่วนของการรับมือในครั้งนี้ครับ
4: ขณะนี้เราก็เตรียมพร้อมนะคะเบื้องต้นเราได้มีเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเราใช้ระบบของการโทรแจ้งข้อความไปยังมือถือในพื้นที่ที่เราคาดการว่าสุ่มเสี่ยงนะคะโดยการแจ้งเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเราได้ส่งไปยังอำเภอลับแลเมื่อวานนะวันนี้เราส่งไปที่อำเภอพิชัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมวลน้ำที่จะมีส่งผลกระทบมาจากสุโขทัยค่ะที่จะพ่องระบายมาทางแม่น้ำยมมาผลกระทบกับแม่น้ำน่านซึ่งเป็นรอยต่อของเรานะคะจากนั้นแล้วนะคะได้ประสานไปยังอำเภอทุกอำเภอทั้งที่สุ่มเสี่ยงและที่สามารถให้ความสนับสนุนได้เรามีทั้งหมด9อำเภอนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะเกิดกรณีว่าอำเภอหนึ่งได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะส่งทรัพยากรไปช่วยเหลือได้ค่ะ
2: ครับ
4: เราจะทำแผนคะ
2: ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับท่าน
4: ค่ะเรามีแผนค่ะแผนในการสนับสนุนโดยการแบ่งโซนให้ความช่วยเหลือนะคะ
2: ครับ
4: เรามี9อำเภอก็แบ่งออกเป็น3โซนค่ะรวมถึงบูรณาการหน่วยทหารมูลนิธิในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรค่ะ
2: ครับท่านผู้ว่ามีข้อสั่งการใดๆบ้างไหมครับในพื้นที่ครับ
4: ท่านผู้ว่าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยคำนึงถึงชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกค่ะแล้วก็ให้จัดการแจ้งเตือนทั่วถึงรวดเร็วค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุให้บูรณาการสภากำลังรวมถึงจุดอพยพศูนย์พักพิงต้องมีความพร้อมรวมถึงการรักษาพยาบาลด้วยค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของการแจ้งเรียกว่าเป็นการแจ้งเหตุจากทางประชาชนอยากจะส่งข้อมูลหรือว่าในส่วนของความช่วยเหลือไปยังปภ.สามารถทำได้ด้วยวิธีการไหนบ้างครับท่านครับ
4: ค่ะเรามีช่องทางที่กำหนดไว้นะคะตอนนี้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้แจ้งข้อความออกไปยังทางสื่อออนไลน์ทุกประเภทนะคะสามารถประสานเข้ามาได้ค่ะสำนักงานปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็มี Facebook ของสำนักงานนะคะใช้ชื่อเต็มเลยค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหรือสายด่วน1784ค่ะ
2: ครับ
4: นะคะหรือช่องทางที่ทางประชาสัมพันธ์ได้แจ้งไว้ค่ะ
2: ครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับข้อมูลวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านชาคริยาเศรษฐเสรีนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพูดคุยในหมุนตามวันครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณมากนะคะที่ห่วงใยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: นะครับ
1: ในพื้นที่ของอุตรดิตถ์เองจริงๆอำเภอลับแลเนี่ยก็ถือว่ารับน้ำมารวมไปถึงเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยเตือนลับแลไปแล้วแล้วก็วันนี้มีเตือนที่อำเภอพิชัยด้วยแล้วก็ปริมาณฝนก็ยังพอแบบว่ารับมือได
2: ้
1: รวมไปถึงเขื่อนเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยังสามารถที่จะรับน้ำได้เหมือนกันสอดคล้องกับที่ท่านทางกรมชลประทานท่านธเนศได้บอกไว
2: ้
1: นะครับก็สอดคล้องกัน
2: ในเรื่องของปริมาณน้ำ
1: ใช่ครับ
2: ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะคร
1: ับ
2: ช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามกันต่อหมุนตามวันครับ
1: ครับ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่กลับเข้าสู่หมุนตำวันนะครับเสียงจริงจากพื้นที่นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูการแข่งสำหรับในส่วนของคอกาแฟกันสักนิดนึงไหม
2: ครับ
1: นะครับผมเพราะว่ามีการแข่งขันไวท์คอฟฟี่คราฟต์นะ2569ที่ยะลา
2: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลักษณะงานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้คุณจักรกิจกันแสงแก้วผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.

0: ก็เลยมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นสำหรับจังหวัดยะลาที่สามารถแตกต่างจากพื้นที่เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาเราจะทานกาแฟกันตั้งแต่ช่วงเย็นไปถึงช่วงตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยครับนี้ใช่ครับพอเป็นแบบนี้ครับเราก็เห็นว่านี่คือจุดเด่นแล้วเราจังหวัดยะลาเองมีร้านกาแฟเล็กๆร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นร้อยร้านเลยครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ครับฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่ทางสปตครับก็เลยจัดกิจกรรมมหกรรมตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นไบค์คอฟฟี่แอนด์คราฟต์นะครับ2569ซึ่งจะเป็นผสมผสานระหว่างงานคราฟต์ซึ่งจะเป็นงานผ้านะครับเป็นผ้าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็มีการจัดแสดงของบูธกาแฟนะครับที่มีชื่อเสียงทั้ง5จังหวัดเลยครับแล้วก็มีบูธกาแฟมาจากที่จังหวัดที่มาเลเซียครับก็เข้ามาร่วมกับงานเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ครับ
0: แล้วงานก็จะเป็นที่ไปที่มาครับผมครับ
1: ครับงานจัดขึ้น22ถึง23นี้มีรายละเอียดในงานยังไงบ้างครับ
0: จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจและตื่นเต้นและแปลกใหม่นะครับในจังหวัดยะลาพอเราดึงอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลาในเรื่องของกาแฟเข้ามาแล้วเราก็ผสมผสานกับการแข่งขันกาแฟระดับประเทศครับโดยที่เราใช้ลิขสิทธิ์ของไทยเบเวอเรจนะครับที่จะมาเป็นยกระดับการผลิตกาแฟการแข่งขันกาแฟในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งภายในงานนะครับก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันนะครับซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า40คนนะครับ40ทีมนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีการจัดแสดงนะครับพวกสินค้าเรื่องของกาแฟนะครับกว่า20กว่าร้านนะครับแล้วรวมถึงงานคราฟต์อีกประมาณ30ร้านและขณะเดียวกันครับท่านครับ มีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะฮะที่น่าสนใจให้ผู้เข้าร่วมชมงานนะครับได้ทดลองได้ร่วมเวิร์กช็อปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ Secret of Specialty Coffee Roasting นะครับแล้วก็มีการเสวนาเกี่ยวกับความลับของร้านกาแฟเล็กๆที่โตได้นะครับก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆมากมายให้ทางผู้เข้าร่วมชมงานได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันครับท่านครับ
2: ครับคุณจักริตครับแอบถามนิดนึงครับว่ามันเกี่ยวข้องกับในส่วนของการปั่นจักรยานหรือการขับขี่หรืออะไรยังไงบ้างครับในงานนี้ครับ
0: งานนี้ต้องนำเรียนว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญที่จังหวัดยะลาเราอยากจะสร้างให้แก่สาธารณชนได้รับทราบนะครับว่าเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะที่มีความสัมพันธ์ก็เนื่องจากว่าเราจัดพร้อมกันกับงานบิ๊กไบค์ที่มีแขกผู้มีเกียรติจากทีมบิ๊กไบค์นะครับจากมาเลเซียที่จะเป็นคาราวานเข้ามาครับก็ภายในงานนะครับก็มีบิ๊กไบค์ที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมาณสัก300กว่าคันนะครับ
2: ก็
0: มีทีมที่เดินทางเส้นทางมาตั้งแต่เส้นทางเบตงทานโตขยับเข้ามาสู่ตัวเมืองยะลาครับนี่ก็จะเป็นผสมผสานกันซึ่งในช่วงของเย็นวันที่22ครับเราก็จะมีการผสมผสานในเรื่องของทางบิ๊กไบค์ทางรถคราฟงานคราฟแล้วก็งานกาแฟร่วมกันครับท่านครับ
1: ครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยล่ะครับถ้าหลายๆคนอยากไปร่วมงานนี้ในส่วนของทางสอปตมีการควบคุมเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็ในส่วนตรงนี้เป็นสิ่งที่เรานะครับได้เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านเป็นอย่างดีครับทางสปต.เองได้ประสานกับภูธรจังหวัดยะลานะครับซึ่งจะเป็นหน่วยแกนกลางหลักนะครับในดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางครับตั้งแต่เส้นทางเบตงสำหรับเส้นทางของบิ๊กไบค์นะครับที่จะมุ่งตรงเข้าสู่จังหวัดยะลาและขณะเดียวกันภายในงานครับก็สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับก็ดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับกันอย่างรอบคอบรัดกุมนะครับรวมถึงสถานที่จอดรถต่างๆการอำนวยความสะดวกต่างๆนี่ก็เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีครับ
1: ครับ
2: เห็นว่างานนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางพื้นในพื้นที่เองเนี่ยอย่างยะลาเองเนี่ยถือว่าโดดเด่นเรื่องของกาแฟเพราะร้านกาแฟค่อนข้างเยอะมากแบบนี้ครับจริงๆมันจะช่วยต่อยอดในเรื่องของพ่อค้าแม่ขายหรือว่าเศรษฐกิจชุมชนไงบ้างครับงานนี้ครับ
0: งานนี้อย่างที่บอกนะครับว่าในร้านกาแฟที่อยู่ในจังหวัดยะลาเนี่ยมีเครื่องทำกาแฟเครื่องชงกาแฟเนี่ยระดับพรีเมียมเยอะมากครับในพื้นที่จังหวัดทั้ง3จังหวัดก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเปรียบเสมือนรถนี่ก็จะต้องเป็น Lamborghini อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชั้นสูงหมดนะฮะพอการต่อยอดแบบนี้แน่นอนว่าการที่เข้ามาในจังหวัดยะลาเองนอกจากมาการดูดดื่มเรื่องของกาแฟแล้วเนี่ย ยังมีร้านอาหารร้านเบเกอรี่ที่

0: น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าในการเยี่ยมชมเนาะยุคกล้องไลฟ์สไตล์เนี่ยในยุคปัจจุบันนะครับก็เรื่องการโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยฮะก็มีการดึงดูดเข้ามาแล้วก็เมื่อมีการดึงดูดจากร้านกาแฟเข้ามาก็จะเป็นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ได้จากการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในพื้นที่อย่างนี้ครับท่านครับ
1: ครับคุณจักริตทุกทีชอบทานกาแฟไหมครับ
0: ชอบเป็นอย่างยิ่งครับต้องถ้าวันไหนถ้าไม่ได้ทานนี่รู้สึกว่าจะลิ้นพันกันทั้งนิดนึงนี่แหละ
1: ฮะอย่างวันนี้ทานอยู่ยังครับวันนี
0: ้ก็วันนี้อัดไปแล้ว3แก้วครับแถมไปชิมที่งานมาเรียบร้อยแล้วครับ
2: แสดงว่า
0: ที่งานมาแล้ว
2: รสชาติต้องมีความแตกต่าง
1: จริงๆทำไมถึงต้องมาแบบที่ยะลาเพื่อกาแฟโดยเฉพาะเงี้ยครับ
0: จริงๆที่จริงๆต้องมาเลยก็เนื่องจากว่าในที่จังหวัดยะลาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แหล่งผลิตกาแฟนะที่โดดเด่นเทียบเท่ากับพื้นที่อื่นแต่เรายังคงมีกาแฟ1ตัวนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นกาแฟที่คิริเขตนะครับที่ทานโตที่บือเสาะอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงที่สะบ้าย้อยเนี่ยครับก็เป็นกาแฟที่เราสามารถนำมาปรับปรุงพันธุกรรมแล้วก็มีการคั่วโดยใช้เทคนิคพิเศษต่างๆนะครับ ก็เป็นการชูอัตลักษณ์ของกาแฟในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วยและอีกอย่างนึงครับ ด้วยความที่ผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่จังหวัดยะลาครับก็เป็นถือว่าเป็นบาริสต้ามืออาชีพระดับของประเทศเช่นเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นต้องเชิญชวนเลยครับว่าในจังหวัดยะลาเนี่ยถ้าท่านได้มาลิ้มลองรสชาติของกาแฟกับฝีมือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาแฟที่พัฒนากันมาในระดับประเทศอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นที่ถูกตาถูกใจหลายๆท่านที่ชื่นชอบกาแฟครับท่านครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีงานดีๆให้ได้ติดตามกันนะครับท้ายนี้อยากให้ท่านเชิญชวนประชาชนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามหมุนตามวันตอนนี้ไปเที่ยวที่งานนี้กันหน่อยครับ
1: ครับ
0: ก็ศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ในนามที่เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนานะครับที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดูแลทั้ง5จังหวัดเนี่ยครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งผู้บริโภคทั้งคอกาแฟและไม่ใช่คอกาแฟนะครับได้เยี่ยมชมงานนี้ครับภายใต้งานที่ว่า Bike Coffee Craft นะครับ2569นะครับ สวนขวัญเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งอยากจะให้ท่านได้มาชิมนะครับกาแฟในครบทุกๆร้านแล้วก็เชื่อมันได้เลยนะครับว่าคุณภาพของกาแฟเนี่ยท่านจะได้สัมผัสความลึกลับซับซ้อนแต่ละรสชาติแต่ละรสชาติไปและในด้านความปลอดภัยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมอย่างแน่นหนานะครับก็ถ้าได้มาสัมผัสจังหวัดยะลาจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะหลงรักจังหวัดยะลานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าตลอดเส้นทางการจราจรแล้วก็เส้นทางการเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดยะลาครับในถนนสายหลักมีค่อนข้างมีความปลอดภัยนะครับก็ต้องลองเชิญชวนที่จะเที่ยวจังหวัดยะลานะครับก็เรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยครับท่าน
1: ครับ
0: คุณณัฐพงษ์ได้นะครับ
1: ได้ครับเป็นอีกจังหวัดที่อยากไปเหมือนกันนะครับผมขอบคุณคุณจักริตมากเลยนะครับเดี๋ยวพบกันที่ยะลาครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ครับผมงานBike Coffee Craft 2569นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเพราะมีการผสานระหว่างตัวกาแฟ
2: คร
1: ับงานครับต่างๆภาพพื้นถิ่นด้วยแล้วก็อย่างที่คุณจักริตบอกไปก็คือรองรับในกลุ่มของบิ๊กไมค
2: ์
1: ที่จับมาจากมาเลเซียเลยนะแล้วก็จะมาเยือนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาด้วย
2: พรุ่งนี้แล้วนะครับ22แล้วก็วันอาทิตย์อีก1วัน23นะครับไปท่องเที่ยวกันได้เมื่อกี้คุณอนนท์บอกว่าคุณจะไปเหรอ
1: ใช่เพราะว่าเป็นอีก1จังหวัดที่จริงๆตั้งหมุดหมายไว้ว่าอยากจะไปมาสักระยะนึงแล้ว
2: คุณติดเวรหรือเปล่าคุณเนี่ยคุณยังไง
1: มีแค่เวรข่าวยามเช้าในวันพรุ่งนี้อาจจะ
2: สามารถไปได
1: ้เลย
2: นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีก1งานนะครับสำหรับพื้นที่ยะลานะครับ
1: ครับ
2: ส่วนอีก1จังหวัดที่เราจะต้องไปติดตามกันนะตรงนี้ก็เป็นอีก1จังหวัดที่อยู่ฝั่งเมียนชายแดนไทยเมียนมาน
1: ะ
2: ครับก็คือที่จังหวัดตากนะครับไปพูดถึงในเรื่องการท่องเที่ยวที่แม่สอดกันหน่อยนะครับกับคุณนิโกขออภัยครับ
1: คุณนิคม
2: แก้วทันคำครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการผู้สื่อข่าวจากสท.แม่สอดนะครับ วันนี้พี่นิคมจะพาไปท่องเที่ยวที่แม่สอดนะครับรวมถึงไปอัปเดตสถานการณ์ด้วยนะครับว่าในพื้นที่ของที่แม่สอดตอนนี้
1: เห็นว่ามีฝนตกอยู่ด้วยนะ
2: มีฝนตกแล้วก็มีการแจ้งเตือนเซอร์บอร์ดแคร์ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่นิคมครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านต
1: ื่
3: นเต้นจะได้มาแม่สอดใช่ไหมครับ
2: ใช่ตื่นเต้น
1: คุณณัฐพงษ์นะ
2: พูดผิดพูดถูกกับพี่นิคมครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะไปเที่ยวกับแม่สอดพูดถึงสถานการณ์
1: น้ำนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
3: ครับ โอ้จากฝนตกหนักในประเทศเมืองแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้น้ำในลำห้วยของแม่สอดสูงขึ้น
2: ครับ
3: ตั้งแต่เวลาตีสี่นะครับก็ไหลเข้าท่วมถนนบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็หลายชุมชนที่เป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็จะมีผลกระทบนะครับน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรนะครับแล้วก็บางจุดก็อาจจะสูงมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยก็มีการปิดถนนแล้วก็ประชาชนก็เลี่ยงใช้เส้นทางเพราะตอนเช้าเนี่ยนะครับก็มีสถานที่ทำงานโรงเรียนต่างๆนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับมีบางโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนะเป็นพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดก็ปิดโรงเรียนวันนี้แต่บางโรงเรียนก็แจ้งผู้ปกครองนะครับบอกว่าถ้าวันนี้พี่น้องที่อาศัยพื้นที่ลุ่มแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้อันนี้ก็อนุญาตให้ลาอยู่ได้1วันนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตี4ตี5ผ่านมาเวลาใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยนะครับ8นาฬิการะดับน้ำก็ลดลงสามารถสัญจรได้ตามปกติประชาชนก็เรียกว่าใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าถ้าตอนเช้านะฝนตกและน้ำท่วมมันก็อาจจะทำให้มีการสัญจรที่รถติดสักนิดหนึ่งแต่ถ้าฝนไม่ตกในวันนี้นะครับก็น้ำจะลดลงเพราะว่าถ้าแม่สอดนะครับก็จะมีลำห้วยแม่สอดที่ผ่ากลางเมืองแล้วก็มีน้ำเนี่ยถ้าสมมติมีฝนตกน้ำก็จะไหลไปฝั่งของไปทางด้านของแม่น้ำเมยนะครับถ้าหากแม่น้ำเมยไม่หนุนสูงน้ำก็สามารถระบายได้ดีก็เลยทำให้น้ำลดลงได้เร็วนะครับตอนนี้ที่จุดห้วยแรงนะครับเป็นจุดวัดที่ระดับแม่น้ำเมยเนี่ยน้ำสูงประมาณ2เมตรครึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงน่าจะมาถึงที่บริเวณริมแม่น้ำเมยนะครับในฝั่งของเทศบาลตำบลท่าสายลวดตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ซึ่งทางจุดวัดที่สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่1เนี่ยก็อยู่ประมาณ1เมตรนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับยังไม่สูงมากแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ตอนนี้เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วเทศบาลตำบลท่าสายลวดก็มีการให้ประชาชนนะที่ต้องการทรายที่ต้องการเขาเรียกอะไรช่วยเหลือความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดได้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำตอนนี้ก็สัญจรได้ตามปกตินะครับแล้วก็ใครนะแจ้งเตือนใครที่จองการท่องเที่ยวไว้ที่จะมาน้ำตกปิตุโกรนะครับปิตุโกรที่อำเภออุ้มผางตอนนี้ต้องเข้าไปที่เพจของการสั่งจองนะเพราะวันนี้วันศุกร์เนี่ยบางคนก็จะมาเที่ยววันพรุ่งนี้มะรืนนี้ที่จะมีน้ำมาน้ำตกปิตุโกรหรือว่าน้ำตกเปรโตลอซูเนี่ยนะครับที่อำเภออุ้มผางเขาปิดนะครับปิดที่จะให้เข้าไปเที่ยวน้ำตกเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันต้องเดินเท้าเดินเขานะฝนมันตกหนักเนี่ยครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้ใครที่จองท่องเที่ยวน้ำตกปิตุโกรไว้ก็เข้าไปที่เพจของการท่องเที่ยวของอุ้งผางหรือว่าเพจของท่านที่จองไว้นะครับเพื่อที่จะขอคืนเงินหรือว่าจะเลื่อนวันที่จะมาเที่ยวต่อไปนะครับ ก็อาจจะเลื่อนไปเป็นช่วงของเดือนหน้าเดือนหน้านี้ไม่ทราบว่าจะเปิดอยู่หรือเปล่าเพราะเดือนหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนน้ำตกทีโรสูก็จะเริ่มเปิดให้ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติกันแล้วนะอันนี้ก็เป็นใครที่จะมาท่องเที่ยวทางฝั่งของห้าอำเภอชายแดนจังหวัดตากแต่ว่าประเด็นของเราที่จะพูดคุยกันในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับยังมีการท่องเที่ยวอีกนิดนึงแต่แอบถามน้ำอีกนิดนึงครับพี่นิคมตอนนี้ฝนยังฝนหยุดแล้วหรือว่ายังตกอย
3: ู่ฝนหยุดแล้วครับฝนที่แม่สอดตอนนี้ตกเข้ามาน่าจะเป็นเดือนที่สองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนว่าทางด้านของบางจังหวัดก็จะมีฝนลดลงฝนจะไปตกหนักอีกทีวันที่25จนถึง27แล้วก็ฝนในช่วงนั้นก็จะพาดผ่านลมมรสุมจะพาดผ่านทางฝั่งของเมียนมาด้วยนะด้วยอำเภอชายแดนของแม่สอดติดกับฝั่งเมียนมาถ้ามีข่าวแบบนี้ชาวแม่สอดจะรู้เลยว่าต้องเตรียมการเพราะว่าถ้าพาดผ่านทางเมียนมามันก็จะเข้าที่แม่สอดค่อนข้างจะมีฝนที่หนาเม็ดเลยทีเดียวเหมือนกับที่ผ่านมาครับฝน8แดด4ตก8ชั่วโมงแดด4ชั่วโมง
1: ครับครับผมอาบนะในแม่สอดนะครับฝน8แดด4เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องท่องเที่ยวนิดนึงครับพี่นิคมเห็นว่าช่วงนี้พอมันเป็นช่วงที่แบบว่ากรีนซีซั่นเนอะมันเป็นกรีนซีซั่นของแม่สอดแล้วถูกไหมครับตอนนี้
3: ใช่แล้วครับใช่แล้วก็ตั้งแต่ช่วงฤดูฝนเป็นต้นมานะครับ
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่มีที่ไหนแนะนำไหมครับ
3: ที่เราได้พูดคุยกันเบื้องต้นเนาะว่าจะพามาเที่ยวที่ ทางด้านของวัดแม่เตาใช่ไหมครับวัดแม่เตาก็มีเขาเรียกว่าเป็นวิหารสีขาวนะครับที่มีความงดงามเนี่ยคล้ายๆกับที่วัดร่องขุ่นหรือว่าที่หลายคนสนใจที่เห็นภาพบอกโอ้สวยงามอยากจะมาเที่ยวกันเนี่ยในเรื่องของการสร้างวิหารนี้นะครับก็เริ่มสร้างมาประมาณเกือบ10ปีก่อนหน้านั้นนะครับวัดแม่ตาวก็มีชื่อว่าวัดสันโรงเรียนนะครับบางท่านก็บอกว่าชื่อวัดประชาราษฎร์บำรุงเนี่ยแต่ว่าได้มีการย้ายสถานที่จากเดิมที่สันโรงเรียนนะครับก็กระทรวงศึกษาธิการก็มีการประกาศตั้งวัดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2526นะครับดำเนินการมาตั้งแต่ปี2506เนี่ยนะครับจากนั้นนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับหลวงพ่อพิมพ์เนี่ยท่านได้ไปสังเวยสถานวัดไทยในเนปาลและอินเดียก็ไปเห็นวิหารที่สวยงามเนี่ยก็เอามาประยุกต์นะเอามาประยุกต์และก็สร้างแล้วก็มีความสวยงามสามารถที่จะไปท่องเที่ยวนะครับไปไหว้ขอพรเพราะว่าพุทธคุณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นด้านทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นด้านพุทธคุณเกี่ยวกับโชคลาภหรือเรื่องของความรักอะไรเป็นทั่วไปนะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5บ้านตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของวัดแม่ตาวเนี่ยจะมีอยู่แม่สอดนะครับจะมีอยู่2วัดนะครับวัดแม่ตาวที่แรกนี่ก็คือตั้งตามชื่อตำบลนะครับเป็นตำบลแม่ตาวนะครับแต่ว่าวัดแม่ตาวดั้งเดิมอีกหนึ่งวัดก็คือวัดแม่ตาวเงี้ยวหรือว่าวัดไทยใหญ่นะครับเดิมชื่อวัดแม่ตาวเช่นกันแต่ว่าตอนนี้หลายคนจะรู้จักในชื่อของวัดไทยวัฒนารามนะครับอันนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2400นะครับเปลี่ยนชื่อวัดเมื่อปี2499ที่เขาตั้งชื่อว่าวัดแม่ตาวเพราะว่าวัดนี้นะครับ อยู่ใกล้กับลำห้วยแม่ตาวนะครับลำห้วยแม่ตาวเนี่ยเมื่อก่อนนะห้วยแม่ตาวก็บอกว่ามีทองคำนะคำว่าแม่ตาวนี่คือเหมือนชาวบ้านนะครับเอากระชอนเอาอะไรนี่ไปร่อนเอาทองคำเขาเรียกว่าตาวคำนี่ภาษาคำทางภาษาเหนือนะครับเขาเรียกว่าตาวคำก็เลยลำห้วยแม่ตาววัดนี้ก็เฉลยชื่อตั้งแม่ชื่อแม่ตาวนะครับแต่ว่าพอมีการบูรณะนะครับมีสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบของพม่านะครับมีมากว่าร้อยกว่าปีแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดไทยวัฒนารามที่นี่จะมีพระพุทธมหามุนีเป็นพระพุทธรูปจำลองจากมันดาเลประเทศเมียนมาพระเจดีย์โกนาวินนะครับพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ใครที่เกิดวันอังคารเนี่ยไปขอพรได้นะครับมีความยาวประมาณ400เมตรเลยทีเดียวเนาะแล้วก็วัดแม่ตาวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับด้านของเป็นวัดไทยใหญ่จะมีชาติพันธุ์มีชาวบาโอนะครับชาวเงี้ยวอย่างเงี้ยนะฮะชาวกะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายชาติพันธุ์ที่เป็นคณะศรัทธาของวัดนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับมาขอพรแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเมยนะพอมาเที่ยวไหว้พระขอพรแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อของช้อปปิ้งได้ที่ตลาดริมเมยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปยังไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วม
2: ครับกิจภาพเนี่ยคือมีประติมากรรมสวยสดงดงามมากนะคร
3: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เขาเรียกว่าอะไรนะวัฒนธรรมทั้งทางฝั่งเมียนมาแล้วก็ไทยด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่และอีกที่หนึ่งนะเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมครับที่คุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณอานนท์เนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโรตีอง
1: ค์ใช่กำลังจะถามพอดี
3: มาเที่ยวแล้วถ้าอยากกินโรตีองค์ต้องตื่นเช้านะ
2: ครับเพราะขายเช้าใช่ไหมครับ
3: แต่แต่ตีสี่พอเจ็ดโมงเนี่ยไม่ได้กินแล้วเพราะหมดแล้วว่าที่นี่ได้รับความนิยมมากเกี่ยวกับเรื่องของโรตีองค์นะครับเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะเป็นการทำโรตีองค์แตกต่างจากโรตีธรรมดามีการนำแป้งที่เป็นแป้งชิ้นที่เดียวกับที่ทำปาท่องโกะครับมานวดเป็นแผ่นๆขนาดเท่ากับจานข้าวนะแล้วก็เอาไปแปะไว้ในโอ่งอย่างภาพที่เห็นนะครับพอแปะไว้ในโอ่งปุ๊บก็รอให้มันสุกนะร้อนเนี่ยก็เอามันพองสวยงามแล้วเอามากินกับชาร้อนเป็นชาพม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับผมนึกถึงวิธีการทำแบบเหมือนพิซซ่าเลยนะ
1: ที่เอา
3: ใช่ใ
1: ช่รสชาติมันจะแตกต่างกับแป้งแบบอื่นหรือว่าที่อื่นไหมครับ
3: ผมว่าแป้งมันหอมแล้วก็กรอบเนาะทานแล้วมันเหมือนขนมยี่ห้อหนึ่งที่ขายในห้างอะครับผมก็รู้สึกแบบนี้แบบนั้นนะผมก็ชอบทานผมก็ชอบเอามาจิ้มนมแล้วก็กินกับชาอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มันเป็นอาหารหวานเหรอครับ หรือว่าเป็นอาหาร
3: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นอาหารหวานครับแต่ว่าชิ้นที่เดียวกับที่เขาเอาไปกินกับแกงกะหรี่หรือว่าแกงพวกแกงอุ๊บอะไรนี่ก็สามารถทำได
2: ้
3: เพราะว่ามันเป็นอาหารที่มาจากฝั่งของอินเดียหรือว่าทางฝั่งของชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าที่แม่ต่อเนี่ยครับเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมเนาะเป็นชุมชนอิสลามที่น่าจะใหญ่ที่สุดของภาคเหนือมีความหลากหลายด้านของอาหารได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็นักท่องเที่ยวมานี่จะชอบไปนั่งทานบรรยากาศเห็นผู้คนสัญจรผ่านไปมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับโอ้โหก็เห็นจากภาพที่ทางสวทแม่สอดส่งมานี่คือผม
1: เรากินกับแกงเนี่ยเห็นไหม
2: ผมมีความรู้สึกว่าอยากออกจากห้องส่งแล้วหาอะไรทานแล
1: ้
2: ว
3: ว่างว่างว่างว่างเต้าพามา
1: เที่ยวมาคือมันต้องเช้ามากมากคืออย่างนี้พี่นิคมผมมาเคยไปแม่สอดแล้วก็เพื่อนผมไปหาเพื่อนนะแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าต้องมากินโรตีโอ่งแต่ปรากฏว่าคือตื่นมาไม่ทันไม่เคยทันสักที
3: ใช่ใช่ใช่ต้องตื่นเช้าเพราะว่าเขาก็จะขายนักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวก็จะนิยมไปกันเช้าเช้านะบางคนก็ปั่นจักรยานอะไรไปอย่างเงี้ยครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่สามารถจะไปชิมไปชมกันได
2: ้ครับฟังแล้วอยากไปแม่สอดเลย
1: สุดท้ายครับพี่คงชวนเที่ยวกันอีกสักนิดนึงครับแม่สอดในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้ครับ
3: ครับสำหรับที่อำเภอแม่สอดนะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นอำเภอเล็กๆที่ไม่น่าจะมีอะไรถ้าหากมาแล้วก็จะได้สัมผัสแบบติดใจนะครับอาจจะดูว่าเป็นภาพของอำเภอชายแดนที่ไม่ค่อยเจริญแต่ที่จริงแล้วที่นี่เนี่ยครับมีมูลค่าการค้านับหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับเพราะว่ามีด่านศุลกากรที่ค่อนข้างจะมีการซื้อขายกันค่อนข้างจะมีมูลค่าสูงนะครับมีทั้งห้างสรรพสินค้าโรงแรมระดับ4ดาวแนวรีสอร์ทหรือว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยและเรียกได้ว่ามีร้านอาหาร1ร้านที่ได้รับสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลก16แห่งของโลกด้วยนะครับถ้าหากมาที่นี
2: ่
3: แล้วก็อาหารเนี่ยโอ้โหก็เป็นอาหารพื้นถิ่นเนาะท่องเที่ยวธรรมชาติจะไปตั้งแคมป์กับอุทยานแห่งชาติขุนพะวอน้ำตกทารลักษ์ถ้ำสีฟ้าหรือว่าจะมาแช่ออนเซนที่น้ำพุร้อนก็สามารถทำได
2: ้
3: อาหารก็อร่อยนะอย่างที่พูดไปโรตีโอ่งแล้วก็ยังมีขนมจีนน้ำหยวกข้าวซอยนะขนมเซิงเปียฮันละวาหรือว่าเมี่ยงคำเมี่ยงคำนี่เพื่อสุขภาพนะหลายคนก็บอกเป็นเมี่ยงโหลหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะใส่ของที่แบบเป็นสมุนไพร12ชนิดนะสินค้า GI ก็จะมีแปจ่อเขียวกล้วยหอมทองนะครับมากินอาหารตามฤดูกาลจะเป็นแกงแปจีแกงเห็ดถอบอย่างเงี้ยนะฮะก็คือสามารถที่จะเดินทางมาได้นะทั้งการเดินทางแบบรถโดยสารประจำทางเป็นบขสกรุงเทพแม่สอดมีอยู่ทุกวันนะก็มีน่าจะมีหลายเที่ยวมีทั้ง VIP มีป.1 นะหรือจะสะดวกขับรถมาก็สามารถดำเนินการทำได้แบบสะดวกสบายเลยทีเดียวเพราะว่าถนนตอนนี้4เลนทั้งหมดแล้วนะครับถ้ามีสตางค์หน่อยข
1: ึ้
3: นเครื่องมาได
1: ้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แม่สอดนะครับ
2: พี่นิคมจะมาเจอพี่นิคมที่กรุงเทพหรือเปล่าน
1: ั่นสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเผื่ออาจจะแวะไปแม่สอดก่อนละกันนะครับวันนี้
3: จะรอต้อนรับเลย
1: ขอบคุณนะครับพี่นิคมแล้วก
2: ็
1: เวลาไปพร้อมกันเลยเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวใกล้สี่โมงแล้ว
2: หมดเวลาแล้ว
1: นะคร
2: ับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
8: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานกิโลเมตรที่สูงกว่า600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาระแดงอำเภอพัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจะส่งกำลังคนเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อเตือนแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนายอิทธิเดชสุพงศ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเตือนประชาชนระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงสูญเสียเงินและไปทำงานแบบผิดกฎหมายโดยวิธีการของคนร้ายมักโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารและงานอื่นๆผ่านทางเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิดเฟซบุ๊กหนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเรานะคะวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะนำทีมโดยหัวหน้าชุมจิรพรแว่นประชาน้องนิดณประชาพิชาพัทรวิทย์นะคะแล้วก็น้องตองสุภาวดีวงจำรัดเจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่สวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ใช่พี่บุญประกอบอบกลิ่นต่างหากเห็นไหมคะคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่เราเยอะมากเลยนะคะเปลี่ยนเข้าวงเข้าเวรกันอุตลุดเลยนะขยันขันแข็งกันทุกคนพี่น้องเราไม่ต้องห่วงเลยใครมีอะไรก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยที่หมายเลข0817159551 0817159552และ0817159553นะมือถือนี่โทรมาได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาออกอากาศหรือไม่ออกอากาศก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเบอร์ที่ห้องส่งก็โทรมาเลยค่ะ022769717และ022769721นะคะ5หมายเลขนี้เพื่อพี่น้องประชาชนใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ณวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะในพื้นที่นะที่เกิดอุทกภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่น่านตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นน้ำลดนะฮะแต่ที่ต้องเตรียมนะฮะตั้งรับกันก็คือน้ำโขงหนุนอีกนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในการรับมือของหน่วยงานภาครัฐก็มีการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนเรามีสายของท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคค่ะท่านผู้ว่าจักรพงษ์คำจันทร์ให้เกียรติสนทนากันนะพูดคุยกันสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าจักรพงษ์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนอนลงมาครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะในพื้นที่จังหวัดน่านนะฮะอย่างที่เราเกาะติดสถานการณ์ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะฮะการประปาส่วนภูมิภาคของเราเข้าไปดูแลเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ของประชาชนเป็นยังไงบ้างครับท่านคะ
2: ครับก็เราได้รับผลกระทบอยู่2สาขานะครับก็คือสาขาท่าวังผาซึ่งจะมีหน่วยบริการปัวนะครับที่วันแรกที่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ที่การประปาสาขาน่านนะครับทีนี้ตอนนี้ทั้งหมดนี่นะครับก็สามารถที่จะผลิตน้ำได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ที่สาขาปัวเนี่ยยังมีปัญหาในการซ่อมท่อที่ได้รับผลกระทบจากการน้ำพัดท่อหักครับ
1: อืมค่ะค่ะอันนี้คือในสองพื้นที่นะฮะแต่ว่าทั้งนี้เราก็สามารถจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเป็นปกติแล้วนะฮะท่านคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องการจ่ายน้ำแล้วนะฮะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะพี่น้องประชาชนต้องการน้ำล้างบ้านนี่ก็เพียงพออย่างนั้นเลยใช่ไหมครับท่านคะ
2: ครับก็ตอนนี้การผลิตนี่ก็ผลิตได้ครบทั้งหมดเพียงแต่จะมีที่สาขาปัวนะครับที่ว่าสามารถให้บริการณวันนี้ได้อยู่ประมาณ 98% ก็จะเร่งรัดให้รีบซ่อมให้เสร็จให้ไวหลังจากที่ระดับน้ำลดลงเราสามารถที่จะเข้าซ่อมท่อได้นะครับ
1: ค่ะแล้วในพื้นที่ยังต้องการสนับสนุนพวกน้ำดื่มอยู่ด้วยไหมคะท่านคะ
2: ครับในส่วนของน้ำดื่มนะครับเราได้มีน้ำดื่มบรรจุขวดนะครับซึ่งเราก็ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมน้ำดื่มบรรจุขวดที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะมีที่อยู่ในของที่สาขาน่านวันแรกนี่มีอยู่พันขวดแล้วก็ไปส่งให้ศูนย์พักพิงแล้วก็วันถัดมาก็จะมีเราส่งน้ำจากเขตที่เชียงใหม่ที่แพร่เข้าไปนะครับณ ปัจจุบันเนี่ยเราส่งน้ำบรรจุขวดเข้าไปช่วยแล้ว1,000 ขวดนะครับ
1: ค่ะค่ะถ้าหากว่ามีการร้องขอก็มีกำลังส่งที่จะไปสนับสนุนได้เป็นหลักหมื่นขวดเลยไหมฮะท่านาถ้าเกิดเรียกกันฉุกเฉินเนี่ยค่ะ
2: ใช่ครับเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วครับ
1: อืมค่ะตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งนะท่านผู้ว่าจักรพงษ์ค่ะนอกเหนือจากที่น่านที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายตอนนี้ได้ข่าวมานะคะบอกว่าน้ำโขงหนุนนะฮะที่อำเภอโขงนะฮะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปุ๊กไม่แน่ใจว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่โขงเจียมมีรายงานเข้ามาบ้างไหมครับในพื้นที่ตรงนั้นเราต้องเตรียมรับมือยังไงต่อไหมครับท่านผู้ว่าคะ
2: ครับในส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับเราก็จะให้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับตัวมอเตอร์นะครับแต่ทีนี้ว่าที่โขงเจียมเนี่ยจะเป็นวางอยู่บนแพนะครับโอกาสที่จะน้ำจะท่วมก็คงจะน้อยนอกจากจะโดนกระแสน้ำแรงแล้วมันกระทบกับตัวแพแล้วก็ในส่วนของสารเคมีเราก็ให้เตรียมความพร้อมไว้นะครับในช่วงที่มีการน้ำหลากต่างๆนะครับ
1: ค่ะฉะนั้นในพื้นที่ของโขงเจียมนะฮะเราเองเฝ้าเกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะฮะไหนๆได้มีโอกาสคุยพร้อมกันนี้ฉันขออนุญาตเชื่อม2สายเลยนะฮะมีสายท่านแหนมเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแหนมเภออานนท์หนุนชูอยู่ในสายพอดีเลยนะฮะเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวคุยกันเลยนะฮะคุยกันเลยนะท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับท่านแหนมเภออานนท์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพอดีเลยค่ะท่านนายอำเภออานนท์ครับตอนนี้เรามีสายของท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านจักรพงษ์คำจันทร์นะให้สัมภาษณ์อยู่ประเด็นที่ช่วยเหลือน่านแต่พอทราบว่าที่โขงเจียมก็เริ่มน่าห่วงเหมือนกันก็เลยขออนุญาตเชื่อมสายเผื่อได้คุยแล้วก็ประสานความช่วยเหลือกันได้โขงเจียมตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงเรื่องของระบบน้ำดื่มน้ำใช้ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือไหมท่านนายอำเภอว่ามาเลยค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ในปัจจุบันนะฮะในสถานการณ์ของอำเภอโขงเจียมนะครับอันนี้คือข้อมูลของเมื่อเช้าวันนี้ก็คือเวลา 7:37 นาทีแม่น้ำโขงเนี่ยจะเต็มตลิ่ง14เมตรกับอีก50เซนติเมตรนะครับก็ปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ3เซนติเมตรนะฮะทีนี้ในส่วนของแม่น้ำมูลเนี่ยน้ำเต็มตลิ่ง 13.50 เมตรนะครับปัจจุบันก็สูงกว่าตลิ่งประมาณ86เซนติเมตรนะครับสำหรับในเรื่องของน้ำดื่มหรืออะไรตอนนี้เราไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่ในช่วงของริมตลิ่งนะคร
1: ับ
3: คือยังไม่ได้เป็นเพิ่มในของพื้นที่ขนาดใหญ
1: ่ค่ะค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามนะถ้าหากมีอะไรนี่ทางท่านผู้ว่าจักรพงษ์การประปาส่วนภูมิภาคเราพร้อมเลยใช่ไหมครับท่านคะ
2: ใช่ครับครับเดี๋ยวจะได้สั่งการในพื้นที่กำชับอีกทีครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้เรามีเรื่องของรถทำน้ำดื่มด้วยไหมครับท่านผู้ว่าคะ
2: ใช่ครับเรามีตู้ผลิตน้ำดื่มนะครับขนาด250ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะถ้ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเข้าไปประจำในพื้นที่ได้ครับ
1: นะครับตัวนี้ก็เบาใจได้นะในเรื่องของระบบน้ำประปานะครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าจักรพงษ์คำจันทร์อย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคราวนี้ท่านนายอำเภออานนท์ค่ะ
3: ครับผมคร
1: ับ ริมตลิ่งเนี่ยเริ่มท่วมสูงนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนนี่ที่อยู่ริมตลิ่งต้องออกมาหรือยังคะหรือยังไม่จำเป็นต้องย้ายออกมาคะ
3: ก็จะมีบางส่วนออกมาแล้วครับ
1: เอาบางส่วนเราให้ย้ายออกมา
3: ประมาณ20ครัวเรือน51คนตอนนี้ได้มาออกจากพื้นที่รูปต่ำมาอยู่ในพื้นที่สูงเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดสถานการณ์นั้น
3: เทศบาล
1: ดำเนินการยังไงคะท่านคะ
3: ทางเทศบาลตำบลบ้านด่านของเจียมก็จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการจัดหาพื้นที่นะครับแล้วก็มีเต็นท์ชั่วคราวให้อยู
1: ่
3: นะครับสำหรับในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของนั้นก็จะมีหน่วยราชการที่เข้ามาช่วยเหลือเช่นหน่วยสถานีเรือนะครับของทางรขอแล้วก็ในส่วนของทางกองอาสารักษาดินแดนอำเภอของเจียมที่11ครับก็ได้มีการจัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของครับ
1: ค่ะนี่คือการเตรียมพร้อมนะในพื้นที่ของอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเราก็เฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนะฮะมีอะไรท่านนายอำเภออานนท์ติดต่อนะฮะถ้าหากว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะช่วยอะไรได้ด้วยความยินดีเลยนะฮะท่าน
3: ครับผมครับก็ช่วงนี้ก็เพียงแต่ว่าสำหรับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในกรณีของอุทกภัยนะครับจำได้ว่าในสายน้ำขนาดไหนก็ตามจะว่าเป็นน้ำโขงหรือน้ำชีหรือน้ำมูลหรือแม่น้ำอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยทุกแห่งนะครับก็ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตัวนี้ก็จะมีส่วนนี้เลยช่วยในการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะต้องเผชิญเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับหากเราไม่มีการเตรียมตัวปัญหาก็จะตามมาแต่ถ้าเกิดเรามีความพร้อมในการเตรียมตัวเนี่ย ในการเคลื่อนที่หรือการแก้ไขปัญหาจะค่อนข้างจะสะดวกครับว่าทุกคนมีความพร้อมแล้วครับ
1: ค่ะยินดีเลยนะคะนี่เราห่วงใยทุกพื้นที่นะฮะทั้งเหนือทั้งอีสานเลยนะฮะขอบพระคุณท่านนายอำเภอนนท์อนนท์หนุนชูขอบพระคุณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือของเจียมอุบล นะฮะคุณผู้ชมเอาละค่ะไปติดตามอีกจากหนึ่งส่วนด้วยการส่วนของสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านนะฮะพี่กัมปนาทพอจิตพร้อมอยู่ในสายกับเราค่ะพี่กัมปนาทค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านและผู้ชมในรายการพี่อนุมาครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างพี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผู้สื่อข่าวเราลงไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคะ
4: ตอนนี้แบ่งเป็น3โซนหลักๆก็แล้วกันนะครับโซนเหนือก็คืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็เร่งฟื้นฟูครับน้ำลดลงเกือบจะหมดทุกพื้นที่แล้วบางส่วนที่ท่วมขังอยู่อาจจะเป็นที่ลุ่มต่ำอะไรเงี้ยครับทางชลประทานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสูบน้ำระบายออกนะครับโซนเหนือยังได้รับความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะที่อำเภอปัวครับถนนสะพานเสาไฟฟ้าหลายต้นนะครับที่ล้มทับเส้นทางสางทางอยู่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทั้งไฟฟ้าทั้งแสงทางหลวงก็เร่งเคลียร์พื้นที่เคลียร์เส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรได้สะดวกกันนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของไฟต่างๆก็เร่งซ่อมแซมให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เยียวยาศูนย์พักพิงเดิมหลายจุดทั้งติดกว่า15แห่งทั้งจังหวัดนะครับก็มีผู้ที่ไปพักพิงอยู่ส่วนใหญ่ก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วนะครับก็ไปเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองส่วนกลางที่อำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงครับน้ำก็ลดลงต่อเนื่องตามลำดับนะครับโดยขณะนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็ยังมีท่วมขังอยู่บางจุดที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่ตลาดสดตั้งจิตนุสรที่บ้านดอนสีเสริมบ้านดอนแก้วเป็นต้นนะครับก็ตอนนี้ลดระดับลงเรื่อยๆแล้วทางเทศบาลเองก็เปิดประตูระบายน้ำเกือบจะทุกบ้านแล้วนะเพราะว่าระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะครับแล้วก็เร่งสูบน้ำออกโดยเครื่องสูบน้ำหลายจุดเลยของเทศบาลแล้วก็ของทั้งโครงการชลประทานด้วยนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็เดินหน้าฟื้นฟูนะฮะ
4: ครับส่วนโซนใต้ฮะโซนท้ายน้ำเนี่ยก็รับน้ำมวลน้ำจากทั้งโซนเหนือและโซนกลางอยู่นะครับที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำเลยตะลิ่งอยู่ที่ 6.5 เมตรแต่ระดับน้ำล้นไปที่ 8.8 เมตรจุดสูงสุดที่พีคเนี่ยประมาณช่วงกลางคืนที่ผ่านมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลดลงตามลำดับครับลดลงเรื่อยๆก็ยังตรงๆอยู่เนื่องจากมวลน้ำไหลไปรวมกันอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ชุมชนที่เป็นพื้นที่ท่วมก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เดิมครับพื้นที่เสียงแล้วก็ที่ลุ่ม2ตำบลที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะฮะ
1: ค่ะ
4: ก็ได้รับการดูแลแล้วก็เขาก็สามารถปรับตัวแล้วก็อยู่กับเหตุอุทกภัยนี้ได้มาอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่าเกิดความกังวลหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะฮะก็อยู่กับน้ำได้อะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
4: สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ค่อยห่วงน่านแล้วนะถ้าฟังอย่างที่พี่กล่าวมาแต่ต้องไปห่วงแถวอีสานนิดหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูใต้เอาสลับการช่วยกันที่ไหนหนักเราก็ต้องมุ่งความช่วยเหลือไปที่นั่นก่อนเลยนะฮะถ้าหากว่าทางนั้นมีอะไรต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะพี่
4: ยินดีครับขอบพระคุณคร
1: ับ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: เอาละครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะใครที่อยู่ในพื้นที่น่านหากไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่ไม่เพียงพออยากให้ช่วยตรงไหนเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้นะที่รายการของเราส่วนที่อุบลของเจียมถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นความเดือดร้อนเสียหายนักนะฮะยังแค่เตรียมพร้อมรับมือนะแล้วก็ย้ายประมาณสัก20ครัวเรือนที่อยู่ริมตลิ่งออกไปแต่เราตั้งรับกันแล้วนะใครที่อยู่พื้นที่แถวนั้นพ่อแม่พี่น้องใครอยู่แถวอำเภอขวงเจียมส่งโทรไปถามพ่อแม่ให้หน่อยนะฮะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์น่าไว้ใจแค่ไหนหรือตรงไหนไม่น่าไว้ใจก็บอกกันได้นะคะและเราก็ยังมีประเด็นที่คุณผู้ฟังหลายท่านที่ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเท่านั้นนะฮะในสถานการณ์อื่นๆที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก่อนพี่น้องประชาชนก็ยังแจ้งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะทีมงานหลังไมค์ของเราก็พร้อมที่จะตรวจสอบแล้วก็ประสานงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะอย่างเมื่อดิฉันไม่แน่ใจ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งค่ะที่มีคุณผู้ฟังขอความช่วยเหลือเข้ามานะฮะก็เป็นผู้พิการประเภท3อ่ะนะก็คือบกพร่องทางการเคลื่อนไหวนะบอกว่าทุกวันนี้ค่อนข้างจะลำบากเรื่องของการใช้ชีวิตนะอย่างเช่นการล้างจานหุงข้าวเนี่ยเพราะว่าในห้องเช่าที่อยู่เนี่ยไม่มีจุดล้างจานนะฮะเขาใช้อ่างล้างหน้าล้างจานแทนนะในห้องน้ำซึ่งมันก็ ทุลักทุเลเมื่อดูกับร่างกายอ่ะนะฮะจะลุกจะเดินจะเหินก็ยากมากอยากได้ซิงค์ล้างจานอ่ะนะฮะล่าสุดอยู่ที่บางโพนะฮะคุณพี่เขาพวกจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขอไปทีมงานหลังไมค์น้องนิกนะฮะน้องนิกนภัชชาลงพื้นที่ไปแล้วนะอ๋อพี่บุษกรใช่ไหมฮะทีมงานได้เดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้ามารายงานให้ทราบเลยนะแต่ตอนนี้ไปที่สายคุณกรกฎภูมิผู้สื่อข่าวสวทอุบลราชธานีจะช่วยรายงานสถานการณ์ภาพรวมที่อุบลเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะพี่กรกฎคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับอนุบาลแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
1: จ้าเป็นยังไงบ้างที่อุบลเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เมื่อกี้นี้คุยกับนายอำเภอของเจียมไปบ้างแล้วนะแต่ถ้าโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างพี่กรกฎคะ
5: ครับสำหรับอุบลวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ได้เห็นภาพรวมกันนะครับสำหรับอุบลราชธานีนะครับถือว่าเป็นจังหวัดปลายน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนี่นะครับเวลาน้ำหลากต่างๆนี่นะครับก็เป้าหมายหลักๆก็ต้องเฝ้าระวังที่อุบลราชธานีด้วย มีแม่น้ำสำคัญ3สายนะครับที่ไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงซึ่งสถานการณ์แม่น้ำชีนะครับที่สถานีวัดน้ำอำเภอเขียงในนะครับระดับตลิ่งอยู่ที่11เมตร80เซนติเมตรนะครับระดับน้ำวันนี้อยู่ที่4เมตร85เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน14เซนนะครับแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่6เมตรกับอีก95เซนติเมตรส่วนแม่น้ำมูลนะครับที่สถานีวัดน้ำ F7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญเวลาฤดูน้ำหลากเนี่ยนะครับผลกระทบในพื้นที่ริมฝั่งทั้งอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบนะครับมักจะได้รับผลกระทบก่อนใครนะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ระดับตลิ่งอยู่ที่7เมตรนะครับระดับน้ำวันนี้อยู่ที่3เมตร21เซนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21เซนติเมตรแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก3เมตร73เซนติเมตรส่วนแม่น้ำโขงนะครับที่อำเภอโขงเจียมนะครับระดับตลิ่งอยู่ที่14เมตร50เซนนะครับซึ่งวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ14เมตรเศษๆนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน17เซนแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ3เซนเพียงแค่3เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของช่วงสายๆที่ผ่านมา นะครับแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงนะครับที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลนะครับคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ก็คือวันที่21สิงหาคมเนี่ยนะครับซึ่งทางจังหวัดเองก็เฝ้าระวังอยู่คาดว่าจะสูงขึ้นนะครับสูงกว่าระดับเตือนภัยประมาณสัก20เซนติเมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งในเบื้องต้นนี่นะครับมีพื้นที่เสี่ยงนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อุบลเนี่ย12ตำบล5อำเภอนะครับก็มีตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราชนะครับแล้วก็ที่อำเภอศรีเมืองใหม่ก็คือตำบลหนามแท่งอำเภอโพไซนี่จะเป็นตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงแล้วก็อำเภอของเจียมจะมีตำบลนาโพกลางแล้วก็ตำบลห้วยไผ่แล้วอีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอนาตาลนะครับจะมีสองตำบลก็คือตำบลพลานแล้วก็ตำบลนาตาลซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแจ้งเตือนก็คือมีทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งในรูปแบบของเซลล์บอดแคสเข้ามาด้วยนะครับให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับได้ยกทรัพย์สินต่างๆขึ้นสู่ที่สูงเลยก็พยพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเด็กหรือว่า
1: ผู้พิการ
5: เตียงใช่ครับกลุ่มเปราะบางต่างๆนี่ออกมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ต้องพิงชั่วคราวไว้นะครับพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับคุณอนุมาครับเอาทรัพย์สินต่างๆไปไว้ที่ศูนย์ต้องพิงแต่ว่าตัวเองเนี่ยนะครับ
1: ยังอยู่ที่บ้าน
5: ที่บ้านญาติไปพักอยู่ที่บ้านญาติก็มีนะครับส่วนบางคนไปอยู่ที่ยังอยู่ที่บ้านตัวเองคืออยู่ที่ชั้น2ก่อนนะครับถึงแม้ว่าน้ำที่จะไหลท่วมในพื้นที่บ้านเองเนี่ยยังไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ไว้ใจนะครับยังไม่ไว้ใจก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่นะครับในการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการนะครับทำงานร่วมกันมีเรือท้องแบนเครื่องจักรกลต่างๆเครื่องสูบน้ำต่างๆและโดมลงไปในพื้นที่ 4-5 อำเภอซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยกับแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับและก็มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังกันตลอดเวลามาดูสรุปสถานการณ์ล่าสุดในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนเนี่ยนะครับอุบลราชธานีมีพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตรรวมถึงเรื่องของถนนสะพานต่างๆนี่นะครับทั้งหมด11อำเภอด้วยกันนะครับด้านการดำรงชีพนะครับจะมี3อำเภอ4ตำบล12หมู่บ้านอันนี้ราษฎรจะเดือดร้อนอยู่ประมาณสัก60กว่าครัวเรือนนะครับ145คนก็มีการอพยพมาทั้งหมดนี่นะครับ57ครัวเรือนนะครับ130กว่าคนด้านการเกษตรใน10อำเภอ39ตำบล192หมู่บ้านนะครับ 3,900 กว่าครัวเรือนทางด้านการเกษตรที่เดือดร้อนนะครับพื้นที่การเกษตรเบื้องต้นนะครับคาดว่าเสียหายประมาณ 25,000 ไร่นะคร
1: ับ ค่ะตอนนี้แต่ยังไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติใช่มั้ยฮะท่าน
5: ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว3อำเภอนะครับก็มีอำเภอเดชอุดมอำเภอนาเยียแล้วก็อำเภอวาดินชำราบในส่วนนี้นะครับก็จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลซึ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่การเกษตร
1: ครับ
5: ในเรื่องของการช่วยเหลือก็ทุกภาคส่วนก็เฝ้าระวังกันอยู่นะครับอ
1: ัน
5: นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสถานการณ์ในวันนี้ครับ
1: ชัดเจนดีมากเลยต้องขอบพระคุณนะฮะคุณกรกฎพี่กรกฎมากๆเลยเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันมีอะไรต้องการความช่วยเหลือแจ้งด่วนเลยนะฮะพี่เพราะว่าพี่น้องคนอุบลนะฮะก็พลัดถิ่นไปอยู่หลายที่ได้ยินข่าวเมืองอุบลก็เป็นห่วงเป็นใยกันเนาะ
5: ครับสวทน่านเหมือนกันที่จังหวัดน่านครับเมื่อก่อนผมบรรจุครั้งแรกอยู่ที่สวทน่านครับให้กำลังใจกันทั้งชาวสวทน่านทั้งพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่แล้วก็มีสายด่วนปภ1784นี่สามารถที่จะแจ้งเตือนขอรับการช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันแล้วก็ทางวิทยุแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ
1: ์
5: สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ
1: แน่นอนขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่กรกฎขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะจากคุณกรกฎผู้สื่อข่าวสวทของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเราก็ยังสลับสับเปลี่ยนกันนะพ่อแม่พี่น้องจะช่วยกันรายงานสถานการณ์มาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ในทุกร้อนต่างๆติดตามกันในรายการของเราต่อนะเดี๋ยว0817159551-3ย้ำเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลยนะฮะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยกันต่อค่ะ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์ 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะตอนนี้เราติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วก็เตรียมการด้วยนะฮะเพราะว่าเผื่อญาติพี่น้องใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็คงจะมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วนะฮะไปที่สายท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชค่ะท่านรองไพฑูรย์เก่งการช่างพร้อมอยู่ในสายนะฮะสวัสดีค่ะท่านรองเลขาไพฑูรย์ค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: ค่ะท่านรองไพฑูรย์ครับตอนนี้สถานการณ์นะทั้งภาคเหนือภาคอีสานเรื่องน้ำเนี่ยค่ะทางสทนชเราจับตาแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
14: ้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของภาคเหนือก่อนนะครับผมก็ในส่วนของตัวอำเภอปัวตัวอำเภอเมืองแล้วก็ทางผ่านในรถลงแล้วแต่น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นที่ตัวอำเภอเวียงสาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมแล้วก็น่าจะทรงตัวอีกประมาณสัก2วันนะครับน้ำจะค่อยๆลดลงแล้วก็ไหลเข้าสู่เขื่อนศิริกิติ์นะครับผมในส่วนของลุ่มน้ำน่านนะครับผมในส่วนของลุ่มน้ำยมที่เราจะเห็นว่าน้ำท่วมที่ตัวศรีสัตยนารายณ์ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับก็ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำยมนะครับก็ไหลลงสู่ที่ตัวเมืองสุโขทัยแต่ด้วยมีการบริหารการโดยใช้ประตูหาดสะพานจันทร์นะครับในการบริหารน้ำป่านคลองยมน่านเนี่ยก็ยังสามารถบริหารการได้นะครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับในภาพรวมเนี่ยน้ำที่ตรงนครสวรรค์ที่เป็นจุดรวมของแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านก็ยังอยู่

0: ไม่ได้รับผลกระทบนะครับผมส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตรงเขื่อนไซบรีนะครับก็มีการเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ10,000 กว่าเล็กน้อยนะครับตุรกีแล้วก็ในเขื่อนจริงของจีนเนี่ยก็ระบายที่2,000 กว่านะครับผมซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่ตรงเชียงคานที่หนองคายที่นครพนมมุกดาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับตอนนี้ยังทรงตัวแต่ที่โขงเจียมนะครับก็มีฝนตกในพื้นที่ด้วยแล้วก็ในพื้นที่ด้านท้ายทั้ง3อำเภอไม่ว่าจะเป็นโขงเจียมเขมราชนะครับและโพไซก็ปริมาณน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยประมาณ30 เซนติเมตรนะครับผมซึ่งตรงนี้ทางจังหวัดทางหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปช่วยเหลือส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีการเตรียมการเพราะว่าในวันที่23เนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับผมหรือก็จันทบุรีตราดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของขณะนี้ก็มีเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวานที่ตัวลำน้ำเมยที่จังหวัดตราดที่แม่สอดนะครับผมแต่ก็เป็นน้ำลักษณะท่วมฉับพลันแล้วก็ลดลงนะครับผมและจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมเล็กน้อยนะครับที่แม่เสลียงที่แม่ฮ่องสอนนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของระดับน้ำและปริมาณน้ำของประเทศเราครับผม
1: ค่ะซึ่งทางสธนช.เราก็ติดตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นศูนย์รวมข้อมูลนะฮะในสถานการณ์น้ำให้กับทุกๆหน่วยงานได้ผูกกำลังทำงานร่วมกันด้วยนะฮะท่านไปทุนอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างไหมคะท่านคะทิ้งท้ายเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับปีนี้คาดว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ไม่เกิดสภาวะน้ำท่วมที่เป็นเหมือนแบบปีที่แล้วนะครับส่วนในลุ่มน้ำโขงเนี่ยครับหลังจากผ่านวันที่23 24 25ไปแล้วเนี่ยก็เหตุการณ์ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำทั้งเขื่อนในประเทศลาวโดยผ่านกระบวนการ MRCS ได้นะครับผมแล้วก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับต้องเฝ้าระวังดูแลข้อมูลในส่วนของที่ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยเช่นกรณีที่น่านเนี่ยนะครับถ้าได้รับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นของกรมเชื้อกน้ำหรือของเซลล์ไวแคร์ของกรมปภก็ให้ปฏิบัติตามแล้วก็มีการซักซ้อมนะครับว่ากรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการดูแลตามแผนที่เป็นเหตุที่ซักซ้อมกันมาครับผม
1: อืมค่ะเอาละค่ะเป็นข้อมูลนะฮะที่เราติดตามในหลายๆภาคส่วนด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีการวิเคราะห์ประเมินผลด้วยทำให้หลายหน่วยงานเอาไปใช้ในการวางแผนต่อเนื่องด้วยนะฮะขอบพระคุณท่านรองเลขาไพฑูรย์เก่งการช่างขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะจากรองเลขาสธนช.นะฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเราจะไปกันนะฮะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะตอนนี้แม่สอดแม่ระมาดเป็นยังไงบ้างนะท่านผู้ว่าชูศักดิ์รู้ยิ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าชูศักดิ์คะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าชูศักดิ์คะตอนนี้น้ำเมยของเราอะค่ะ
2: ครับพอดีวันนี้ผมมาอยู่กรุงเทพเนื่องจากมาเข้าเฝ้าหน่วยประเทศแล้วก็ได้รายงานจากพื้นที่ด้วยเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักในพื้นที่แถบที่เป็นชายแดนนะครับจังหวัดตากแบ่งเป็น2ส่วนนะครับมี9อำเภอ4อำเภอเนี่ยอยู่ตอนอยู่พื้นราบแล้วก็5อำเภอนะตั้งแต่ท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดพบพระแล้วก็อุ้มผางอยู่ชายแดนซึ่งฝนจะตกแนวชายแดนแล้วก็ตกจากพม่าด้วยทำให้น้ำไหลลงแม่น้ำเมยนะครับซึ่งไหลจากพบพระแล้วย้อนขึ้นเหนือนะครับแม่น้ำเมยจำนวนมากนะฮะทำให้กลางคืนนะครับ4:00 น้ำล้นแม่ตลิ่งแม่น้ำเมยแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเทศบาลนครแม่สอดแต่ก็ท่วมสูงประมาณ5 เซนนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับก็ต้องเคลียร์คายนะครับ
1: แต่ว่าในช่วงนี้นะฮะก็เตรียมพร้อมรับมือกันเต็มที่นะฮะท่านชูศักดิ์คะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เราก็ได้แจ้งเตือนนะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามเฝ้าระวังนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่มากนะครับแค่น้ำมาล้นตลิ่งนะครับแต่ว่าตอนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติหมดแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับดินแม่น้ำเมยนะครับสองฝั่งซึ่งก็เกิดเป็นยามทุกปีนะครับแล้วก็ชาวบ้านสองฝั่งคลองก็ทราบอยู่นะครับเขาก็
1: เตรียมตัวเตรียมพร้อมอยู่ใช่ไหมท่าน
2: ครับครับครับเตรียมพร้อมครับ
1: ค่ะเราก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะท่านผู้ว่าชูศักดิ์เพราะว่า

0: น่านก็ท่วมอุบลก็ตั้งรับเอาตากีกันนะฮะห่วงกันทั้งโอ้โหห่วงทั้งเหนือทั้งอีสานเลยอะนะฮะเราพอรู้ว่าแถวแม่น้ำเมยเริ่มล้นตลิ่งก็ติดตามกันเลยนะคะแล้วในส่วนนี้ท่านผู้ว่าชูศักดิ์ฝากอะไรกับประชาชนหน่อยไหมครับเผื่อใครมีญาติพี่น้องอยู่ที่แม่สอดอยู่ที่แม่ระมาดอะค่ะ
1: ก็ต้องเฝ้าติดตามข่าวสารของสถานการณ์นะครับซึ่งก็แจ้งเตือนอยู่ตลอดตอนนี้ก็แจ้งเตือนไปทุกตำบลหมู่บ้านนะครับให้ติดตามการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนมาเติมหรือไม่นะครับถ
0: ้
1: าฝนไม่มาเติมเพิ่มนะครับสถานการณ์ก็จะค่อยๆ คลี่คลายนะครับก็ยังไงก็ตามทุกอำเภอนะครับทุกอบต.นะครับทุกเทศบาลก็เตรียมพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับ
0: ค่ะขอบพระคุณ
1: ท่านตอนนี้ก็ถือว่าไม่รุนแรงครับ
0: ค่ะดีแล้วค่ะจะได้คลายความกังวลใจนะฮะขอบพระคุณท่านผู้ว่าชูศักดิ์อย่างยิ่งค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่
0: ะคุณผู้ฟังค่ะเราห่วงใยกันนะฮะทั่วประเทศไทยพื้นที่ไหนมีสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็ต้องรีบติดตามดูแลกันนะฮะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ห่วงใยนะฮะส่งแชททักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อนะฮะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะท่านผู้ว่ารณิดาเหลืองทิศิกุลนะคะท่านผู้ว่าผู้หญิงด้วยนะฮะท่านรณิดานี่ก็บอกว่าตอนนี้ในเมืองสกลนครเรายังเป็นห่วงอยู่นะคะก่อนหน้านี้นครพนมใช่ไหมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ยินข่าวจากสกลจากนครพนมตอนนี้สกลก็ยังไม่ได้ไว้วางใจนะยังไม่ได้ไว้วางใจเท่าไหร่นักนะคะหลายคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะขอให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเป็นผู้ช่วยได้นะสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะไปที่สายของท่านผู้ว่ารณิดาเหลืองทิตศิกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่ารณิดาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเรียนถามท่านผู้ว่านะฮะตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่สกลนครของเราเป็นยังไงบ้างคะท่านคะ
2: ค่ะสกลนครนะคะตามที่ดูในข่าวนะคะจะเป็นพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยจากเมื่อวานที่เราได้สำรวจทั้ง18อำเภอของสกลนครนะคะความเสียหายเนี่ยจะมีฝนตกหนักมากน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลจริงๆแล้วในเขตเทศบาลตรงซอยรุ่งพัฒนาเนี่ยมันเป็นจุดวิกฤตเนื่องจากมันไม่มีท่ออยู่แล้วค่ะถ้าท่วมใช้วิธีเดียวคือสูบแต่มันมาประมาณเที่ยงบ่ายโมงกว่าก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมรับมืออยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนใน18อำเภอเนี่ยมีอยู่2อำเภอนะคะที่ได้รับผลกระทบคืออำเภอสว่างแดนดินนะคะแล้วก็อำเภอคำตะกร้าในส่วนอำเภอสว่างแดนดินเนี่ยน้ำมาประมาณตีสามของเมื่อวานนะคะก็ได้รับผลกระทบอยู่2ตำบล9หมู่บ้านนะคะตอนนี้เนี่ยใน2ตำบล9หมู่บ้านเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะพื้นที่การเกษตร
0: ค่ะพื้นที่การเกษตรนะคะรู้สึกสัญญา
2: แช่น้ำอยู
0: ่ค่ะ
2: ค่ะโดนแช่น้ำอยู่ณวันนี้เหลือประมาณ500ไร่ค่ะที่ยังแช่น้ำอยู่แล้วคิดว่าภายใน7วันเนี่ยน้ำจะลดเพราะว่าถ้าแช่เกินนาข้าวเนี่ยเกิน7วันเนี่ยก็จะได้รับผลเสียหาย
0: ค่ะ
2: แล้วมีถนนเนี่ยขาดอยู่2เส้นเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่จะไปทางการเกษตรและอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นถนนที่ข้างล่างเป็นท่อเนี่ยก็ถนนเนี่ยยังใช้ได้แต่ท่อข้างล่างเนี่ยเขาพัดหินดินเนี่ยไปหมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเส้นนี้เนี่ยรถบรรทุกหนักจะผ่านไม่ได
0: ้
2: แต่ทั้ง2เส้นนะคะภายในเสาร์อาทิตย์นี้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะแล้วก็ในส่วนของอำเภอคำตะกร้านะคะก็เช่นกันนาข้าวเนี่ยก็ท่วมมิดยอดข้าวแล้วก็มีในส่วนของสวนยางพาราก็น้ำท่วมของคำตะกร้าเนี่ยเสียหาย 3,298 ไร่ตอนนี้ระดับน้ำลดลงค่ะแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดแต่ของสว่างแดนดินเนี่ย1,400 เนี่ยแห้งเป็นปกติและเหลือประมาณ500กว่าไร่ค่ะที่ยังมีเพราะว่าตอนนี้เขารอที่จะระบายลงสู่แม่น้ำสงครามค่ะ
0: ค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของสกลนครนะฮะท่านผู้ว่ารณิดาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงท่านเป็นคนสกลด้วยฉะนั้นเรื่องพื้นที่นี่ เป๊ะนะคุณผู้ฟังไม่ใช่เพิ่งมาอยู่นะฮะ อยู่ตั้งแต่เกิดว่าอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ว่าลินดิดาครับถ้าเกิดลูกหลานชาวสกลที่พัดถิ่นไปอยู่ที่อื่นแล้วเป็นห่วงญาติพี่น้องพ่อแม่ที่อยู่ในจังหวัดท่านอยากบอกอะไรทิ้งท้ายไหมฮะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็ในส่วนของจังหวัดสกลนครเองนะคะไม่ต้องกังวลใดๆใครที่อาศัยอยู่จังหวัดสกลนครจะเป็นคนสกลนครหรือไม
0: ่
2: ท่านอยู่ในสกลนครเราดูแลท่านอย่างเต็มที่ในความเดือดร้อนของท่านเนี่ยในความช่วยเหลือถุงยังชีพต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปจนหมดแล้วนะคะในการขนข้าวของตรงนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยโชคดีที่บ้านเรือนเนี่ยไม่เป็นอะไรเป็นเฉพาะนาข้าวก็เฝ้าระวังแล้วก็พยายามระบายออกให้เร็วที่สุดขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเป็นคนสกลอาจจะมีญาติที่อยู่สกลนครไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะในส่วนนี้จังหวัดสกลนครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเองในอำเภอเองแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับมือให้ความช่วยเหลือ 100% อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะท่านผู้ว่าเลนิดาเหลืองทิติสกุลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
2: ค่ะขอบพระค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนะฮะใครห่วงใยตรงไหนก็ทักเข้ามาได้นะฮะเราจะหาผู้ที่ดูแลในพื้นที่นั้นมาพูดคุยกันให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะคะไปที่สายคุณบุษกรเจริญชัยอายุ52ปีเป็นผู้พิการประเภทหนึ่งทางสายตานะฮะทางการมองเห็นเนี่ยนะฮะบอกว่าอยากได้อ่างล้างจานนี่สวัสดีค่ะพี่บุษกรคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่เราได้คุยกันแล้วนะที่พี่บุษกรร้องมาบอกว่าอยากได้อ่างล้างจานใช่ไหมพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: เราอยู่ที่ตรงไหนนะของเขตบางซื่อบ้านพี่อะค่ะห้องเช่าพี่อะจ้ะ
3: อยู่ตรงถนนประชาราษฎร์สาย1ก่อนจะถึงถนนเอกใกล้ๆกับสี่แยกเกียรติกายใกล้กับรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าในสงครามค่ะ
0: จ้ะแล้วทุกวันนี้เราล้างจานยังไงอะจ้ะพี่บุษกร
3: ก็เอาอ่างล้างหน้านะคะเป็นอ่างล้างจานนะคะ
0: แล้วเรามองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นมัว
3: ไม่เห็นเลยค่ะแต่เอาสายความจำเอาค่ะ
0: อ๋อเก่งมากเลยแล้วที่บ้านอยู่กันกี่คนละจ๊ะ
3: เฉพาะที่ขอแบ่งเช่านี่อยู่กัน3คนค่ะและอีกส่วนนึงก็เป็นของเจ้าของบ้านที่เขาแบ่งให้เช่าค่ะอีกคนนึง
0: อ๋อก็คือบ้านนี้เป็นบ้านคนอื่นเขาที่เขาไปเช่าแล้วเขาก็เอามาแบ่งให้เราเช่าต่อด้วย
3: แต่เจ้าของที่เขาเช่าอยู่เขาก็อยู่ด้วยค่ะแต่เขาแบ่งโซนนี้ให้เราอยู่ค่ะ
0: ก็เลยเรียกว่าห้องเช่านะจ๊
3: ะ
0: แล้วคุณแม่กับหลานที่มาอยู่ด้วยนี่สามคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
3: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วใครทำหาเลี้ยงใครคะเนี่ยใครหาเงินเข้าบ้านคะ
3: ก็ไม่มีค่ะก็อาศัยเงินคนพิการจากพม.พันหนึ่งเพราะถือบริการอย่างรัฐไว
0: ้
3: แล้วก็ได้เงินทุกพันธภาพจากประกันสังคม2,400ค่ะ
0: ก็เป็น3,400
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นบอกว่าหลานก็เป็นผู้พิการด้วยเหรอครับพี่
3: ไม่เชิงค่ะเขาสมาธิสั้นค่ะแต่เขาก็ยังสามารถเรียนได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปอะค่ะ
0: อืมค่ะแล้วตัวคุณยายล่ะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: ปีนี้88ปีหน้า89ค่ะ
0: โอ้ก็พอสมควรเลยนะคุณยายนี่88แล้วตัวพี่บุษกรเอง52นะแต่เราเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วตัวหลานนี่อายุเท่าไหร่คะ
3: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบอยู่ด้วยกัน3คนไม่มีใครหาเงินเข้าบ้านเลยใช้เงินผู้สูงอายุเดือนละ800ใช้เงินคนพิการเดือนละ 2,400 ใช่ไหมคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 1,000
3: ค่ะส่วนของคุณแม่นี่เขาก็ได้จากลูกที่แบบให้กันคน2คนค่ะแต่ได้ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะฐานะยากจนทั้งคู่เลย
0: อ๋อลูกหลานก็พอมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ช่วยเยอะเพราะก็จำกัดอยู
3: ่ใช่ค่ะ
0: ลำบากนะเอาละแต่ตอนนี้ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาในการเราเห็นทีมงานบอกว่าอยากได้ซิงค์ล้างจาน
3: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ใช้อ่างล้างจานนี่ใช้อ่างล้างหน้ามาล้างจานเหรอคะ
3: ใช่ค่ะล้างจนกระทั่งทุกคนจริงๆของอ่างล้างหน้าพังไปแล้วค่ะเลยต้องเอาท่อประปาแบบเล็กๆมาทำแทนและทากาวค่ะเพื่อสามารถล้างได
0: ้โอ้แก้ขัดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแต่ก็ยังรั่วอยู่แล้วก็เอากระมังรองนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าวันหน้าเนี่ยท่อจะพังมาเมื่อไหร่น้ำจะท่วมบ้านเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยค่ะ มันเก่ามากแล้ว
0: จ้ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังคะน้องนิกนะพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่ของเราลงไปพื้นที่ไปเจอกับพี่บุษกรมาแล้วเนาะเจอกับน้องผู้สื่อข่าวของเราแล้วเนาะเดี๋ยวทางรายการของเราจะหาซิงค์ไปบริจาคให้นะจ๊ะเพราะว่าไปดูพื้นที่แล้วไม่เหลือบากกว่าแรง เดี๋ยวพนักงานที่บริษัทเขาจะร่วมกันลงขันทำบุญด้วยนะฮะจะได้ช่วยกันด้วยเนาะเราก็อยากจะช่วยเหลือพี่บุษกร
3: นะได้แล้ว
0: ดีแล้วพี่อย่างน้อยที่สุดนะเรายังมีใจสู้เรายังรู้จักดิ้นรนที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ปุ๊บก็ขอชื่นชมพี่บุษกรมากๆเลยนะไม่ใช่แบบมีปัญหาแล้วไม่ทำอะไรเลยนั่งร้องห่มร้องไห้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังลุกนะมีปัญหาแล้วมันต้องลุกขึ้นมาหาทางแก้นะแก้ไม่ได้ก็ลองโทรมาคุยกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่พี่บุษกรทำนี่แหละนะพี่บุษกรเนาะ
3: ค่ะค่ะ
0: จ้ะ
3: ตัวดิฉันเองก็มีโรคประจำตัวเยอะด้วยเหมือนกันค่ะก็ต้องสู้ค่ะเพื่อดูแลสองคนนี้
0: ถูกต้องถูกต้องเห็นด้วยอย่าไปยอมแพ้คุณผู้ฟังนะฮะชีวิตคนเรามันตับใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตมันไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันไปใช่ไหมพี
3: ่ยากมากค่ะก็จะได้เกิดมาเป็นคนที่ต้องเอาให้เป็นสุดขอให้
0: ถูกถูกเห็นด้วยต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะฮะแล้วก็มีโอกาสทำบุญสวดมนต์ทำบุญนี่ไม่ต้องจ่ายเงินมีตั้งหลายวิธีเนาะพี่เนาะสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ก็เป็นบุญกุศลนะบางคนบอกชวนทำบุญโอ้ยฉันไม่มีเงินพี่ครับพี่ครับทำบุญไม่ต้องจ่ายเงินมีตั้งเยอะตั้งแยะนะเนาะใช่ไหมพี่
3: ทำของแม่ค่ะแม่เป็นพี่ค่ะเยอะมากค่ะใช่
0: นี่ดูแลบุพการีก็เป็นคุณธรรมอย่างดีเลยนะฮะถือว่าทดแทนพระคุณพ่อแม่นะแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นภาวนาเนาะบุญกุศลเยอะด้วยขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งซิงค์ให้นะพี่นะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคืบหน้าไงเราเข้าสายกันอีกรอบหนึ่งขอบคุณจ้า
3: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะไปที่สายคุณสิริวัลเปี่ยมพืชอายุ77ปีลพบุรีนะจังหวัดบ้านเกิดปรึกษาเรื่องรับหลานสาวเป็นลูกบุญธรรมพี่คุณยายสิริวัลคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสิริวัลคะเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์เราประสานงานไปที่ท่านทนายความธนวินศรีพรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านทนายธนวินคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะพอดีมีคุณยายสิริวัลปรึกษาเข้ามาบอกว่าคุณยายเนี่ยอายุ77ปีแล้วแต่ว่าอยากจะรับหลานสาวเป็นบุตรบุญธรรมอ่ะทำได้ไหมพบมีศักดิ์เป็นยายอย่างเงี้ยค่ะ
4: สามารถทำได้ครับก็พาหลานสาวนะครับแล้วก็พ่อแม่ของเด็กเนี่ยไปจดทะเบียนที่สำนักงานเขตหรือที่อำเภอได้เลยครับเพราะว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเดิมก่อน
0: คุณยายสิริวัลมาแล้วคุณยายสิริวัลคะสวัสดีค่ะคุณยาย
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วมีสายของท่านทนายธนวินอยู่ในสายด้วยท่านทนายธนวินบอกว่าสามารถที่จะรับหลานสาวเป็นบุตรบุญธรรมได้หลานสาวอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 47ค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อแล้วพ่อแม่เขายังอยู่ไหม
5: ยังอยู่ค่ะ
0: ยังอยู่นะเชิญท่านทนายธนวินแนะนำต่อเลยค่ะคุณยายตั้งใจฟังอยู่คุณยายตั้งใจฟังนะ
5: จ้า
0: จ้า
4: ครับโอเคคืออย่างนี้นะครับในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเนี่ยพอหลานสาวบรรลุนิติภาวะไปแล้วอายุ47ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือพาไปที่อำเภอนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนนะครับแต่ว่าเพื่อกันความผิดพลาดนิดนึงก็คือให้พ่อแม่ของหลานสาวท่านเนี้ยไปเซ็นยินยอมด้วยเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าไปตัดอำนาจทางกฎหมายเลยนะครับ
0: จ้ะ
5: คือมันมีปัญหาตรงนี้ค่ะพ่อแม่ก็ไม่ยินดีที่มาอยู่กับฉันเนี่ยเพราะว่าฉันก็ให้สมบัติพ่อแม่ก็ไปขายที่ไปให้3ล้านทีนี้เขาไม่พอใจฉันเนี่ยว่าจะให้อยู่คนเดียวไอ้หลานอีกคนนึงก็เป็นตำรวจเขาก็แม่ก็พาไปหาหมอเขาก็ไปเขาก็ไม่เคยสนใจโทรหาโทรอะไรอย่างแต่คนเนี้ยก็ดูแลช่วยเหลือ
4: ครับทีนี้ผมขออนุญาตถามจุดประสงค์คุณยายนิดนึงว่าที่คุณยายจะไปจดรับบุตรบุญธรรมเนี่ยเพื่ออะไรอะครับ
5: เพื่อว่าสมบัติมี13ไร่ที่ดิน13ไร่กว่าเพื่อน้องชายที่ให้ไปแล้วกับพี่สาวคนโตจะได้มาไม่มีสิทธิ์นะจะให้คนนี้ดูแลได้ยันตลอดชีวิตนะ
4: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเลยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับบุตรบุญธรรมจะมีผลก็คือตอนที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะอาจจะต้องใช้อำนาจปกครองตอนที่เป็นเยาวชนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินณวันนี้เขาบรรลุนิติภาวะแล้วให้คุณยายไปที่อำเภอนะครับพาพยานไปด้วย2คนแล้วทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองยกให้เขาไปเลยก็ได
5: ้ยกไม่ได้ค่ะยกไม่ได้
0: ทำไม
5: คะยก
4: ค่ะไม่ใช่ครับ
5: ไม่ได้ยกอ่ะ
4: คืออย่างนี้ในการยกให้เขาไปเลยเนี่ยหมายความว่ายกโดยพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมจะมีผลต่อเมื่อในกรณีที่คุณยาย เสียชีวิตไปแล้วนะพินัยกรรมหลานคนนี้ก็ไปเปิดพินัยกรรมแล้วเขาก็เอาพินัยกรรมเนี่ยโอนไปเป็นทรัพย์สินของเขานะครับณปัจจุบันคุณยายก็ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จนกว่าจะถึงวันนั้นเลยครับ
0: ค่ะ
5: คือว่าจะต้องหาพยานเนี่ยมันยากค่ะเดี๋ยวนึกว่าไม่ต้องใช้พยานถ้าหาพยานแล้วเอาไปหาคนอื่นมันก็ไม่ค่อยมีใครที่จะเขาจะสละเวลาไปให้เราอ่ะ
4: ลองไปคุยกับลองอย่างนี้ก็

0: ายแล้วก็จะไม่เลี้ยงดูตนเองหรือว่าตัวเองต้องทำสวนทำเกษตรอยู่นะที่ดินตรงนั้นแล้วกลัวลูกจะขับไล
1: ่
0: ใช่ครับก็เลยจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ก่อนก็คือจะจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้ขายไม่ได้จนกว่าคุณแม่จะถึงกำหนดตามที่สิทธิเก็บกินนั้นได้จดไว
1: ้แล้วคุณแม่เปลี่ยนใจได้ไหมฮะสมมติว่าเอาละให้ลูกใช้สิทธิเก็บกินตรงนี้นะแต่ว่าพอนานๆไปสมมติอันนั้นดูทรงแล้วโอ้ลูกเขารวยแล้วไม่ต้องให้เขาแล้วก็ได้มั้งเขาหาเองได้เอาไปให้ลูกคนอื่นอย่างนี้ได้ไหมฮะเปลี่ยนคนได้ไหมฮะ
0: อ๋อในกรณีที่แม่ไปจดให้ลูกใช่ไหมครับ
1: ถ้าแม่ไปจดให้ลูก
0: ถ้าแม่ไปจดให้ลูกในกรณีนี้มันก็ต้องตามเงื่อนไขนั้นนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นลิบลอนสิทธิ์แต่ว่าโดยหลักเนี่ยถ้าเป็นแม่เป็นเจ้าของอยู่แล้วจะให้ลูกคนไหนเนี่ยก็แค่ให้ลูกเขาไปทำกินมันไม่มีความจำเป็นต้องไปจดนี่ครับ
1: แต่ถ้าลูกให้แม่อย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ถ้าแม่โอนให้ลูกไปแล้วอันแล้วแม่จะเก็บกินเนี่ยอันนี้แม่สมควรต้องจด
1: แล้วแม่เอาคืนได้ไหมคะ
0: เอาคืนไม่ได้ครับเพราะว่ากรรมสิทธิ์โอนไปแล้วแต่แม่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จนกว่าจะถึงตามกำหนดที่สิทธิเก็บกินนั้นจดไว
1: ้อ๋อก็ตลอดชีวิตแม่อะไรก็ว่าไปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาพอดีเลยต้องขอขอบคุณท่านทนายธนวินศรีพรมากๆเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกร้อนต่างๆติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะ0817159551-3วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
8: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนัก

0: ได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี้
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตันเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตาลเดียวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของและเครื่องมือทำความสะอาดและอาหารแห้งเท่านั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมและขอความร่วมมืองดรับบริจาคสิ่งของประเภทน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บและการขนส่งทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 PX กองทัพบกสาขามณฑลทหารบกที่13ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันศุกร์ครับศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครับวันนี้มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับทั้งหลายๆพื้นที่ทั้งจังหวัดน่านแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังวันนี้ทาง FM 92.5 MHz ครับที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่แล้วก็มี FM 95.5 MHz ครับทักทายจากทาง FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ด้วย AM ครับ819 KHz AM 891 KHz และ AM 1467 KHz นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยทุกพื้นที่ครับตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเพจ Facebook ของเราก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลครับก็สามารถที่จะร่วมกันส่งกำลังใจนะครับในเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับวันนี้นอกเหนือจากบอลในการดำเนินรายการก็ยังมีช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นและวันนี้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคเดชคัมภีระครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราดังนั้นครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณจิราพรตันทองส่งข้อความมานะครับมี Minecraft ด้วยนี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับเพิ่มเติมมาใครมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของเรารายงานตัวมาชลบุรีครับตอนนี้คุณชนนิการนะครับวันนี้มาแล้วคุณชนนิการแก้วตานะครับวันนี้บอกฟังสัญญาณชัดเจนคุณรจนาบุรณกิตตินะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกเจ้าประจำเลยนะครับวันนี้มาจากข้อความของคุณมารินีนะครับติดตามฟังกันอยู่ทุกๆวันแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของอุทกภัยฟังทางสวท FM 95.5 MHz ครับวันนี้ใครที่กำลังฟังอยู่ครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับให้กำลังใจด้วยแล้วก็กดแชร์ในเพจ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าเลยทีเดียวเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยครับในหลายๆพื้นที่ล่าสุดครับต้องบอกว่ารัฐบาลเดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยจะใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาครับเพื่อที่จะจำลองน้ำท่วมเมืองน่านนะครับแล้วก็ช่วยประเมินพื้นที่เสี่ยงวางแผนอพยพล่วงหน้าครับวันนี้21สิงหาคม2569ครับล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้นะครับในการประเมินแล้วก็การจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้าโดยล่าสุดครับทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดานะครับได้มีการจัดทำเป็นภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านกรณีระดับน้ำนะครับที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้ตำบลในเวียงนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับนะฮะ 201.50 เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยล่าสุดครับภาพจำลองดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าพื้นที่นะครับที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นวงกว้างและที่สำคัญครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการประเมินเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลและก็อ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับโดยแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะแบ่งสีเป็นสีต่างๆโดยสีฟ้าอ่อนครับแสดงถึงระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงสีน้ำเงินครับระดับน้ำเนี่ยก็จะเป็น 1 ถึง 3 เมตร ตรส่วนสีน้ำเงินเข้มครับถึงสีกรมท่าเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 เมตรและสีแดงเข้มมากกว่า5เมตรซึ่งส่วนใหญ่ครับก็อยู่ตามแนวร่องน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับก็ยังมีแผนที่ระบุข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมนะฮะแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนแล้วก็โรงเรียนนะครับรวมถึงโรงพยาบาลทำให้สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการประเมินครับว่าพื้นที่ใดเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายนะครับประชาชนเรื่องของทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงรวมถึงการวางแผนในการอพยพประชาชนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยล่วงหน้าภาพจำลองนี้ครับที่ตอนนี้ทั้งในส่วนของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการนำภาพจำลองนี้ครับซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นข้อมูลสำคัญนะฮะแล้วก็นำข้อมูลนี้เนี่ยเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าหากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบมีระดับน้ำประมาณเท่าใดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ในการที่จะคาดคะเนในการอพยพได้ล่วงหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาตัวนี้แหละจำลองน้ำท่วมเมืองน่านนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงไว้เป็นข้อมูลที่เรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาจำลองเรื่องของน้ำท่วมที่เมืองน่านครับเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็วางแผนอพยพล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามข้อมูลแล้วก็รายงานเรื่องนี้แบบต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันโดยมีการเกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือทุกช่วงเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งข่าวยามเช้านะครับช่วงเวลาของวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกา10นาทีถัดมาครับตีคล้องร้องข่าวนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกา30นาทีรายการบันทึกสถานการณ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ติดตามเกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือนะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา13นาฬิกาแล้วก็พฤหัสบดีถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือครับไปพร้อมกันหมุนตามวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา15นาฬิกาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยไปพร้อมกันจับประเด็นเป็นข่าว17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับร่วมเกาะติดอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องสำคัญนะครับในทุกๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดน่านนะครับในที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เฝ้าระวังครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับอาสาช่วยประชาชนครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็ยังมีข่าวหลักนะครับข่าวภาคหลัก7นาฬิกา12นาฬิกาครับ1ทุ่ม19นาฬิกาแล้วก็2ทุ่มก็จะเกาะติดแบบนี้แบบเรียลไทม์นะฮะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันเลยนะครับจะได้รับรู้รับทราบถึงข้อมูลเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ครับแล้วก็ยังมีข่าวต้นชั่วโมงทุกๆต้นชั่วโมงครับสวททั่วประเทศไทยรับสัญญาณออกอากาศดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกต้นชั่วโมงก็จะรายงานเรื่องของอุทกภัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเรียกว่าได้ทั้งข่าวได้ทั้งรายการได้ทั้งข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมติดตามครับรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็มีสวทภูมิภาคในพื้นที่ดังนั้นครับพี่น้องประชาชนก็ติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านก็ปักหลักบัญชาการครับอยู่ในพื้นที่นะครับจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายล่าสุดครับสั่งระดมกำลังเยียวยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายซึ่งต้องบอกว่าใครที่ติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำมาเร็ว วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันที่2นะครับท่านได้รายงานครับว่าเดินทางไปยังศูนย์พักคอยที่เทศบาลเมืองน่านเพื่อพบปะสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะต้องบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้ค่อนข้างมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่น่านเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากท่านพบว่าผู้ประสบภัยนะฮะก็ตอนนี้กำลังใจดีครับรู้สึกปลอดภัยนะครับที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะกลับไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนในเร็วๆนี้นะครับก็เรียกว่าหลายๆคนจากการลงพื้นที่ไปก็รู้สึกอุ่นใจครับที่มีภาครัฐเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องของอาหารเรื่องของที่หลับที่นอนเรื่องของห้องน้ำห้องท่านะครับมีอาหารให้ดูแลอยู่ตลอดทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับมีเรื่องของสุขอนามัยที่ดีเรื่องของที่หลับที่นอนที่ดีที่ศูนย์พักคอยครับโอกาสนี้ครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวก็กำชับเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องสำคัญนะครับเรื่องอาหารเรื่องของความสะอาดของน้ำดื่มเครื่องนอนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์นะฮะต่างๆด้วยเพราะบางท่านครับเป็นผู้สูงอายุบางทีก็มีโรคประจำตัวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยก็ต้องจัดเรื่องของหยวกยาบางคนป่วยเจอฝนนะครับเป็นไข้ก็ต้องมีหยวกยาไว้คอยบริการที่ศูนย์พักคอยด้วยเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนแต่การลงพื้นที่ไปดูแลติดตามนะฮะที่ศูนย์พักคอยนะครับท่านยศชนันท์ก็บอกว่าทุกคนก็กำลังใจดีนะครับนอกจากนี้ครับท่านก็ไปต่อที่ศูนย์นะครับเป็นชุมชนภูมินแล้วก็ชุมชนท่าลี่เพื่อไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจพร้อมมอบทั้งน้ำดื่มนะครับแล้วก็ถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไปต่อครับที่ชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะครับเพื่อไปแจกถุงยังชีพแล้วก็ไปประเมินสถานการณ์ด้วยเนื่องจากก็สถานการณ์ยังคงเรียกว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำนะฮะตอนนี้เนี่ยในบางจุดก็สูงถึง 1.50 เมตรคาดการว่ามวลน้ำและลอกใหม่นะฮะก็อาจจะไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับก็เน้นย้ำถึงการเตรียมเรื่องของความพร้อมหลังจากนี้ระดมสรรพกำลังครับในการเร่งทั้งเยียวยาทั้งฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายเพราะอย่างที่บอลบอกว่าโอ้โหน้ำเนี่ยช่วงเวลาที่ฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาของเมื่อวันก่อนนะครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่ครับน้ำลดแล้วเนี่ยปรากฏบ้านเรือนเสียหายปรากฏว่าต้องซ่อมแซมทั้งเรื่องของดินทั้งเรื่องของโคลนกวาดล้างบ้านต่างๆเหล่านี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับนำคณะนะฮะเดินทางต่อไปยังจุดสะพานกรมโยธาธิการครับซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านซึ่งตรงนี้เชื่อมระหว่างตำบลเวียงสาตำบลไหลน่านนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆก็มานะครับแล้วก็สอบถามเรื่องของสารทุกข์สุขดิบกันเรื่องของกำลังใจกันนะฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ก็พบนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยก็ได้หนุนสูงขึ้นแล้วก็ไหลทะลักตัดตัวสะพานด้วยคุณผู้ฟังจะเห็นจากภาพข่าวว่าหลายๆสะพานชำรุดจะเห็นภาพข่าวเลยว่าน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เป็นน้ำป่าด้วยทำให้หลายๆพื้นที่ถนนขาดนะครับสะพานขาดด้วยส่งผลให้ประชาชนครับไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาได้ขณะเดียวกันอีกจุดนึงที่น่าเป็นห่วงครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องมวลน้ำเนี่ยที่ไหลเข้าท่วมชุมชนโดยรอบทำให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยต้องเร่งครับระดมกำลังกันในการนำกระสอบทรายมาวางเรียงคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะเป็นแนวกั้นน้ำนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะครับความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนเห็นไหมแล้วก็มีผู้นำชุมชนจิตอาสาก็นำกระสอบทรายนี่แหละคุณผู้ฟังมาช่วยกันนะฮะวางเป็นแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนด้วยทางด้านท่านรัชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมคณะก็ได้ยืนยันนะครับว่าจะอยู่ ่บัญชาการอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับไม่ไปไหนพร้อมสั่งการพร้อมประสานความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินท่านก็บอกว่าจะอยู่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายเพื่อความอุ่นใจครับของพี่น้องประชาชนนะฮะที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับดังนั้นก็นี่คือส่วนหนึ่งครับที่หลายๆคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็จะเห็นน้ำท่วมไม่เท่าน้ำใจคนไทยนะครับกำลังใจจากคุณผู้ฟังส่งเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะครับทั้งใน TikTok ด้วยตอนนี้ก็บอกว่าชาวน่านสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราก็ผ่านวิกฤตไปนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับในหลายพื้นที่จากภาพข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายคนก็เข้าบ้านแล้วเนาะไปกวาดทำความสะอาดนะครับไปเรื่องของการดูแลบ้านไปฟื้นฟูนะครับในพื้นที่ด้วยทางด้านของข้อความคุณผู้ฟังเนี่ยมากมายเหลือเกินครับที่ส่งมาแล้วก็เป็นกำลังใจคุณบังออนบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกๆคนด้วยนะครับผ่านวิกฤตไปด้วยดีเราก็จะจับมือกันนะครับคุณอเนกพลิกไทยนะครับบอกว่าเอาไปล้านไลค์เลยสำหรับคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่เรียกว่าส่งต่อกันเข้ามานะครับคุณนพดลผ่องสำเภานะครับมาในเพจของสวทด้วยสวัสดีครับมีคุณสุวรรณทาครับจากจังหวัดลพบุรีครับอากาศครึ้มๆนะครับวันศุกร์แบบนี้ก็ฟังรายการไปด้วยแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆคนไปด้วยคุณรัตนพรนะฮะธรรมพรดำรงครับวันนี้พี่โซนิกด้วยนะครับสวัสดีทีมงานทุกคนส่งกำลังใจให้ชาวน่านด้วยคุณพิสมัยอย่าลืมแชร์ลงกลุ่มด้วยคุณติมคลองเตยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวดังนั้นนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่จะช่วยเยียวยานะครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเราจับมือกันแล้วเราก็ฝ่าวิกฤตอุทกภัยทุกๆครั้งเราก็สามารถฝ่าไปได้เพราะกำลังใจจากพี่น้องคนไทยนะครับมาดูความช่วยเหลือของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับต้องบอกว่าท่านนี่โอ้โหทำงานอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับลุยน้ำนะฮะจะเห็นภาพในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่แบกผู้สูงอายุครับคุณตาคุณปู่คุณย่าขึ้นหลังลุยฝ่าน้ำเข้าไปเลยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เรียกว่าลงไปทุกบ้านทุกซอกทุกซอยตรงไหนที่น้ำสูงนี่ภาพข่าวเราจะเห็นเลยน้ำสูงเทียมอกนะถ้าเห็นเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าฝ่าน้ำสูงเทียมอกเลยครับบุกเข้าไปช่วยคุณปู่คุณย่าที่ติดเตียงอยู่แล้วก็แบกขึ้นหลังมานะครับนี่ก็เป็นความประทับใจที่ต้องนี่แหละครับเรียกว่าหลายๆคนก็บอกว่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็ไปพร้อมนะครับนายธีรพัฒน์คัตชมาศนะฮะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พร้อมคณะครับในพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านไปมอบถุงยางชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีข้าวกล่องด้วยข้าวกล่องนี้สำคัญมากเป็นข้าวกล่องครัวพระราชทานพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนครับผู้ประสบอุทกภัยนะฮะที่ในพื้นที่ดังกล่าวที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพบปะพูดคุยนะครับถามถึงความเดือดร้อนแล้วก็ให้กำลังใจนอกเหนือจากชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันเพราะเจ้าหน้าที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหทำงานกันแบบเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับก็ส่งกำลังใจจากสวทของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากทางด้านของสื่อกลางที่เรียกว่าติดต่อข้อมูลประสานกันมาแบบเรียลไทม์เลยจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มีการสื่อสารมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกำชับเลยทุกหน่วยงานต้องเร่งกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านบอกเลยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงนี้ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับความสะอาดนะครับสุขอนามัยต่างๆนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เรียกว่าสั่งการมานะครับแล้วก็ให้ดูแลพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ให้เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่านำทั้งผู้ป่วยนำทั้งผู้สูงอายุนะฮะผู้ป่วยติดเตียงภาพนี้เราจะเห็นทุกวันนะฮะหลายคนที่ตามข่าวเรื่องน้ำท่วมนี่จะเห็นเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นี่แบก ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับขึ้นหลังมาน้ำสูงมากน้ำสูงจริงๆแล้วท่านก็ลุยเพื่อที่จะไปช่วยนะครับในบ้านที่แบบเรียกว่าเดือดร้อนนะครับเราจะเห็นภาพเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ครับก็ระบุว่าตอนนี้ได้มีการส่งคุณผู้ฟังเป็นเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งฟื้นฟูเพราะว่าบางจุดต้องบอกข่าวดีเนาะน้ำลดละนะฮะอ่ะก็ต้องไปทำความสะอาดกันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลนะครับหลายๆคนเริ่มยิ้มได้เพราะว่าน้ำลดละแต่ว่าปัญหาหนักอีกอย่างนึงต้องกวาดบ้านล้างบ้านใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆนะครับเรื่องของระบบน้ำประปาเรื่องของการหุงหาอาหารต่างๆเรื่องของไฟฟ้าก็เข้าไปฟื้นฟูนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าก็เรียกว่าเดินหน้ากันครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลอันนี้เป็นข้อห่วงใยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางด้านของรัฐบาลก็ย้ำผู้ป่วยที่จังหวัดน่านเนี่ยจากที่มีข่าวต่างๆว่าจะถูกตัดขาดไหมจากการรักษาพยาบาลล่าสุดครับทางเพจของสวทก็ลงเอาไว้นะครับในวันนี้เลยบอกว่าผู้ป่วยน่านเนี่ยไม่มีการถูกตัดขาดโรงพยาบาลน่านนะครับก็ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเนี่ยส่งผลให้การใช้ชีวิตของพี่น้องยากลำบากขณะเดียวกันครับรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับก็เร่งปรับแผนการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหลายๆคนบอกว่าความเจ็บความป่วยคุณบอลมันห้ามไม่ได้บางทีปวดหัวปวดท้องนะครับช่วงกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินครับแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมในขณะเดียวกันยาประจำในแต่ละท่านผู้ป่วยสูงอายุเขามียาที่ต้องทานทุกๆวันถูกต้องไหมครับแม้สถานพยาบาลบางแห่งได้รับผลกระทบแต่ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนนี้ก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลน่านครับมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในห้วงเวลาของน้ำท่วมอาจจะต้องมีความจำเป็นที่งดให้บริการตรวจรักษาทั่วไปเป็นการชั่วคราวก่อนนะฮะระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมแต่ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับโดยได้มีการย้ายจุดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามนะฮะกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะท่านก็ไปที่นะครับจุดบริการก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังเป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการเร่งด่วนในสถานการณ์อุทกภัยส่วนผู้ป่วยผ่าตัดครับที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านก็ยังคงได้รับการบริการตามประกาศของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ครับต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลน่านเนี่ยก็ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วม2จุดนะครับยังคงออกหน่วย2จุดเพื่อกระจายการบริการทางการแพทย์เนี่ยไปให้ใกล้กับประชาชนได้มากที่สุดจุดแรกครับอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านจุดที่2ครับพี่น้องครับอยู่ที่สาขาวัดมิ่งเมืองจุดนี้ครับประชาชนสามารถเข้ารับยาป้องกันโรคฉี่หนูต้องบอกว่าโรคฉี่หนูจะมาพร้อมกับน้ำท่วมใช่ไหมฮะตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นปวดหัวปวดท้องมีนะครับ2จุดที่มันบอกไปแล้วก็มีการรับบริการด้านสุขภาพเพื่อลดความจำเป็นในการที่ท่านเนี่ยต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลหลายเส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำท่วมก็มีจุดบริการที่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วมมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกย้ำกันก็คือบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านจุดนึงแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสาขานะครับที่วัดมิ่งเมืองนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาก่อติดสถานการณ์อุทกภัยกันต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายๆจุดนะครับที่มีการสื่อสารมาเรื่องของการช่วยเหลือก่อติดกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก่อติดกันต่อครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
8: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
9: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
8: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
9: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
8: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
9: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: มากลับมาติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีทักทายมาจากกาญจนบุรีด้วยนะครับบอกตอนนี้นะครับอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยฝนตกหรือเปล่านะครับคุณฝนทักมา

พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้ทุกช่วงเวลานะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับท่านก็แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เผชิญกับเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่ตกสะสมแล้วก็มวลน้ำหลากด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุดดังนั้นครับก็มีการกำชับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารนะครับในการที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารเพราะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็สนอกสนใจเรื่องของน้ำท่วมที่พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของพื้นที่ที่จังหวัดน่านโดยการดำเนินการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสานต่อนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ห่วงใยครับที่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยท่านก็กำชับครับให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยเร่งสนับสนุนแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทก็ได้มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน Joint Information Center JIC น่านขึ้นนะครับตรงนี้ครับจะเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งตรงนี้ครับจะทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับทราบ1สถานการณ์ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ป้องกันข้อมูลข่าวสารที่สับสนยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็มีการกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์และก็รายงานข่าวทุกช่วงนะครับพร้อมส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าเรื่องของเบื้องต้นครับทางจังหวัดน่านตอนนี้ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่ว่าการอำเภอปัวมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์พักพิงแล้วก็เตรียมพร้อมอบพยพพี่น้องประชาชนก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆไปยังจุดที่ปลอดภัย7แห่งประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ทางด้านการสาธารณสุขครับก็ให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวเนี่ยครับเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับสถานการณ์ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของรัฐบาลครับในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่นำเรียนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าเราก็ได้มีการเกาะติดทั้งวันครับทุกต้นชั่วโมงทุกภาคข่าวนะครับแล้วก็ทุกรายการเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนครับขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์อสมทนะครับก็ได้เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงข่าวทั้งข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็ข่าวหลักของสถานีโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ทางด้านของการติดตามเนี่ยข่าวต้นชั่วโมงทุกวันนะครับทุกต้นชั่วโมงแล้วก็ทุกๆรายการด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ครับทราบข้อมูลข่าวสารทางช่องทางออนไลน์ในเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสมทครับก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ทางช่อง MCOT นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศรวมถึงสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92 MHz นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ข้อมูลได้แม่นยำด้วยไม่คลาดเคลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความจากคุณนพดลครับที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีขอร่วมส่งกำลังใจนะครับคุณนพดลบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดน่านนะ
ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งกำลังใจนะครับชาวน่านนะฮะมีจากผู้เตยนะครับวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับคุณทองพูนส่งกำลังใจมาเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ทยอยครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมกันจับมือเพื่อฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่

0: น้องประชาชนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นตอนนี้ครับท่านก็สั่งการนะครับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจะเห็นเลยว่ารัฐบาลครับทุกหน่วยงานทุกกระทรวงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าระดมทุกสรรพกำลังครับเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการสั่งการสนับสนุนเรื่องเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฮลิคอปเตอร์ครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจนะครับนำรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านขึ้นบินคุณผู้ฟังบินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านทั้งอำเภอภูพีอำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีจากสถานการณ์อุทกภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13ที่แพร่ก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่นะครับที่ตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรตำบลศิลาแรงตำบลอ้วนตำบลท่าวังผาด้วยนะครับที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวครับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านด้วยต้องบอกว่าทุกจุดครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยระดมทุกสรรพกำลังไปในจุดต่างๆครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลจากการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับพร้อมอพยพประชาชนนะฮะผู้ที่ประสบภัยเนี่ยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้สำคัญนะครับในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องบอกว่าทางการมีการแจ้งกันว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการนำพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุต่างๆออกมาแล้วก็มีการดูแลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์โดยรวมครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะติดตามแล้วก็เตรียมกำลังทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเดินหน้ากันครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามในจุดต่างๆต้องบอกว่าในทุกๆจุดนะครับวันนี้ก็มีกำลังใจส่งเข้ามาครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้ทั้งสายโทรศัพท์ทั้ง SMS นะครับทั้งใน TikTok ด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยข้อความก็เห็นภาพข่าวนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังเป็นแรงใจให้กับพี่น้องชาวน่านที่ต้องบอกว่าประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมพ่ายน้ำใจครับน้ำใจของเราต้องบอกว่ามหาศาลเหลือเกินที่ส่งมาจากทั่วทุกสารทิศทั่วทุกพื้นที่นะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดน่านและทุกๆอำเภอที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันมาดูในส่วนของตชด.ครับตอนนี้ภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ทำงานกันแบบตลอด24ชั่วโมงในส่วนของตชด.ครับตอนนี้เร่งนะครับในการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ก็ต้องบอกมีสัญญาณที่ดีคือประชาชนในหลายพื้นที่ก็เข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ไป1ทำความสะอาดบ้านเรือนนะฮะหลังน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจก็ยังไม่จบเพราะว่าต้องช่วยดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนภายหลังสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าก็เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังหลงเหลือเรื่องดิน เรื่องโคลนเรื่องข้าวของนะครับที่เสียหายบางทีแล้วตอนที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยก็ต้องมีการยกบางคนยกตู้เย็นใช่ไหมฮะยกเตียงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายกตู้เสื้อผ้ายกไปขึ้นที่สูงก่อนแต่เนี้ยพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วต้องยกลงก็ต้องใช้เรื่องของผู้ที่มาช่วยเหลือในการฟื้นฟูกันทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านสั่งการครับให้ทุกๆหน่วยงานเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนทันทีนะครับในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับการกำชับติดตามสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับในช่วงที่เกิดอุทกภัยครับต้องบอกว่าทางด้านของพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับก็ได้มีการระดมนะฮะกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งการสนับสนุนการอพยพการดูแลความปลอดภัยจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติด้วยนะครับลงพื้นที่ไปประสานกับพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านคุณผู้ฟังเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกจุดอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อสถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเนาะสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเพราะว่าน้ำตอนนี้ก็หลายจุดเริ่มดีขึ้นนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูก็จะมีกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินนะฮะความเสียหายความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับนะว่านี่คือกำลังใจและก็นี่คือความช่วยเหลือนะครับจากทุกภาคส่วนที่ระดมทุกสรรพกำลังมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ทางด้านพม.กันหน่อยนึงครับพม.ท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านก็ส่งทีมพม.น่านคุณผู้ฟังลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจะเห็นเลยว่ากลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับจากกรณีน้ำป่าไหลหลากกรณีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีที่ภูเพียงที่อำเภอสันติสุขนะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับท่านก็แสดงความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับก็กำชับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านพร้อมทีมพม.จังหวัดน่านครับเร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดน่านและก็มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเนี่ยเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ก็กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังคงมีประกาศคุณผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าจะยังคงมีฝนที่ตกหนักอยู่ในห้วงเวลาของสัปดาห์นี้ด้วยดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดน่านก็ได้มีการมอบหมายครับให้ทีมพม.จังหวัดน่านประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่อำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับเพื่อรองรับผู้อพยพนะครับทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ใหญ่แล้วก็วัยแรงงานด้วยนะครับที่ต้องบอกว่ามาอยู่ที่นี่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยอย่างที่นำเรียนตอนต้นว่า าระดับน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทำให้ผู้อพยพบางส่วนคุณผู้ฟังก็เริ่มทยอยกลับบ้านเพื่อกลับไปล้างบ้านใช่ไหมฮะไปทำความสะอาดบ้านจัดเก็บสิ่งของที่ตอนแรกที่ทางการแจ้งบอกว่ายกของขึ้นที่สูงเอาหลายคนก็ยกเอาตู้บ้างตู้เย็นบ้างเตียงต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็พอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดตั้งนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีที่อำเภอเมืองน่านด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโครงการพลังวัดแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการอพยพผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางยังมีการเตรียมครับถุงยังชีพนะฮะเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่อพยพด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของข้าวปลาอาหารนะครับอาหารกล่องต่างๆนะครับจากนี้ครับก็ยังมีการติดตามเรื่องของกลุ่มผู้เปราะบางด้วยแล้วก็จัดเตรียมเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะนี่ก็เป็นภารกิจของพม.นะครับท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการส่งทีมพม.น่านเร่งช่วยเหลือติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะฮะที่จังหวัดน่านขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับท่านก็สั่งการกลางที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการสั่งทุกหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ผลกระทบจากน้ำท่วมที่น่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครับแล้วก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามนะฮะสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะทั้งบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการเตรียมสถานศึกษาพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้เป็นศูนย์พักพิงนะฮะโดยเฉพาะให้เป็นจุดให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางจะได้สนับสนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขณะเดียวกันครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับก็จะมีการนำเอาคุณครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่เพื่อไปบริการในการตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายแล้วก็มีการจัดตั้งครัวอาชีวะนะครับประกอบเรื่องของอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยร่วมลงพื้นที่กับคณะรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้วยเพื่อไปสำรวจโรงเรียนด้วยที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เร่งประสานนะครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดังนั้นครับทุกหน่วยงานก็ต้องลงมือกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของคุณครูนักเรียนบุคลากรแล้วก็ประชาชนให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดด้วยนะครับมีคุณสายทิพย์จากปราจีนบุรีโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับกับผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยข้อความในสวทของเราก็ยังคงหนาแน่นเหลือเกินสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณข้าวฟ่างด้วยนะครับมีคุณสุเทพวันนี้บอกแชร์เรียบร้อยแล้วคุณตรินครับคุณตรินบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านในทุกๆพื้นที่ด้วยขอให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายโดยเร็วนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจด้วย1กด1ไลค์1แชร์นี่นะครับในเพจของเราแล้วก็มาทักทายกันใน TikTok ด้วยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์การสื่อสารต่างๆเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะครับจะฝากเป็นข้อความไว้นะครับหรือว่าประสานกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะส่งต่อกัน มาได้นะครับในทุกพื้นที่นะครับมีข้อความจากคุณเหมียวอ้วนด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับเพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห่วงเวลา 18:00 นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันต่อทั้งข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่น่านเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับพบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
1: ผู้ทุกข์ภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแสงแห่งศิลป์ผู้ปลุกชีวิตให้ศิลปหัตถกรรมไทยกลับมาเปล่งประกายงดงามอีกครั้งเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายวิจิตรสีสันสดใสสะท้อนภูมิปัญญาและความอ่อนช้อยของคนไทยด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศพระองค์จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวชาวนาและในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไหมไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาได้ถือกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงผืนผ้าเข้ากับผืนชีวิตให้ผู้คนในชนบทได้สานฝันด้วยสองมือและด้วยหัวใจที่ภาคภูมิผ้าไหมมัดมีแต่ละผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความมุ่งมั่นและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแจ้งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อกี้นี้บอกว่าฟังที่กาญจนบุรีสัญญาณชัดเจนบอกตอนนี้ฝนไม่ตกเลยอากาศดีที่กาญจนบุรีนะครับมีคุณโคโดโมเรสด้วยนะครับในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ยังคงเจอฝนอยู่ดังนั้นครับแน่นอนติดตามเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกต้นชั่วโมงครับและก็ข่าวหลักของเราแล้วก็ทุกรายการด้วยนะครับก็จะมีการนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เรียกว่าส่งกำลังใจมาทางด้านของหลังไมค์นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูข้อความเยอะมากรวมถึงในเพจ Facebook ของเราแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดน่านด้วย02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ022769721นะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารการแจ้งประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะติดตามอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจจากคุณผู้ฟังที่ส่งต่อมานะครับวันนี้มาเลยนะครับวันนี้ข้อความมามีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกๆวันเลย 17:07 น.จนถึง 19:00 น.พาไปติดตามครับภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ครับต้องบอกว่าท่านลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเพื่อไปติดตามเรื่องของการตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเส้นทางท่านติดตั้งสะพานเบอร์รี่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสะพานที่จะช่วยเรื่องของการเร่งคืนเส้นทางการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังเกิดอุทกภัยโดยมีนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมจุดแรกครับที่ท่านไปนะครับก็คือ ือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพครับที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวไปตรวจสอบความเสียหายครับณบริเวณทางหลวงหมายเลข1371นะครับซึ่งสะพานขาดนะครับแล้วก็มีโคลนถล่มกีดขวางเส้นทางนะครับเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนสั่งให้เร่งเคลียร์พื้นที่ตรงนี้โดยเร่งด่วนครับจากนั้นท่านก็ไปต่อคุณผู้ฟังไปที่การตรวจสอบทางหลวงหมายเลข101เส้นทางน่านเฉลิมพระเกียรติซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัดน่านเจอปัญหาครับปัญหาไหลทางสุดตัวแล้วก็มีโคลนนะครับมีเศษวัชพืชมีเศษไม้เนี่ยกีดขวางผิวการจราจรก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเส้นทางทันทีหลังระดับน้ำลดนะครับแล้วก็ไปต่อครับที่การสำรวจความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบถึง11แห่งด้วยกันนะครับมีทั้งสะพานขาดเนี่ย4แห่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำเอาสะพานเหล็กนะครับมาเชื่อมนะฮะสะพานเหล็กเบลลี่นะครับเพื่อที่จะเป็นการเข้ามาติดตั้งในการใช้เป็นสะพานชั่วคราวนะครับคาดว่าจะดูแลตรงนี้ภายในวันนี้แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้การได้ชั่วคราวก่อนนะครับอันนี้ทางด้านของกระทรวงคมนาคมครับก็ได้มีการประสานทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทครับตอนนี้ก็นำกำลังคนเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนในการเปิดเส้นทางนะครับรวมถึงการเร่งฟื้นฟูครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดแต่มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับคุณผู้ฟังบริเวณไหลทางที่ทรุดตัวเราจะเห็นตามภาพข่าวเลยก็จะมีไหลทางเนี่ยนะครับจากการที่น้ำป่าด้วยแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องบางจุดครับส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการใช้เส้นทางแน่นอนครับกระทรวงคมนาคมก็ต้องมีการเร่งสั่งการครับในการฟื้นฟูทุกจุดนะครับคาดว่าไม่เกิน3วันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกลับมาสัญจรได้ตามปกตินะครับกระทรวงคมนาคมขอร่วมนะฮะส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมมือกับประชาชนในการที่จะอำนวยความสะดวกก็ฝากย้ำมาว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงในการเดินทางแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพี่น้องประชาชนครับพบปัญหาเรื่องของเส้นทางนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสะพานตรงไหนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คมนาคมไม่ได้นะครับสัญจรยังมีปัญหาอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งนะครับกรมทางหลวงชนบทหรือว่ากระทรวงคมนาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าไปแก้ไขให้สามารถที่จะดำเนินการได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นทางด้านของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเพื่อไปติดตามเรื่องราวของถนนต่างๆด้วยในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ครับท่านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ครับในการปฏิบัติราชการนะครับภารกิจต่างๆซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดน่านท่านก็กำชับครับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังจากที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีครับมีกำหนดการนะครับที่จะถึงประเทศไทยเนี่ยในช่วงค่ำของวันเสาร์ก็คือค่ำของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เช้าของวันอาทิตย์นะท่านก็จะเดินทางไปจังหวัดน่านเลยทันทีนะครับในวันที่23สิงหาคมคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่านี่แหละนะครับท่านบอกว่าทุกนาทีนะครับก็เรียกว่าติดตามข่าวสารจากทางด้านของน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพอทันทีที่ท่านถึงในประเทศไทยนะครับหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ท่านก็จะไปที่จังหวัดน่านทันทีนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองรวมถึงไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย เข้าสู่โหมดการฟื้นฟูนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงบ่ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยังมีเรื่องของการเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลปฏิบัติราชการนะฮะในต่างประเทศเสร็จท่านก็จะมาเดินทางไปที่จังหวัดน่านต่อทันทีที่ถึงประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าการเตรียมลงพื้นที่นะครับล่าสุดก็ยังมีข้อความนะฮะจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่เดินหน้าในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกันส่งกำลังใจอยู่สถานการณ์น้ำครับที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหมู่1ครับคุณผู้ฟังที่บ้านไหลน่านแล้วก็ที่หมู่8บ้านไหลน่านเหนือตำบลไหลน่านนะครับแม้ว่าระดับน้ำตอนนี้จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่มีคำว่าแต่มวลน้ำจากแม่น้ำน่านก็ยังคงไหลเข้าท่วมนะครับในหมู่บ้านระดับอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยก็ยังคงทำงานแบบเรียกว่า24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางด้านของนางสาวพรพิมลคำแท่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ครับท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหมู่1กับหมู่8เนี่ยมีประชาชนเดือดร้อนนะครับประมาณ900คนขณะนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นน้ำลดลงแล้วล่ะแต่คาดว่านะครับวันนี้อาจจะมีมวลน้ำนะฮะจากพื้นที่เขตเมืองเนี่ยอาจจะไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ยังคงต้องติดตามยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ดังนั้นครับการติดตามการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมที่น่านแน่นอนสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ไปไหนครับรายงานข่าวแบบนี้อยู่ในทุกจุดนะครับของที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดต่างๆเพชรบูรณ์นะครับที่สุโขทัยด้วยนะครับก็ยังคงรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดดังนั้นครับพี่น้องประชาชนก็อุ่นใจได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ยังคงอยู่ติดตามสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อความจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับต้องบอกว่ายังคงส่งเข้ามาแบบหนาแน่นเหลือเกินครับเพื่อที่จะให้การประสานงานแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยเรื่องของข้าวของต่างๆด้วยนะครับแน่นอนทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ก็ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่จังหวัดน่านท่านบอกมีความห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนได้สั่งการให้ทางด้านของสังกัดหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เร่งให้ความช่วยเหลือนะครับประสานกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและที่สำคัญระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นห้ามขาดห้ามขาดเลยนะครับกระทรวงพาณิชย์ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วช่วงแรกครับในห่วงของการประสบภัยต้องมีสิ่งของใช่ไหมครับที่จำเป็นนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีการเร่งประสานภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็จัดส่งสิ่งของต่างๆที่จำเป็นทางด้านของการระดมสิ่งของช่วยเหลือครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากเครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชนของกรมการค้าภายในรวมถึงองค์การเภสัชกรรมนะครับก็สนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นทั้งนมนะครับทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับแล้วก็มีปลากระป๋องผลิตภัณฑ์ปลาน้ำดื่มผ้าอนามัยแชมพูผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดกระดาษทิชชู่ยาเวชภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับดังนั้นก็นี่ก็คือเรียกว่าในนามของกระทรวงพาณิชย์ครับ ท่านก็ขอบคุณผู้ประกอบการภาคเอกชนองค์การเภสัชกรรมแล้วก็ทุกภาคส่วนครับที่จับมือกันนำสิ่งของต่างๆนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตรงนี้เป็นการสะท้อนถึงพลังของประชาชนภาครัฐภาคเอกชนยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัตินั่นเองนะครับสวทของเราอย่างที่บอกว่าทุกๆต้นชั่วโมงแล้วก็ทุกๆรายการครับก็เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยไปพร้อมกันแต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
9: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
8: พบปลอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
9: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
8: ไม่เสพ
9: ไม่ขาย
8: ไม่ทำลายอนาคต
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
11: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 นกับอีก 19:00 นคุณผู้ฟังอยู่กันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดกันนะครับเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในทุกๆชั่วโมงครับข่าวต้นชั่วโมงของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญการแจ้งเตือนอย่างที่บอกไว้นะครับเรื่องของสุขอนามัยต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้ด้วย ยนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับคุณสกันครับผม
3: ครับวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดปรับเปลี่ยนมุ่งสู่อนาคตที่ปลอดภัยกว่าแต่ก่อนอื่นเลยครับคำถามแรกเลยภารกิจของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสสปท.เนี่ยมีภารกิจหลักๆอย่างไรบ้างครับท่านครับ
14: ขอบคุณครับภารกิจของสสปท.ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆวันนี้เลยก็คือจะทำอย่างไรครับให้คนทำงานทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัย
3: ครับ
14: แล้วก็ทุกวันได้กลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยทุกวันก็ตามชื่อสถาบันนะครับส่งเสริมความปลอดภัยนั้นผมมีหน้าที่ในการต้องส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยอาชีวอนามัยก็คือว่าสภาพในการทำงานเนี่ยมันมีแสงเสียงความร้อนเนี่ยเขาได้รับความปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยถึงคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านได้กรุณาให้เกียรติกล่าวไว้เมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับ2เดือนที่ผ่านมาที่การไปเป็นประธานนะครับในเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ท่านกล่าวว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนท่านบอกสถานประกอบการอย่างนั้นแล้วก็สถานประกอบการทุกแห่งควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ท่านพูดคำนี้ครับว่าทุกคนควรได้กลับบ้านนะครับทุกวันเนี่ยทำงานแล้วเลิกงานเนี่ยได้กลับบ้านไปด้วยความปลอดภัยทุกคน
3: อันนี้ก็เป็นภารกิจหลักนะครับของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยแต่ในช่วงที่ผ่านมาครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราก็เจอเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็มีอุบัติเหตุใหญ่ๆหลายครั้งทั้งเพลิงไหม้ใช่ไหมครับมีการระเบิดกันทั้งในโรงงานวันนี้ก็มีแก๊สเกิดระเบิดอีกแล้วด้วยในช่วงบ่ายๆนู่นด้วยอย่างนี้ครับสิ่งนี้มันสะท้อนมุมมองเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับ
14: ครับผมจริงๆแล้วเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยขออนุญาตแบบนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่ว่าจะเป็นแก๊สระเบิดวันนี้นะครับไฟไหม้ที่ร้านอาหารหรือโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับการระเบิดในเนี่ยฮะโรงงานหรือเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเนี่ยมันกำลังจะบอกเราว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมองให้กว้างและลึกกว่าเดิม
3: ครับ
14: ไม่ใช่ว่าเราทำไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบประจำวันพอมีเหตุทีนึงก็มาว่ากันทีนึงก็มาหามาตรการกันทีนึงมาถอดบทเรียนกันทีนึงจริงๆมันถอดมาหลายครั้งแล้วล่ะครับประเด็นสำคัญคือเราไม่ควรรอให้เกิดเหตุก่อนดังนั้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือต้องมองความเสี่ยงที่ต้นทางคือกฎหมายกำหนดไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเบียร์ไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับการใช้ก๊าซนะครับการช่องทางหนีไฟประตูหนีไฟอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยการซ้อมอัคคีภัยกฎหมายกำหนดไว้หมดเลยว่านายจ้างจะต้องดำเนินการต้องมีการซักซ้อมลูกจ้างทุกปี
3: ครับ
14: ปีนึงอย่างปีนึงจะต้องคน 40% มีลูกจ้าง100คน40คนต้องลงไปซ้อมด้วยนะครับ
3: มีข้อกฎหมายกำหนดไว้หมดครับ
14: ข้อกฎหมายกำหนดไว้ถ้าเกิดทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายหรือให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่เกิด
3: ครับ
14: ทีนี้มาเกี่ยวกับสสปทสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยอย่างไรคือท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับดำเนินคดีแม้แต่ในเรื่องของท้องที่นะครับที่อนุญาตให้เปิดให้อะไรเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขาถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีเนี่ยมันก็เปิดไม่ได้เพราะการที่จะมาต่อเติมดัดแปลงภายหลังเนี่ยเป็นความผิดทั้งสิ้นเลยผมมองว่าเป็นความผิดทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนต้องช่วยกันตระหนักจริงๆว่าชีวิตของคนมันไม่ใช่เรื่องเล่น
3: ๆ
14: ขอยกคำพูดของท่านนายกอนุทินอีกครับในวันเดียวกันนั่นแหละครับ
3: ท่านว่าไงบ้างครับ
14: ท่านบอกว่าชีวิตคนเนี่ยชีวิตคนทำงานหรือชีวิตมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานหรือชีวิตลูกค้าเนี่ยมันไม่สามารถชดเชยได้ด้วยเงินหรอกเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มท่านว่าอย่างนี้ครับ
3: ็จริงอย่างที่ท่านนายกบอกเลยเน
14: า
3: ะ
14: ครับเราต้องมาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจริงๆจังๆครับ
3: นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างจริงจังอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยที่เราจะต้องช่วยกันถูกต้องไหมครับ
14: ใช่ครับใช่ครับ
3: ครับนอกเหนือจากอุบัติเหตุจากการทำงานแล้วอย่างที่ท่านดร.นันทชัยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานเราจะเห็นข่าวอยู่สถานศึกษาอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นสังคมเนี่ยต้องหันมาพูดเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบมากขึ้นท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
14: ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหม่ของความปลอดภัยเลยครับจากบทบาทของสสปท.ด้วยเนี่ยความปลอดภัยในวันนี้มันอาจไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรหรือการทำงานแต่มันทุกคนจะต้องรับมือกับความรุนแรงทุกรูปแบบสภาพแวดล้อมในการทำงานมันนำมาซึ่งความเครียดไหมสภาพแวดล้อมในการเรียนนำมาซึ่งความเครียดหรือเปล่า
3: ครับ
14: นะครับคำว่าความปลอดภัยเชิงระบบอย่างที่ผมได้นำนะครับอยากจะบอกว่าเราต้องไม่รอให้เกิดเหตุแล้วค่อยแก้แต่ต้องมองตั้งแต่ต้นทางครับว่าอะไรคือความเสี่ยงใครมีหน้าที่ป้องกันมีมาตรการอย่างไรเพราะนั้นเมื่อสังเกตเห็นสัญญาณที่มันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยวันนี้มันถึงมีอุปกรณ์มากมายครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงแก๊สพูดถึงไฟเนี่ยมันมีระบบเซ็นเซอร์มันมีระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตัวเราที่คอยเตือนว่าเฮ้ยตอนนี้มันความร้อนมันเพิ่มสูง
3: แล้วนะมีการเตือน
14: แล้วครับตรงนี้มันเหมือนแก๊สจะรั่วนะตรงนี้เหมือนไฟจะรั่วนะครับมันมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับเพราะนั้นใครมีหน้าที่ป้องกันใครมีมาตรการอะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราต้องตอบได้และช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเพราะนั้นสถานประกอบการหลายแห่งเนี่ยเขาจึงมองว่าเขาลงทุนกับอุปกรณ์เหล่านี
3: ้
14: เทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นพอเกิดเหตุขึ้นแล้วโรงงานต้องปิดเนี่ยมันเสียหาย
3: เสียหายมากกว่า
14: เสียหายกับธุรกิจเขาเช่นเดียวกันครับเหตุเกิดอาจจะในโรงเรียนก็คือสถานประกอบการนะครับวันนี
3: ้ครับ
14: โรงเรียนก็ต้องมีครูมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงเรียนเหมือนกันมหาวิทยาลัยวันนี้สสปทเข้าไปทำงานด้วยผมเพิ่งกลับมาจากพิษณุโลกครับกลับมาจากสงขลาครับไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการที่จะตั้งศูนย์ที่เรียกว่า OS Excellence คือศูนย์อาชีวะอนามัยความปลอดภัยนะครับในมหาวิทยาล
3: ั
14: ยคือไล่กันไปตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็
3: อ
14: กใช้รถใช้ถนนในมหาลัยต้อง 100% แล้วแล็บที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราอาจจะเห็นภาพซึ่งชัดกว่าในโรงเรียน
3: ครับ
14: แล็บที่เกิดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต้องมีความปลอดภัยเรื่องนี้มหาวิทยาลัยเขาก็ทำกันมานานแล้วครับ
3: ครับ
14: จุฬาเขาก็เพิ่งเปิดงานไปวันความปลอดภัยของเขาก็มีศูนย์ชีเห็นไหมครับ Safety and Health Environment นะฮะเขาก็มีศูนย์หลายๆมหาวิทยาลัยก็มี
3: ครับ
14: สสปทก็ได้รับการสนับสนุนจากสสสครับกองทุนที่เราพูดถึงที่จากภาษีบาปเนี่ยให้การสนับสนุนสสปทในการไปตั้งศูนย์อย่างนี้เขาก็เห็นว่าสสปทมองว่าเราต้องดำเนินการให้มันเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ได้เนี่ยต้องสั่งสมตั้งแต่ก่อนที่จะออกไปทำงานเลยเพราะน้องๆที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยออกมาทำงานแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาไปทำงานในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ไปแนะนำเจ้าของสถานประกอบการไปแนะนำเพื่อนร่วมงานได้แล้วตัวเขาเองต้องปลอดภัยด้วยเพราะศูนย์เนี้ยก็จะตั้งมาก็เริ่มตั้งแต่ภูเขาน้ำแข็งจะพ้นน้ำแล้วครับอยู่ใต้น้ำก็คือบ่มเพาะกันมาเลยให้มีการประกวดกันให้มีการทำงานด้วยกันเอานักศึกษาไปเป็นกรรมการด้วยนะครับให้ทุนสนับสนุนไปเพื่อให้ไปแล้วก็เอาหน่วยงานข้างนอกเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
3: ครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามองจากเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยสิ่งสำคัญได้ใจความก็คือการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุคือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันก่อนเกิดเหต
14: ุป้องกันครับ
3: ถูกต้องไหมครับ
14: ใช่ครับใช่ครับ
3: อธิบายสักนิดนึงครับท่านว่าเป็นอย่างไรตรงนี
14: ้ได้ครับขอบคุณนะครับที่พูดถึงเรื่องของการป้องกันก่อนเกิดเหตุการเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยครับเพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วคนเสียชีวิตแล้วนะครับแขนขาดขาขาดแล้วนะครับตาบอดแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้องเริ่มจากต้องรู้ความเสี่ยงก่อน
3: ครับ
14: แล้วจัดการกับความเสี่ยงให้ตรงจุดเรารู้ว่าในสถานประกอบการเรามีอะไรความเสี่ยงนะฮะสถานประกอบการเราเกี่ยวกับแก๊สไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรู้ว่าแก๊ส
3: เกี่ยวกับไฟหรือเปล่า
14: เราเป็นสถานบริการน้ำมันนะครับไฟกับน้ำมันเรารู้ว่าอะไรเป็นความเสี่ยงนะครับและในที่จะมีโอกาสเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากเครื่องจากสารเคมีอย่างเงี้ยไฟ แม้แต่ความเสี่ยงความรุนแรงในสถานที่ทำงานต้องรู้นะครับที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับขั้นตอนที่สองคือต้องจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางครับ
3: ครับ
14: นะครับต้องประเมินระบบป้องกันให้ได้อย่างเช่นอัคคีภัยเนี่ยต้องมีความพร้อมต้องประเมินระบบให้ได้ว่าจะเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสม
3: อ
14: ที่ล่าสุดผมไปโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงมาเนี่ยท
3: ุ
14: กหน่วยเลยเนี่ยเขามีเครื่องดับเพลิงนะครับใช้ได้หมดทดสอบการดึงออกมาใช้ได้ไฟฉายที่มีอยู่ตามจุดต่าง
3: ๆ
14: ไปลองเปิดดูใช้ได้หมดนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ได้หมดประตูหนีไฟใช้ได้หมดนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินเวลาไฟดับไฟฟ้ามันดับเปิดไฟไหม้ไฟรัดวงจรดับปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟที่มันเก็บสำรองไฟไว้เนี่ยมันฉายให้ได้เนี่ยครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็น
14: สุดท้ายก็คือต้องเตรียมคนให้พร้อมครับทุกคนต้องรู้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรต้องรู้เส้นทางหนีไฟรู้จุดรวมพลนะครับรู้วิธีแจ้งเหตุต้องมีการซ้อมจริงนะครับไม่ใช่มีแผนอยู่เพียงในเอกสารต้องมีการซ้อมจริงๆ2 สัปดาห์ก่อนผมไปพัทยาครับไปที่ดิสโกเทคผับแห่งหนึ่งเรียกว่าฮอลลีวูดโอ้โหต่างชาติทั้งนั้นเลยท่านเชื่อไหมครับไปให้เขาลองซ้อมดูเนี่ยลูกจ้างเขาเนี่ยเกือบ200คนเนี่ยพอถึงเวลาซ้อมให้ผมดูเนี่ยทุกคนรู้หน้าที่เลยใครเขามีเครื่องปั๊มน้ำต่างหากมีสายดับเพลิงต่างหากมีทีมผู้ชายใครจะต้องไปจับหัวสายดับเพลิงใครต้องพยุงสายดับเพลิง
3: รู้หน้าที่หมดเลยรู้หน้าที่หมดเลย
14: รู้หน้าที่หมดเลยครับโอ้สุดยอดจริง
3: ๆ
14: โอ้ผู้บริหารเขาผมต้องยอมรับเลยว่าเขาพร้อมจริง
3: ๆ
14: นอกจากนั้นเขาจะมีรถเตรียมไว้คันนึงบอกว่าเป็นรถอำนวยการเขาบอกเขาพร้อมเลยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ว่ามาท่านนายอำเภอมาท่านนายกเมืองพัทยามาเนี่ยเครื่องขยายเสียงใช้ได้โคมไฟใหญ่ๆที่มันจะฉายไฟใหม่แล้วบอกคนนี่คือจุดรวมพลออกมาทางนี้ทางออกนี้ไฟมี7ทางไปลองซ้อมดูใช้ได้หมดทุกห้องห้องแต่งตัวเจ้าหน้าที่ห้องแต่งตัวคนที่เป็นนักแสดงนักเต้นมีทางออกหมดเลยโอ้โหผมเห็นแล้วทึ่งเลย
3: คร
14: ับ นี่ฝีมือจริงๆครับต้องอย่างนี้ครับเนี่ยฮะเขาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแล้วทุกคนก็รู้หน้าที่ครับ
3: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ
14: ก็เลยเพิ่มเติมไปว่าวันนี้ทุกคนต้องแนะนำลูกค้าได้ลูกค้าเข้ามาต้องบอกได้แต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าลูกค้าเข้ามาวันนี้ก็จะถามแล้วเอ๊ะมีทางหนีไฟไหมเนี่ย
3: อ
14: ย
3: ู่
14: ตรงไหนมีเครื่องดับเพลิงหรือเปล่า มีระบบยังไงเนี่ยทุกคนตอบได้เหมือนเป็นการได้ซักซ้อมกันแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนไฟไม่ฟางว่าพอเกิดเหตุเราก็มานั้นทันทีก็ขอเขาว่าต่อไปให้เขามีการแจ้งเลยเหมือนกับเราไปพักโรงแรมที่มีมาตรฐานเนี่ยท่านจะเห็นว่าในห้องเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะทำอย่างไรใช่ไหมครับ
3: ครับ
14: ช่องทางหนีไฟอยู่ทางไหนยังไงจะมีติดไว้ที่ข้างฝาที่ห้องเลยคร
3: ับ นี่ก็เป็นมาตรการต่างๆด้วยจากการเรียนรู้ถอดบทเรียนแล้วเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้ท่านพูดมาเรื่องความยั่งยืนด้วยขยายความนิดนึงครับว่าบทบาทของความยั่งยืนในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยกับสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างไรบ้างครับท่าน
14: ครับถ้าความยั่งยืนผมจริงย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมมองว่าถ้าเกิดสังคมเราวันนี้เปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยนะคนที่ออกจากสถานศึกษาแล้วเนี่ยเข้าสู่ที่ทำงานเนี่ยเป็นคนทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆเนี่ยเขาอยู่เหนือภูเขาน้ำแข็งอยู่เหนือน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับอยู่เหนือน้ำขึ้นมาเนี่ยก็มีนายจ้างดูแลมีมาตรการองค์กรดูแลเพราะนั้นสถานประกอบการก็ต้องมีมาตรการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและเพิ่มเติมมาตรการของตัวเองไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาก็ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันที่จะบ่มเพาะสร้างวัฒนธรรมวันนี้เราอย่าโยนไปที่เด็กเลยมันเริ่มได้หมดแล้วครับในมหาวิทยาลัยเราก็เริ่มได้แล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ต้องช่วยกันวันนี้ลงนามกับทางสสพทไว้25มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็จะช่วยกันบ่มเพาะนะครับนักศึกษาที่จะจบใหม่บัณฑิตที่จะจบใหม่ต้องมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทั้งในทำงานนอกที่ทำงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต้องไปควบคู่กันหมดเลยครับเพราะวันนี้ชีวิตทุกคนมีค่ามากนะครับกระทรวงแรงงานวันนี้จริงๆแล้วหลายประเทศเรียกว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์นะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์นมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยย้ำกับทางผู้บริหารในกระทรวงแรงงานว่าเราต้องช่วยกันให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกวันหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหน้าที่ของการในการดูแลนะครับนักเรียนนักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นท่านอาจารย์ก็ต้องช่วยกันนะครับคนที่มีส่วนร่วมก็ต้องช่วยกันเน้นย้ำนะครับสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ได้เ สร้างเป็นกฎข้อบังคับไว้นะครับให้คนอยู่ในวินัยในความปลอดภัยมันก็จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ต้องเลยเห็นว่าความปลอดภัยนั้นไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอาจารย์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของโทษนะฮะพันโรงในโรงเรียนน้องๆนักเรียนว่าออกจากห้องเรียนแล้วจะต้องปิดไฟปิดแอร์เนี่ยเป็นหน้าที่ของพันโรงไหมแต่ถ้าบททุกคนคิดว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้เนี่ยช่วยกันเถอะครับช่วยมองเห็นอะไรแล้วช่วยบอกต่อกันแจ้งกันอย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
14: มันก็จะเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยแล้วจะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ครับ
3: ครับเห็นบอกว่าเร็วๆนี้ทางสสปทกำลังจะมีงานใหญ่ด้วยอยากให้ได้เล่าถึงงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสักนิดนึงครับ
14: ครับผมงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเรียกว่างาน Occupation นะครับ Avenue นะครับ International Conference นะครับก็เป็นงานที่เป็นงานอินเตอร์เอาง่ายๆแล้วกันเป็นการสัมมนาระดับนานาชาตินะครับซึ่งผมขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจมาร่วมงานนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะครับงานนี้ก็จะมีนักความปลอดภัยนะครับจากหลากหลายประเทศจะมาร่วมงานด้วยนะครับไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนครับก็จะเป็นเรื่องของkeynote speaker นะครับเขาก็จะมาผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและผู้นำองค์กรระดับท็อปนะครับของไทยที่นำเรื่อง ESG นะครับ environment นะครับ safety นะครับ governance เนี่ยมาขับเคลื่อนความปลอดภัยจนประสบความสำเร็จเนี่ยเราคัดมาให้แล้วก็จะมาถ่ายทอดวิสั

0: งานฮอลเลยครับครับงานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจิรพันธ์อมรนิวัฒน์จะไปเปิดงานแล้วก็จะไปกล่าวสุนทรพจน์ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยครับ
1: ดังนั้นนะครับช่วงนี้ก็ให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ฟังแล้วก็สรุปสักนิดนึงครับเรื่องของความปลอดภัยทั้งในส่วนของการทำงานด้วยในส่วนของการปรับการเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยกว่าในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
0: ครับผมก็ความปลอดภัยนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับความปลอดภัยในการทำงานผมว่าวันนี้ท่านจะเห็นว่าบนถนนคนทำงานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊ปเป็นน้องไรเดอร์คนขับรถออกไปทำงานเพราะเราจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ก็ต้องทำงานถูกไหมฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกย่างก้าวเนี่ยมันต้องตระหนักถึงความปลอดภัยต้องตระหนักถึงการอยู่ร่วมสังคมของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันด้วยนะครับเพราะนั้นการมีเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับมีอะไรช่วยกันช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับผมก็เห็นตัวอย่างดีๆในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นบนถนนบนอะไรก็มีคนดีเยอะมากมายที่เมื่อเห็นเหตุแล้วหรือคาดว่าจะเกิดเหตุแล้วเนี่ยมีการบอกกันนะครับหลายคนเห็นขับรถตามรถคันหน้าประตูปิดไม่สนิทเนี่ยก็พยายามที่จะบอกนะครับหลายคนเห็นรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าที่ขาตั้งหรือที่ตั้งรถเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นเนี่ยก็จะมีการบอกกล่าวกันเพราะเราก็จะเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งที่ดีครับ
1: นะครับ
0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะครับก็ไม่ประมาทครับนะครับไม่ประมาททุกคนต้องไม่ประมาทถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ปลอดภัยหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับเราต้องดำเนินการก่อนนะครับเรื่องของหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะนั้นก็จะต้องบ่มเพาะกันตั้งแต่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาต้องจริงจังครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณครับดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณคุณบอลสกันครับผมครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนสำคัญที่สุดไปไหนมาไหนนะครับจะเที่ยวจะไปทำงานหรืออย่างไรก็แล้วแต่หัวใจสำคัญคือความปลอดภัยในทุกๆชีวิตในทุกๆเส้นทางนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่ามีข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามานะครับเรื่องของความปลอดภัยก็ใส่หมวกนะครับแล้วก็เดินทางบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อย่ามองข้ามแล้วก็อย่าละเลยด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามเรื่องหลายเรื่องราวนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องติดตามเรื่องของแผนในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยด้วยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูครับผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งการรับฟังปัญหาความเสียหายนะครับของเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้แล้วก็ประเมินเรื่องของความเดือดร้อนนะครับวางแผนจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือให้ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับโดยทางด้านของการบูรณาการนะครับในการช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับก็ได้มีการระดมนะฮะทั้งหน่วยของทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณะนะฮะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ทำความสะอาดด้วยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยห่วงสำคัญก็คือระดับน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการฟื้นฟูนะครับล้างบ้านทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เรื่องของขยะตามบ้านเรือนประชาชนด้วยแล้วก็การฟื้นฟูสาธารณูปโภคต่างๆทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าการช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องดำเนินการทันทีอันนี้สำคัญนะครับและที่สำคัญเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบ้านเรือนนะครับพี่น้องประชาชนเรื่องของโคลนอันนี้สำคัญเลยนะครับกว่าที่จะกวาดล้างได้นะโอ้โหบางคนบอกเหนื่อยมากนะครับแล้วก็มีสิ่งสกปรกตกค้างอีกแล้วก็ทรัพย์สินสาธารณูปโภคต่างๆที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระดมกันครับกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรด้วย ข้าไปช่วยเหลือนะครับพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานนะครับต้องติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ฝนและก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปคุณผู้ฟังโดยเฮลิคอปเตอร์ของปภ.ครับรุ่น KA32 นะครับหลังจากที่ไปติดตามภารกิจในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านก่อนหน้านี้ท่านก็ไป

0: ลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ด้วยไปเป็นประธานเปิดโครงการครับการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าการเวิร์กช็อปนะฮะเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านบอกว่าสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยทั้งในชีวิตทั้งในทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่ามีการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังประสบพบเจออยู่กับเรื่องของเหตุอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนั่นเองนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ยังคงเดินหน้าในการที่จะส่งข้อความมานะครับเพื่อที่จะติดตามทั้งข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆด้วยหลายคนเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ากำลังติดตามกันอยู่เรื่องสำคัญที่สุดครับเกาะติดกันได้นะครับเดี๋ยวผมย้ำกันอีกสักนิดนึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับทั้งช่วงเช้าเลยครับคุณผู้ฟังตื่นมาแต่เช้านะครับก็มาติดตามกันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ6:10 นข่าวยามเช้าเนี่ยเรียกว่ารายงานสถานการณ์อุทกภัยกันแบบเรียลไทม์เกาะติดในทุกจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนที่ติดตามอยู่นะครับต่อจากนั้นครับตีคล้องร้องข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับเวลา6:30 ก็จะเป็นการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้แหละนะฮะเช่นเดียวกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวนะครับแล้วก็จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมถึงสวท.ภูมิภาคบันทึกสถานการณ์ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา8:00 นครับติดตามเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยทั่วทิศถิ่นไทยนะครับแล้วก็ยังมีหมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ15:00 นจับประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอน17:00 ถึง 19:00 น 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับทุกวันจันทร์ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับเวลา16:00 ถึง 17:00 นแล้วก็ยังมีข่าวภาคหลักด้วยนะครับเวลา7:00 นเวลา12:00 นครับ19:00 นแล้วก็20:00 นด้วยรวมถึงข่าวต้นชั่วโมงครับสวท.ทั่วประเทศรับสัญญาณการออกอากาศแบบนี้เห็นไหมครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราทุกชั่วโมงข่าวต้นชั่วโมงข่าวภาคหลักทุกรายการครับแน่นอนว่าเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็แบบเรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนตามแนวทางนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ท่านเน้นย้ำครับต้องสื่อสารเรื่องราวของภาวะวิกฤตตอนนี้เรื่องราวของอุทกภัยในจังหวัดน่านอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบสดใหม่ทุกช่วงข่าวในทุกๆจุดนะครับของพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาบอกว่าติดตามข้อมูลทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เป็นการสื่อสารแบบครอบคลุมในทุกมิติทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็ยังมีนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมลงพื้นที่ครับติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายครับตอนนี้ต้องบอกว่าที่เทศบาลเมืองน่านตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเรื่องของน้ำตอนนี้เริ่มลดนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับนะฮะต้องบอกว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูจากเรื่องของผลกระทบอุทกภัยทั้งส่วนของการทำความสะอาดเก็บ กู้สิ่งกีดขวางนะครับพอน้ำมาเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้โหน้ำแรงมากทั้งน้ำป่านะครับทั้งน้ำที่เป็นฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเสียหายนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้เมืองน่านเนี่ยกลับมานะครับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยกรมชลประทานครับมาดูการฟื้นฟูกันในส่วนของกรมชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านแล้วก็มณฑลทหารบกที่38เขาก็มีการสนับสนุนคุณผู้ฟังเป็นเครื่องจักรกลเครื่องบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนนะฮะจากภาพข่าวนี้จะเห็นเลยฉีดไปทุกจุดฉีดไปทุกซอกทุกมุมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะฮะทำความสะอาดถนนแล้วก็มีจิตอาสาด้วยนะครับมากันทุกจุดเลยทีเดียวมากันทุกหมู่ทุกเหล่าเลยนะฮะเพื่อที่จะมาช่วยกันทำความสะอาดมีมณฑลทหารบกที่38เทศบาลเมืองน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประชาชนจิตอาสานี่จะเห็นภาพเลยโอ้โหช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเก็บเศษขยงขยะนะครับแล้วก็เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเก็บกวาดล้างถนนนะครับแล้วก็เร่งฟื้นฟูเมืองน่านนะครับให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจนะส่งข้อความมาบอกเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจอย่างคุณบอล GYB นะครับบอกเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่เมืองน่านด้วยนะครับคุณบอล GYB บอกว่าขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูนะครับผู้ที่ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เนี่ยโดยใช้ระเบียบนะครับเป็นระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับตอนนี้ก็เร่งเบิกจ่ายเอาง่ายๆเลยเร่งเบิกจ่ายเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังจังหวัดน่านเนี่ยยังคงบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งฟื้นฟูนะครับคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายดำเนินการช่วยเหลือเพื่อให้เศรษฐกิจนะครับชุมชนการดำเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงใจครับที่ส่งเข้ามานะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งนะครับในการที่จะฟื้นฟูนะครับเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์อย่างที่ย้ำกันว่าท่านก็ยังคงยืนยันปักหลักบัญชาการนะครับอยู่ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายระดมทุกสรรพกำลังแล้วก็เฝ้าติดตามด้วยเพราะขณะเดียวกันแม้ว่าที่พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับเพราะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าก็ยังคงมีฝนที่ยังคงตกอยู่ในเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ทั้งจังหวัดสุโขทัยนะครับทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการครับป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็เดินทางไปนะครับยังศูนย์พักคอยที่เทศบาลเมืองน่านก็ไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็สอบถามความเป็นอยู่นะครับของคนที่อพยพมาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับทุกคนก็บอกว่ากำลังใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูบ้านเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยต้องดูแลเรื่องอาหารนะฮะเรื่องน้ำดื่มเรื่องเครื่องนอนที่หลับที่นอนห้องน้ำห้องท่านะครับเรื่องของการดูแลอาหารการกินต่างๆเพื่อที่จะให้คนที่นั่นนะครับในศูนย์ต่างๆเนี่ยมีชีวิตดีๆนะครับแล้วก็สุขภาพอนามัยเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่นี่บางทีอาจจะมีความเครียดใช่ไหมพูดตามตรงว่าอาจจะมีความห่วงบ้านด้วยดังนั้นนะครับก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้กันหลังจากนั้นครับท่านก็ไปที่ชุมชนภูมินแล้วก็ไปที่ท่าลี่นะครับไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะครับจากพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปมอบน้ำดื่มไปมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเดินทางต่อไปครับที่เทศบาลตำบลกลางเวียงไปแจกถุงยางชีพนะฮะแล้วก็ไปประเมินสถานการณ์พบว่าจุดนี้ ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่นะครับ 1.50 เมตรแล้วก็คาดการด้วยว่าอาจจะมีมวลน้ำละลอกใหม่ไหลเข้ามาสมทบด้วยนะครับก็เร่งเตรียมความพร้อมครับนะฮะ ระดมทุกสรรพกำลังนะครับเร่งเยียวยาเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับและท่านก็ไปต่อครับที่สะพานกรมโยธาธิการซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นจุดสำคัญเขาบอกตรงนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านเชื่อมระหว่างตำบลเวียงสากับตำบลไหลน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็พบครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยยังคงหนุนสูงนะครับแล้วก็มีการไหลทะลักผ่านเข้าตัวสะพานส่งผลให้สะพานเนี่ยก็เกิดความชำรุดเส้นทางก็ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้และในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมวลน้ำก็เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็ต้องระดมทุกสรรพกำลังก็นำกระสอบทรายเนี่ยมาวางเป็นแนวกั้นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนนะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่บอกกล่าวกันนะครับในทุกๆจุดในทุกๆพื้นที่นะครับสวทของเราก็ยังคงเฝ้าติดตามนะฮะข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถเกาะติดสถานการณ์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของ NBT นะครับ NBT Connect NBT World ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วยไปกดติดตามไว้คุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะได้นำเรียนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันแบบที่เรียกว่าครบถ้วนในทุกๆจุดนะครับขอบคุณข้อมูลแล้วก็ขอบคุณการติดตามโดยตลอดเลยทีเดียวที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านครับทางด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการนำเรียนกันนะครับก็มีการปักหมุดไว้ด้วยถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนจะแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบเหตุนะครับเรื่องของการขอความช่วยเหลือจดเบอร์ไว้นะครับโทรปภ.น่านเนี่ยก็คือ054นะครับ716174นะฮะแล้วก็เพิ่มคู่สายมาแล้วตอนนี้054710000นะครับถึง2นะครับนี่เป็นเบอร์ในการแจ้งนะครับทั้งเหตุอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มพร้อมครับปภ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพิ่มคู่สายมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มคู่สายสายด่วนด้วยนะครับสำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับฝากเบอร์เอาไว้นิดนึงครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับได้รับรู้ข้อมูลเพราะว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่หมายเลขโทรศัพท์ครับ054-791-007 054-791-008054-791-009นะครับนี่ก็เป็นช่องทางต่างๆในการติดตามสื่อสารประสานข้อมูลนะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆครับที่มีการนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันสบพ.มทบ38ครับบูรณาการกำลังร่วมฟื้นฟูรพ.สต.นะครับที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดในการดูแลฟื้นฟูแล้วนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆครับได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัยจากมทบ38ลงพื้นที่นะครับเข้าไปนะครับในการที่จะเร่งฟื้นฟูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตื๊ดนะครับที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากภาพข่าวครับในประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเนี่ยก็เร่งคนละไม้คนละมือใช้คำนี้ได้เลยนะครับที่จะมาช่วยกันนี่แหละก็คือกำลังใจจากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาเกาะติดกันต่อนะครับในวันจันทร์นะแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันอยู่นะฮะแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกๆสถานการณ์วันนี้เวลาหมดแล้วครับบรรลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบันสการแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุข มีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกาตาร์ประณามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
2: ในวันนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอส่วนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะครับพื้นที่ส่วนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังส่งตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
3: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนกศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวล น้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวล น้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวล น้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอรูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
4: ผมได้สั่งให้อธิกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆของที่ท่านยกลงไปดูก็คงจะหาทางเป็นเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
1: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คพ.ได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือทิสตาเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
6: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองทรงพลสวยสมนะครับลงไปที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
5: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุด ไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
9: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
10: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหารือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่างท็อปไฟอิงลิมิเต็ดกับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยี โอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
15: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่าง ทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
15: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุเทพและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปถึงสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมชมภาพยนตร์ที่มีบริการเสียงบรรยายภาพนะครับนะอันนี้เป็นภาพยนตร์น่าจะเคยเป็นการ์ตูนมาก่อนแล้วก็รู้สึกจะเวอร์ชันนี้เขาจะไปใช้เป็นคนแสดงนะครับนะผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะเรื่องลิโล่เนี่ยนะลิโล่เนี่ยนะก็ไปติดตามกันได้นะครับตามกิจกรรมที่เขาประชาสัมพันธ์กันเอาไว้เข้าใจว่าจะเริ่มดูภาพยนตร์นี้ผ่านทั้ง1414แล้วก็ทั้งแท็บทูริสเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงของวันที่11ใช่ไหม10หรือ11นะประมาณ11นะครับ10นั่นแหละนะ11 12นี่แหละนะ2วันเนี่ยดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วก็ตอบคำถามนะครับเขามีคำถามให้ตอบด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยนะที่จะอ้างอิงกับบริการเสียงบรรยายภาพเนี่ยนะครับนะว่าเสียงบรรยายใครที่ชมบริการเสียงบรรยายภาพเนี่ยในเวอร์ชันที่มีเสียงบรรยายภาพเนี่ยนะก็แน่นอนจะตอบคำถามเหล่านี้ได้นะครับนะจากนั้นก็มาลุ้นรางวัลกันน่าจะเป็นวันที่20ไม่ใช่14นะต่อจากนั้นอีก2วันเขาจะประกาศนะประกาศชื่อผู้โชคดีกันนะครับสำหรับคนที่เข้าไปชมภาพยนตร์แล้วก็ตอบคำถามนะฮะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่1414แล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับในนั้นก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่บอกรายละเอียดเอาไว้ด้วยนะครับเอาละฮะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังน่าจะหลายๆท่านเลยใจจ่อฟังอยู่นะครับก็คือผู้โชคดีนะครับจากการร่วมสนุกของรายการนะครับที่ถามท่านฟังว่าชอบตำนานหรือว่านิทานเรื่องใดแล้วก็ทำไมถึงชอบเรื่องนั้นนะครับเอามาดูกันเลยนะครับสองท่านนะที่เป็นผู้โชคดีในครั้งนี้ท่านแรกนะครับคุณละเอียดเวียงภูสองนะครับจากนครปฐมนะครับคุณละเอียดบอกชอบตำนานเรื่องนายขนมต้มนะฮะที่ชอบ

0: และที่ได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยก็คือได้เรียนรู้ได้ซาบซึ้งไปกับธรรมะที่เป็นแก่นนะฮะจริงๆแล้วคุณอาคมบอกเป็นแก่นแต่ว่าเวลาชมเนี่ยก็มันชวนให้ติดตามในเรื่องของเนื้อเรื่องก่อนนะครับในเรื่องความสนุกสนานก่อนแต่ก็ได้ในเรื่องของธรรมะเนี่ยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ2ท่านนี้นะครับคุณละเอียดแล้วก็คุณอาคมนะครับเดี๋ยวกลางๆสัปดาห์ในทีมงานจะส่งของที่ลึกจากทางรายการไปให้นะครับถ้าได้รับแล้วยังไงติดต่อกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปสัก2อาทิตย์ยังไม่ได้รับก็ติดต่อกลับมาบอกกล่าวกันด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้ติดตามให้นะครับแสดงความยินดีกับ2ท่านนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่โชคดีในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมีเกมสนุกๆมาให้ร่วมกับทางรายการต่อไปนะครับเอาละครับทีนี้ไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องราวจากหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้ให้ท่านฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกพายุสายทองนะครับเรื่องที่2ตัวโชคนะครับไม่รู้เป็นตัวยังไงนะและปิดท้ายวันนี้ครับลูกสาวชาวประมงไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องพายุสายทองเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วพ่อค้าอาหรับ2คนเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันและเป็นพ่อค้าทางไกลอย่างเดียวกันคือขนสินค้าบรรดามีบรรทุกหลังอูฐหลายตัวแล้วก็เดินทางข้ามทะเลทรายไปขายที่เมืองต่างๆปีละหลายครั้งครั้งหนึ่งพ่อค้าทั้ง2นั้นเผอิญเดินทางข้ามทะเลทรายพร้อมกันพ่อค้าชรามีอูฐบรรทุกสินค้าไป30ตัวทุกตัวมีข้าทาสบริวารประจํา1คนพ่อค้าหนุ่มมีอูฐบรรทุกสินค้าไป10ตัวมีข้าทาสบริวารประจำตัวละคนเช่นเดียวกันพ่อค้าทั้งสองฝ่ายต่างยินดีมากในการที่จะได้มีเพื่อนเดินทางไปด้วยกันเพราะเหตุว่าในขณะข้ามทะเลทรายหลายวันนั้นบางทีก็อาจจะมีฝูงโจรทะเลทรายขี่ม้าพากันมาปล้นแต่เมื่อเดินทางอยู่ในทะเลทรายได้ครึ่งทางแล้วมิได้ปรากฏโจรมาปล้นพ่อค้าหนุ่มก็คิดจะปล้นพ่อค้าชราเสียเองจึงประชุมบริวารวางแผนการปล้นอย่างแยบคายคือตลอดเวลาที่จะต้องเดินทางไปในทะเลทรายอีกครึ่งทางนั้นจะช่วยกันปล้นเงียบโดยจะขนสินค้าจากหลังอูฐของพ่อค้าชรามาบรรทุกหลังอูฐของตนในตอนพักกลางคืนทุกคืนพ่อค้าหนุ่มกับข้าทาสบริวารปล้นตามแผนการเรื่อยไปพ่อค้าชราก็ไม่ได้สงสัยเพราะเห็นเป็นเพื่อนบ้านกันแท้ๆแต่เมื่อการเดินทางยังเหลืออีก2วันจะพ้นทะเลทรายได้เกิดพายุใหญ่อย่างน่ากลัวทั่วไปเป็นพายุทรายที่ร้ายแรงมากพ่อค้าทั้งสองก็ต้องช่วยตัวเองก่อนอื่นก็ต้องจับอูฐไว้ให้ได้เพราะมันตกใจและกลัวพายุสายยิ่งนักมักวิ่งหนีกระจัดกระจายไปตัวละทิศละทางอย่างไรก็ตามมีความจริงอยู่ว่าพ่อค้าหนุ่มนั้นมันทุกอูฐไว้ด้วยสินค้าอันมีค่าที่ปล้นมาจากพ่อค้าชราเป็นจำนวนมากมายจนอูฐเดินไม่ค่อยไหวและเดินไปได้ไม่ไกลทุกตัวก็ขาพับอยู่กับที่ทรายที่มากับลมก็ทับถมอย่างรวดเร็วน่าใจหายไม่ช้าอูฐทุกตัวของพ่อค้าหนุ่มก็จมทรายตายหมดทั้งที่มีสินค้าบรรทุกอยู่บนหลังส่วนพ่อค้าหนุ่มกับข้าทาสบริเวณนั้นป้องกันตัวอย่างไรทรายก็เข้าตาได้ในไม่ช้าก็พากันนั่งครวญครางอยู่กับที่พายุทรายกันโชคแรงอีก 2-3 ครั้งก็ฝังคนใจบาปเหล่านั้นไว้ใต้ทรายมิได้เหลือแม้แต่คนเดียวส่วนพ่อค้าชรานั้นเมื่อข้าทาสบริวารช่วยกันจับอูฐและคุมให้สงบครบจำนวนได้แล้วก็รีบสวดมนต์อ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยข้าทาสบริวารทุกคนก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเอาอย่างพ่อค้าชราไม่ช้าพายุสายก็สงบลงทาสคนหนึ่งร้องขึ้นว่าสินค้าของเราหายไปหมดแล้วสินค้าของเราหายไปหมดแล้วทุกคนตกใจวิ่งไปดูที่หลังอูฐของทาสที่ร้องเอะอะนั้นก็ได้เห็นทั่วกันว่าสินค้าหายไปหมดแล้วจริงๆแต่สิ่งที่มีอยู่ในหีบห่อสินค้าหลังอูฐนั้นมันจะเป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากสายทองคือทองคำธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายพ่อค้าชรากับข้าทาสบริวารช่วยกันดูหีบห่อสินค้าบนหลังอูฐทุกตัวก็ปรากฏว่าสินค้าหายไปหมดและมีสายทองเต็มหีบห่อเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อค้าชราก็พึมพำว่าพายุฝนทองของพระเจ้าแล้วก็คุกเข่าลงขอบคุณพระเจ้าด้วยการแสดงคารวะอย่างสูงสุดตามแบบของอารา

0: และทันใดนั้นข้าทาสบริวารทุกคนก็ได้แสดงคารวะต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพ่อค้าชรานั้นด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสวรรค์ย่อมเล็งเห็นคนดีและช่วยคนดีเสมอเรื่องตัวโชคกาลครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองคนเมื่อบิดาตายแล้วก็ได้รับทรัพย์สมบัติกันคนละครึ่งคือได้ที่นากันคนละแห่งแต่ปรากฏว่าที่นาของน้องชายนั้นอุดมสมบูรณ์กว่าได้ข้าวมากมายส่วนที่นาของพี่ชายนั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ดูจะไม่งอกงามเอาเสียเลยแม้ว่าจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามพี่ชายจึงคิดว่าที่ดินของน้องชายจะต้องดีกว่าของตนอย่างแน่นอนเขาจึงขอแลกที่ดินกับน้องชายข้างน้องชายก็ยอมให้แลกแต่โดยดีแต่เมื่อแลกกันแล้วก็ปรากฏว่าพี่ชายไม่ได้มั่งคั่งขึ้นกว่าเดิมเลยที่ดินที่คิดว่าจะดีนั้นเมื่อมาอยู่กับตนแล้วก็ไม่ปรากฏว่าจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามขึ้นแต่อย่างใดไม่เหมือนกับที่ครั้งอยู่กับน้องชายของตนทำอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับที่ดินที่ตนคิดว่าไม่ดีและให้น้องชายไปนั้นกลับเป็นดินที่ดีน้องชายจะปลูกอะไรก็งอกงามดูน่าอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้พี่ชายก็ชักจะท้อถอยหมดปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีผลที่สุดก็คิดทุจริตคือคิดที่จะไปขโมยข้าวโพดจากยุ้งของน้องชายในตอนกลางคืนเพราะของตนไม่มีแล้วพอตกค่ำพี่ชายก็ย่องไปที่ยุ้งข้าวโพดของน้องชายเขาเตรียมเอาลาไปบรรทุกด้วยแต่ขณะที่เขากำลังเปิดถุงเพื่อจะโกยข้าวโพดอยู่นั่นเองก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าพลางถามเขาว่าเขามาทำอะไรอยู่ที่นั่นพี่ชายออกจะฉุนนิดๆที่มีคนมาขัดขวางเขาตอบไปว่าฉันควรจะถามท่านมากกว่าที่ท่านจะมาถามฉันท่านเป็นใครกันฮึชายแปลกหน้าคนนั้นตอบว่าฉันนะหรือก็เป็นตัวโชคของน้องชายท่านยังไงล่ะฉันมีหน้าที่คอยดูแลข้าวโพดเพื่อไม่ให้มีใครมาขโมยไปพี่ชายออกจะแปลกใจจึงถามไปอ้อท่านเป็นตัวโชคของน้องชายฉันงั้นหรือดีล่ะฉันอยากจะรู้จักตัวโชคของฉันอยู่ที่ไหนล่ะแกบอกให้รู้บ้างสิชายแปลกหน้าผู้นั้นก็ไม่ปิดบังบอกว่าตัวโชคอยู่บนยอดภูเขาให้เขาไปที่นั่นและแนะนำว่าถ้าท่านต้องการให้การงานของท่านเจริญท่านจะต้องไปหาตัวโชคที่นั่นและปลุกเขาให้ลุกขึ้นตอนนี้เขายังหลับอยู่พี่ชายต้องการตัวโชคเพื่อจะได้เปลี่ยนอนาคตของเขาให้ดีขึ้นเขาจึงให้น้องชายช่วยดูแลที่ดินแทนแล้วก็ออกเดินทางไปหาตัวโชคพี่ชายได้เดินทางไปไม่ไกลเท่าใดนักเขาก็พบสิงโตตัวหนึ่งซึ่งกำลังแยกเขี้ยวกำรามมาทางเขาพี่ชายรู้สึกจัดใจกล้าพอดูแทนที่เขาจะวิ่งหนีเขากลับเดินตรงเข้าไปและคุกเข่าลงตรงหน้าสิงโตพลางอ้อนวอนให้ปล่อยเขาไปอย่าได้ทำร้ายเขาเลยสิงโตก็ว่าเอาเถอะจะปล่อยให้ไปแต่ต้องบอกมาตรงๆว่าเจ้าจะไปข้างไหนและจะไปทำอะไรพี่ชายก็เล่าให้ฟังถึงความยุ่งยากที่เกิดจากการทำมาหากินและกำลังจะไปหาตัวโชคของเขาและปลุกให้ตื่นเสียทีสิงโตได้ฟังดังนั้นก็อุทานออกมาว่าแม้ดีทีเดียวเมื่อเจ้าพบตัวโชคและปลุกให้ตื่นแล้วขอให้ช่วยอนุเคราะห์สักหน่อยเถิดคือช่วยถามว่าทำอย่างไรจึงจะกินได้มากๆเพราะเท่าที่เป็นมาแล้วนี้ยังรู้สึกไม่พอใจนะช่วยถามเขาด้วยว่าจะมีทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างพี่ชายยอมตกลงรับจะถามให้แล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั้นเขาได้พบชาวนาผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งได้ชวนให้พักนอนค้างคืนด้วยกันและเขาก็ได้เล่าถึงต้นเหตุที่ต้องเดินทางมาหาตัวโชคให้ชายชราผู้นั้นฟังเมื่อชาวนาผู้เฒ่าได้ทราบเช่นนั้นก็พูดว่าเมื่อท่านพบตัวโชคของท่านและปลุกให้เขาตื่นแล้วก็ขอได้โปรดถามเขาได้ว่าทำไมที่นาของฉันจึงเอียงและปลุกอะไรไม่งามช่วยถามให้ทีเถอะในวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งไปถึงเมืองหนึ่งและในเมืองนี้มีธรรมเนียมอยู่ว่าคนแปลกหน้าที่มาถึงเมืองนี้จะต้องนำเข้าไปพบพระราชาเพื่อพระองค์จะได้ทรงสอบถามเรื่องราวหรือวัตถุประสงค์ที่คนแปลกหน้าเหล่านั้นมาที่เมืองของพระองค์ชายหนุ่มก็ถูกพาเข้าเฝ้าด้วยพระราชาได้ถามถึงการมาของเขาเมื่อทรงทราบแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าดีล่ะเมื่อท่านพบตัวโชคของท่านและปลุกให้เขาตื่นแล้ว ขอให้ถามเขาด้วยว่าฉันจะปกครองประเทศและผู้คนอย่างไรดีประเทศของฉันเป็นอย่างไรจึงไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็นชายหนุ่มยอมรับว่าจะถามให้แล้วก็ออกเดินทางต่อไปและใกล้ที่หมายเข้าไปทุกทีไม่ช้าเขาก็ไปถึงภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวโชคซึ่งกำลังนอนหลับอยู่และในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยเขาก็พบชายร่างใหญ่คนหนึ่งนอนกรนเสียงดังลั่นอยู่ข้างทางเขาไม่รอช้าก้มตัวลงจับร่างนั้นเขย่าอย่างแรงพลางร้องปลุกตื่นเถอะลุกขึ้นเสียทีสินอนมานานแล้วนี่ชายผู้นั้นลุกขึ้นขยี้ตาแล้วก็ตอบว่าตื่นแล้วล่ะทีนี้ฉันจะไม่หลับอีกต่อไปแล้วอย่าเดือดร้อนไปเลยเมื่อพบตัวโชคเช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปเขาได้ซักถามปัญหาต่างๆที่ได้รับมาจากสิงโตชาวนาและพระราชาเมื่อได้รับคำตอบแล้วก็เดินทางกลับทันทีครั้งแรกเขาเข้าไปเฝ้าพระราชาเพื่อถวายคำตอบที่ทรงฝากไว้ว่าทำไมจึงปกครองบ้านเมืองได้ไม่เจริญเมื่อพระราชาได้พบหน้าเขาก็ซักถามทันทีว่าท่านพบตัวโชคและปลุกเขาถามถึงปัญหาของฉันหรือเปล่าถามแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเขาตอบอย่างภาคภูมิใจแล้วเขาตอบว่าอย่างไรพระราชาทรงซักต่อไปเขาได้กราบทูลพระราชาว่าก่อนที่จะกราบทูลจำเป็นจะต้องอยู่ตามลำพังอย่าให้ใครได้ยินพระราชาจึงตรัสให้ข้าเฝ้าออกไปจากที่ประทับเมื่ออยู่กันตามลำพังแล้วเขาจึงกราบทูลขึ้นว่าตัวโชคของข้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นจัตรีจึงปกครองบ้านเมืองไม่เจริญเพราะประเทศใหญ่ๆนั้นไม่เคยมีสตรีปกครองได้สำเร็จเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกละอายพระทัยเพราะยังไม่เคยมีใครทราบมาก่อนเลยว่าพระองค์เป็นสตรีเมื่อเป็นเช่นนี้พระราชาก็ตรัสต่อไปว่าดีล่ะเมื่อท่านรู้ว่าฉันมีเพศที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วฉันก็อยากจะให้ท่านรับตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินเสียเลยจะโดยแต่งงานกับฉันเสียชายหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็กราบทูลปฏิเสธว่าเขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะบัดนี้ตัวโชคของเขาได้ตื่นแล้วเขาจะต้องกลับไปทำไร่นาของเขาต่อไปเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารของเขาจะเจริญงอกงามดีกว่าเมื่อก่อนพระราชาอ้อนวอนให้เขาเปลี่ยนใจและให้รางวัลแก่เขามากมายแต่เขาก็ไม่ยอมท่าเดียวและทูลลากลับทันทีเมื่อเขามาถึงบ้านชาวนาเขาก็แวะเข้าไปชาวนาเห็นเข้าก็ถามถึงปัญหาที่ฝากไปเขาก็ตอบว่าที่ทำนาไม่ได้ผลปลูกอะไรไม่ขึ้นนั้นก็เพราะใต้ดินตรงนั้นมีไหทองฝังอยู่ต้องขุดเอาขึ้นมาเสียก่อนเมื่อบอกเช่นนั้นแล้วทั้งสองก็ชวนกันไปขุดลงไปไม่ลึกเท่าใดนักก็พบไหทองถึง7ไหชาวนาเห็นเช่นนั้นจึงพูดกับเขาว่าฉันก็แก่แล้วคงมีชีวิตอีกไม่นานหรอกอยู่กับฉันเสียที่นี่เถอะฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งจะแต่งงานให้ตับสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นของท่านชายหนุ่มได้ฟังชาวนาพูดเช่นนั้นก็ตอบว่าไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันจะต้องกลับไปที่นาของฉันเดี๋ยวนี้ตัวโชคของฉันตื่นแล้วคราวนี้แหละปัญหายุ่งยากก็จะหมดไปการทำนาของฉันจะได้ผลเพิ่มขึ้นเป็น2-3 เท่าทีเดียวละเมื่อชาวนาเห็นว่าเขาไม่ยอมอยู่ด้วยเช่นนั้นก็จะแบ่งทองให้บ้างแต่เขาก็ไม่ยอมรับท่าเดียวและรีบลากลับ
1: หลังจากที่ออกจากบ้านชาวนาไม่นานนักชายหนุ่มก็มาพบสิงโตซึ่งได้ถามเรื่องราวที่เขาไปพบมาว่าเป็นอย่างไรบ้างชายหนุ่มก็เล่าถึงการที่พระราชาซึ่งมีเพศเป็นสตรีต้องการให้เขาแต่งงานด้วยเพื่อจะได้ปกครองบ้านเมืองแทนและเรื่องชาวนาขุดพบทองต้องการให้เขาแต่งงานกับลูกสาวแต่เขาปฏิเสธทั้ง2 รายสิงโตจึงถามเขาว่าตัวโชคตอบปัญหาของมันว่าอย่างไรบ้างชายหนุ่มก็ตอบว่าตัวโชคของฉันบอกว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะรักษาโรคของท่านได้คือเมื่อท่านพบคนที่โง่อย่างบรมมาโง่เมื่อใดก็ให้ท่านฉีดเนื้อกินทันทีโรคก็จะหายเด็กๆที่รักลองเดาสิว่าสิงโตจะตอบชายหนุ่มว่าอย่างไรเด็กๆคงจะเดาไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนโง่ที่สุดและไม่รู้ว่าสิงโตจะคิดอย่างไรฉะนั้นฟังคำตอบของสิงโตเองก็แล้วกันสิงโตพูดว่าดีแล้วสหายฉันไม่เคยพบคนโง่อย่างแสนโง่มาก่อนเลยในชีวิตของฉันนอกจากท่านเท่านั้น ว่าแล้วสิงโตก็ตะครุบชายหนุ่มกินเป็นอาหารเสียเพราะเขาได้แสดงความโง่ให้สิงโตเห็นมาแล้วอย่างแจ่มชัดการที่เขาไม่ยอมแต่งงานกับลูกสาวชาวนาก็ดีแสดงว่าชายหนุ่มโง่อย่างที่สุดแล้วสมควรที่สิงโตจะกินเสีย
2: เรื่องลูกสาวชาวประมงกระท่อมน้อยหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ชายทะเลในตำบลที่เป็นถิ่นของชาวประมงนั้นเป็นกระท่อมของชาวประมงที่ยากจนสองคนผัวเมียมีบ้านมีอาหารมีงานทำมีหนำซ้ำมีลูกสาวสวยเสียอีกด้วยนั่นคือความสุขของชาวประมงคู่นั้นวันหนึ่งเมื่อกลับมาจากจับปลากว่าจะมาถึงบ้านนั้นก็ช้านานกว่าปกติตามธรรมดาเมื่อถึงบ้านพอดีมืดค่ำแต่วันนั้นมาถึงบ้านดึกลูกสาวนอนคอยอยู่กลางกระท่อมจนหลับไปสองคนผัวเมียกลับมาเห็นภายในกระท่อมมืดก็นึกรู้ว่าลูกสาวนอนหลับจะเรียกให้ลุกขึ้นจุดตะเกียงก็สงสารลูกจึงช่วยกันขนปลาเข้าไปในกระท่อมทางที่ไม่มีแสงไฟพอขนเสร็จแล้วผัวก็ถามเมียว่าปลาตัวใหญ่อยู่ไหนวางไว้กลางกระท่อมเมียตอบในขณะก้มหน้าทำธุระอยู่ในเรือผัวจึงลงจากเรือไปพร้อมกับพูดว่าต้องรีบทำปลาตัวใหญ่เสียก่อนผัวหายเข้าไปในกระท่อมมืดสักประเดี๋ยวเมียในเรือก็ได้ยินลูกสาวในกระท่อมร้องขึ้นสุดเสียงและผัวก็ร้องเอะอะโวยวายวิ่งออกมานอกกระท่อมในมือถือมีดเปื้อนเลือดแดงเมียร้องถามว่าอะไรกันฉันคิดว่าลูกเป็นปลาตัวใหญ่คว้ามีดได้ก็ตัดกลางตัวผัวบอกเธอบอกฉันว่าวางปลาไว้กลางกระท่อมเผอิญลูกสาวเราก็นอนหลับกลางกระท่อมเสียด้วยแล้วสองคนผัวเมียก็ร้องไห้อย่างน่าสงสารเพราะลูกสาวถูกมีดตัดกลางตัวขาดเป็นสองท่อนตายเสียแล้วร้องไห้ทำไมชายชราผมขาวตัวหนึ่งซึ่งเดินมาทางนั้นถามสองคนผัวเมียผัวจึงเล่าให้ฟังชายชราคนนั้นจึงถามว่าฉันจะช่วยต่อร่างลูกสาวให้เอาไหมผัวเมียคู่นี้ก็ดีใจรีบตอบว่าขอให้ช่วยด้วยเถิดชายคนนั้นหายเข้าไปในกระท่อมมืดไม่ช้าก็กลับออกมาบอกว่าฉันต่อร่างสองท่อนนั้นแล้วสองคนผัวเมียดีใจเป็นที่สุดรีบเข้าไปในกระท่อมสักประเดี๋ยวก็กลับออกมาถามชายชราคนนั้นว่าทำไมลูกสาวของฉันไม่มีชีวิตอย่างเดิมเล่าฉันไม่ได้บอกว่าสามารถทำให้มีชีวิตอย่างเดิมได้ชายชราตอบฉันบอกว่าฉันต่อสองท่อนให้เป็นท่อนเดียวต่างหากพูดแล้วชายชราก็รีบเดินไปสองคนผัวเมียก็ร้องไห้และช่วยกันยกศพออกมาจากกระท่อมจึงเห็นได้จากแสงดาวยามดึกว่าศพลูกสาวนั้นท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาเพราะชายชราเข้าไปต่อร่างสองท่อนในห้องมืดจึงเอาท่อนหางของปลาตัวใหญ่ต่อเข้าไปเพราะเข้าใจว่าเป็นร่างกายท่อนล่างของหญิงสาวชาวประมงสองคนผัวเมียนำศพลูกสาวลงเรือเพื่อไปทิ้งที่กลางทะเลก่อนทิ้งศพลงน้ำสองคนผัวเมียก็ร้องไห้แทบจะขาดใจและวิงวอนพระเจ้าขอให้ประทานชีวิตให้ลูกสาวคนเดียวของตนสองคนร้องไห้วิงวอนพระเจ้าหยุดจนสว่าง ก็ยังไม่เห็นลูกสาวกลับมีชีวิตอย่างเดิมจึงช่วยกันยกศพขึ้นค่อยๆหย่อนลงไปในน้ำทะเลร่างนั้นจมลงไปใต้ผิวน้ำนิดหนึ่งแล้วเธอลึ่งโผล่ขึ้นมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ว่ายน้ำห่างออกไปโดยร่างกายท่อนที่เป็นหางปลาพร้อมกับโบกมือลาด้วยเสียงร่าเริงอย่างยิ่งว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าลูกลาก่อนนั่นคือนางเงือกตัวแรกของโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไม่พินิจพิจารณาคือบ่อเกิดแห่งความทุกข์
3: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวจากหนังสือรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่สองนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วันาประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบรอดคาสต์ไทยทีวีชั่นจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้
3: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยป้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายชนันท์จึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่า ได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 33 ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝ่ายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
5: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ผ่านกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบข.การวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบข.และบริการและเครื่องมือของกบข.รวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบข.มุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินแดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกสนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
10: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
8: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
13: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
14: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ ความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัล นี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทรความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็นตอนจบในวันนี้ค่ะ
1: แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งมาหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปจุกเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเอาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าจะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุสิทธ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

จนจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสหรือว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดยังไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันดิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้าน

เช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตัวเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพิเศษที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพลางคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพิเศษไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทำในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีโซ่ขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

2วัน2คืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับๆตื่นๆตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยให้ผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติจะแปลกตาก็ตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัด

และสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่าย4 โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตูมตามด้วยความดีใจคิดไพร่ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆ บริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคลาดคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลคลอกก็คลอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยๆกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไว้ให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็ง่วง

0: ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางเพิงสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าเพิงสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมพล่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่มานั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เอ็งขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายตลอดทั้งคืนกลัวก็กลัวเอ็งรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กๆวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอไอ้หมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าข้าก็เลยต้องหนีเสว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆ กับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้ข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊บแขวนไว้ให้เอ็งดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกหันกับจินตนาการและก็เรื่องเล่าของพี่เสพร่ายคิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐประหารเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสกหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปูที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพิเศษทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์ครับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพี่เสลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเอ็งรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เองเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นแหละพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำแล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคือง รอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลังผมเอื้อมมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครในหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการสาราวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.

0: ีจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดย้ำสถานพยาบาลต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพร้อมเตรียมเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบาง
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือวันนี้ข้อมูลยืนยันมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอน1รายมีผู้บาดเจ็บ4รายที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพรวมยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดได้แก่น่านเพชรบูรณ์แพร่ตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยจากคาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือแม่สอดลุ่มน้ำจึงให้ยืนยันระดับน้ำและผลกระทบทุก 2-3 ชั่วโมงประสานเส้นทาง EMS Refer สำรองค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางในจุดเสี่ยงสูงอำเภอแม่สอดอำเภอศบเมยอำเภอเนินมะปรางและอำเภอศรีสำโรงส่วนการดูแลประชาชนเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือตอนบนได้เตรียมศูนย์พักพิงไว้ 1,569 แห่งรองรับได้ 480,204 คนเปิดทำการแล้ว31แห่งได้แก่น่าน30แห่งแม่ฮ่องสอน1แห่งมีผู้เข้าพักรวม189คนให้การดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 4,640 คนดูแลสุขภาพจิตประชาชนแล้ว 1,201 คนส่วนเขตสุขภาพที่2ภาคเหนือตอนล่างมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 3,769 คนเปิดศูนย์พักพิง2แห่งที่วัดหม่อนแก้วจังหวัดสุโขทัยและวัดชมพูจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้ารับบริการรวม78คนพร้อมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ 5,393 กล่องยาน้ำกัดเท้า 5,350 หลอดและเตรียมทีมพร้อมออกปฏิบัติการณรมนอุดมพรรายงาน
1: มวลน้ำจากจังหวัดน่านได้ทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วบางส่วนโดยคาดการว่ามวลน้ำจะมีปริมาณรวมประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ข้อมูลณเวลา 16:00 น.ของวันนี้เขื่อนยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้อีก 2,986 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 31.4 ของความจุอ่าง กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นจัดถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุดเร่งส่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เร่งประสานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์จากเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์การเภสัชกรรมโดยวันนี้ได้นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนมาคัดแยกและจัดเตรียมเป็นถุงยางชีพประมาณ 500-1,000 ชุดเพื่อความเหมาะสมต่อการขนส่งและแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งต่อสิ่งของทั้งหมดไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจังหวัดน่านโดยเร็วที่สุดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยเริ่มคลี่คลายลงแต่ต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมส่งผลให้มีฝนตกหนัก
9: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจากปริมาณฝนที่คาดว่าจะลดลงตามลำดับจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนกับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่การติดตามอิทธิพลของพายุยังพบเกิดขึ้นอีกหลายลูกปัจจุบันเกิดไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วยังคงมีโอกาสเกิดอีกประมาณ 7-9 ลูกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ 10-15 ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่3ในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทีมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า CloudNow ซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPad แล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับ Netflix Streaming ต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVD หรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่น CD หรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปและเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ย เราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลาแต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสต์ขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทน

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของชานฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาล กาดอตหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัทเจตเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริคและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนๆทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณมาริซาบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหันต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างเงี้ยนะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มี2ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูดหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสารสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรตัญญาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพิชโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุข ปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่ก็ขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแต่ถ้าวันพฤหัสก็จะเพิ่มตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มถึง5ทุ่มเลยนะก็ติดตามได้นะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์หลายท่านเดินทางอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนึกถึงเสมอเขาให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากทางภาคเหนือต้องติดตามข่าวหน่อยเนาะแล้วก็เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทิ้งกันสามัคคีกันดูแลกันละกันนะครับบริจาคสิ่งของเงินทองอะไรก็เท่าที่กำลังเราจะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับสมุนไพรก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะฮะในปัญหายามภัยพิบัติอาจจะต้องมีสมุนไพรติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรที่เราทำเป็นแคปซูลเอาไว้นะกระมิ่นชันก็ดีนะครับหรือว่าพวกจากมังคุดนะผลิตภัณฑ์จากมังคุดกาซิดีนยาทาแผลจากผลิตจากเปลือกมังคุดเป็นหลักสมุนไพรเปลือกมังคุดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามีไว้นะประจำครัวประจำบ้านนะประจำยาที่ติดบ้านไว้นะครับก็ดูความจำเป็นว่าตัวไหนมีความจำเป็นจะต้องติดบ้านไว้ก็ควรจะมีนะเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมนะครับหรือจะปลูกทิ้งไว้ใช้ในภาวะทั่วไปนะครับก็ได้ก็ต้องแต่ว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้การปลูกสมุนไพรที่ถูกต้องด้วยนะครับฝากเอาไว้เลยนะฮะคืนนี้คืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะ21สิงหาคมนะครับ2569คืนนี้จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษากับทางหมอปอนนะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกที่จะสามารถเอาไปดูแลสุขภาพรักษาดูแลสุขภาพก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันเหมือนเดิมนะอาจารย์ปอนท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณมนโลม
3: โอเคเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
4: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับผมสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะ
3: ครับ
4: ทั้งมรสุมด้วยนะครับผม
3: แล้วยังดีไม่มีแผ่นดินไหวแรง
4: ใช่
3: จะมีปัญหาก็น้ำท่วมที่จะหนักหน่อยครับ
4: ช่คือต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับผมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนหนึ่งก็ไม่ส่วนหนึ่งหลักๆ ก็มาจากมนุษย์ด้วยกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของขยะอะไรนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยถึงผลกระทบหนึ่งนะครับผมที่มันอาจจะมาในลักษณะของสิ่งรอบตัวนะครับผมแต่มันก็จะเกิดจากร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่ต่อต้านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อของพืชลมพิษนะครับ
3: ครับ
4: พืชลมพิษเนี่ยก็ คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นหูแล้ววันนี้ขออภัยเจ็บคอ
3: เชิญครับ เชิญครับ
4: คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นกับคำว่าพืชลมพิษอยู่แล้วนะครับพืชลมพิษก็ตรงตัวเลยนะครับผมถ้าเราเคยเห็นกันหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีอาการระคายเคืองเมื่อไปสัมผัสหรือว่าถูกกับวัสดุหรือว่าพื้นผิวหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นมานะครับผมพืชลมพิษเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เล่นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับผมเป็นผื่นที่มีปฏิกิริยาของผิวหนังเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะครับผมหรือสารก่อภูมิแพ้เนี่ยโดยผื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเกิดขึ้นเป็นตุ่มโนนสีแดงนะครับมีอาการคันนะครับผมคล้ายๆกับผื่นยุงกัดนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีอาการบวมรอบๆผื่นเข้าไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นก็มักจะหายได้ในวันหนึ่งนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผม
3: ครับ
4: แต่บางคนถ้าภูมิคุ้มกันผื่นมันกระตุ้นมากหน่อยมันก็อาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุหลักๆที่เรามักจะพบนะครับผมคนที่ขึ้นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเหมือนกันถ้าอย่างใกล้ตัวหน่อยอาหารนะครับผมบางคนแพ้อาหารอะไรกินแล้วผื่นขึ้นหรืออาหารที่มันถูกถนอมไว้มีการใส่สารกันบูดนะครับผมหรือสีผสมอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วโอ้ขึ้นเลยนะครับผมอย่างที่สองยานะครับผมบางคนเนี่ยก็ยาบางชนิดเนี่ยกินแล้วแพ้ยาก็ทำให้เกิดผื่นลมพิษได้นะครับผม
3: ครับ
4: เชื้อนะครับผมติดเชื้อก็คือก็จะเหมาะกับช่วงนี้หน่อยช่วงนี้จริงๆก็คือจริงๆไวรัสก็ระบาดนะครับผมโควิดแถวบ้านผมเยอะขึ้นมากเลยคุณบรรลม
3: โอ้ใช่ตอนนี้ระบาดเยอะใช่ใช
4: ่โควิดเนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เขาเหมือนจะเงียบไปนะครับผมแต่จริงๆตัวเขาก็อาจจะยังอยู่แล้วก็มันก็กลายพันธุ์นะอาจจะเล่นกับภูมิคุ้มกันของคนเรานี่แหละนะครับผมผู้สูงอายุคนที่เจ็บป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะครับผม ฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องระวังเรื่องนี้กันต่อไปเหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของไวรัสและแบคทีเรียเชื้อราหรือพยาธิก็ทำให้เกิดลมพิษได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อนะครับผมอย่างเช่นต่อมไทรอยด์นะครับผมหรืออิทธิพลทางกายภาพบางอย่างนะครับผมบางคนเนี่ยก็คือตอบสนองผิดปกติเจอความร้อนเจอความเย็นนะครับผมมีการรัดหรือใส่เสื้อผ้ารัดแน่นหรือใส่เนื้อผ้าบางอย่างแสงแดดหรือการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการผื่นกำเริบได้นะครับ
3: ครับ
4: แพ้สารที่สัมผัสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนอกลมผ้าเนาะแพ้ขนสัตว์แพ้พืชอะไรเงี้ยนะอย่างผมนี่แพ้หญ้ากับผ้ากำมะหยี่ผมเจออะไรคันๆนี้ไม่ได้เลยนะ
3: ครับ
4: หรือบางคนแพ้แมลงนะครับผมอย่างเช่นพิษจากแมลงเช่นพึ่งต่อยอะไรเงี้ยนะครับผมหรือโรคบางอย่างเช่น ขออนุญาต
3: ครับ
4: โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับผมเช่นโรคมะเร็งนะครับผมหรือโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผม
3: ครับ
4: ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นให้กับมีการหลั่งสารต่อต้านเขาเรียกอะไรสารภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเนี่ยภูมิไวนะครับผมหรือบางคนเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับผมผื่นก็อาจจะเป็นหายๆนะครับผ
3: ม
4: แน่นอนว่าพอเรามีอาการอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเป็นแล้วหายไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะครับผมแต่ผู้ป่วยลมพิษจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าแพทย์จะพยายามหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ยังหาสาเหตุไม่เจอคือมันเป็นนั่นแหละเรารู้ว่ามันเป็นแต่บางทีมันไม่รู้ชัดว่าเป็นจากอะไรนะครับผม
3: ครับ
4: แต่หลักๆเนี่ยมันก็มักจะพอมันเริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเขาจะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาอาจจะไวต่ออะไรบางสิ่งนะครับผม ก็จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมนะครับผมก็คือรู้แล้วว่าแพ้อะไรโดนอะไรแล้วคันก็ต้องเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับผมการรักษาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการควบคุมนะครับผมป้องกันไม่ให้ลุกลามก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องอาการกำเริบขึ้นมาแล้วแล้วเป็นนะครับแล้วได้ยานะครับเช่นยาที่ช่วยแบบต้านการอักเสบนะครับผมลดอาการคันและบวมนะครับผมลดการหลั่งสารต้านการอักเสบในร่างกายนะครับผมหรือขึ้นยกระดับขึ้นหน่อยยาสเตียรอยนะครับผมสเตียรอยก็ตรงตัวเลยมันเป็นยากดภูมินะครับผมถ้าภูมิเราทำงานไวเกินตอบสนองต่อสิ่งต่างนี้อย่างเงี้ยมากเกินก็จะกลายเป็นการใช้ยากดภูมินะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าพอสาเหตุมันไม่ชัดเจนเนี่ยการกินยามันก็จะเป็นเหมือนการระงับปลายเหตุมากกว่านะครับผมแต่ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมอย่างบางคนเนี่ยจะชัดเนาะเป็นผื่นขึ้นแล้วต้องกินยาแก้แพ้ปรากฏกินยาแก้แพ้ผื่นหายไปง่วงแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลของยากดภูมินะครับผมพอมีการดูแลตัวเองประมาณนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือการดูแลตัวเองในผู้ที่มีปัญหาของเรื่องผื่นลมพิษเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนมากๆนะครับผมหลักๆก็เป้าหมายง่ายๆเลยไม่ให้ลุกลามแล้วก็ไม่ให้รุนแรงนะครับผมคือเวลาพูดถึงภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันก็จะเป็นภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับอวัยวะบางอย่างภายในอย่างเช่นแบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับผมฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ฟังก็หนึ่งเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมพอเราเป็นเนี่ยผิวหนังเราจะมีความไวต่อปัจจัยกระตุ้นมากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยก็ควรจะเลือกที่เป็นแบบอ่อนโยนกับผิวนะครับผมบางทีหมอแผนปัจจุบันหรือว่าอย่างแผนไทยเนี่ยก็จะมักจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เด็กเล็กเด็กทารกเนี่ยใช้กันนะครับผมเพราะว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวเด็กนะฮะถ้าเราใช้เนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราไม่อาการไม่รุนแรงมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อเคมีด้วยนะครับผมอันที่สามแผนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสมหะเนาะแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมการดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้น้ำเนี่ยไปช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายอุจจาระเขาถึงจะเป็นของแข็งเขาก็มีน้ำผสมอยู่นะครับผมทางปัสสาวะทางเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ช่วยให้ขับออกนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรามองว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีนะครับผมจะต้องมากับสุขภาพที่ดีด้วยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการหลีกเลี่ยงปัจจัยผ่านทางกายภาพอย่างเช่นความเครียดหรือเรื่องต่างๆที่มันทำให้เราถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับผม ในมุมมองแผนไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรามองว่าเลือดน้ำเหลืองเนี่ยไม่ดีนะครับผมแต่หลักๆธาตุที่จะถูกกระทบให้เกิดอาการได้ง่ายก็มักจะเป็นลมกับไฟนะครับผมถ้าลมกับไฟมันกำเริบเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันระวนนะครับผมก็จะทำให้มันเกิดอาการคันอาการร้อนนะครับผมแล้วพอความร้อนมันเยอะน้ำก็จะไม่ดีนะครับเผลอๆน้ำที่เรามองว่าเป็นเหมือนเลือดน้ำเหลืองที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทำให้ไฟลมเนี่ยมันกำเริบได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนของเสียในร่างกายเนี่ยมันสูงแล้วมันก็ถูกกระตุ้นออกมาทางผิวหนังนะครับผมอย่างหลักๆเนี่ยแผนไทยก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของการขับพิษนะครับผมการบรรเทาอาการผื่นคันนะครับผมล้างจืดเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยใบสดของเขาก็เอามาทาเอามาตำพอแหลกแล้วก็เอามาพอกผื่นที่มันไม่ใช่แผลเปิดเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับผมบ้านเราเนี่ยบางจืดก็ใช้ในหลายลักษณะด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นในเรื่องของการเอาตัวล้างจืดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับผมหลักๆก็จะเป็นเหมือนชานะครับผมช่วยขับปัสสาวะนะครับผมช่วยขับของเสียนะครับหรืออย่างของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเนี่ยการจ่ายชาล้างจืดเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยเคลียร์ของเสียออกก่อนการขับล้างสารพิษออกก่อนแล้วค่อยเริ่มจ่ายยาที่บำรุงร่างกายนะครับผม
3: ครับ
4: หรืออย่างในผู้ป่วยที่เป็นแบบผื่นอักเสบอะไรเงี้ยเราก็มีการจ่ายชาล้างจืดเพื่อใช้ในการเอาไปชะล้างแผลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มองว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะครับผมเขาก็จะมีความเย็นๆหน่อยนะครับผม ีนี้มันก็จะมีในการเอาลังจืดเนี่ยมาปรุงที่ชัดๆเนี่ยก็คือเขาบอกลังจืดเนี่ยหลักๆถ้าเอามาต้มเนาะลังจืดตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีลังจืดดอกสีขาวดอกสีเหลืองดอกสีม่วงนะครับผมดอกสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเขาเรียกอะไรสารสำคัญที่รากและใบมากกว่าชนิดอื่นนะครับผมลังจืดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งเนาะส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้ปลูกหรอกแต่ว่าเรามักจะพบเจอเขาได้ง่ายนะครับผม
3: อืมครับ
4: ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามาพอกนะครับผมการใช้ใบสดเนี่ย 4-5 ใบเนี่ยล้างสะอาดแล้วก็ตำผสมน้ำนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาว่าถ้าใช้เป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับผมหรือถ้าเอามาใช้ดื่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลักๆก็แนะนำว่าต้มเดือดแล้วค่อยมาดื่มเนี่ยก็จะดีนะครับผมหรืออย่างของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าบางทีเราดูแล้วมันเป็นเรื่องของเราอยากให้เขาดื่มน้ำมากขึ้นด้วยนะครับชาชงลังจืดของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นซองพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะบางทีเราก็บอกอ๋อไม่ต้องต้มหรอกเอาไปใส่ขวดน้ำลิตรเลยเดี๋ยวสีเดี๋ยวอะไรเขาก็จะออกลังจืดเนี่ยข้อดีคือเขาทานง่ายนะครับผมรสชาติเขาไม่ขมแล้วก็ไม่ได้เด็ดมากมันจะเหมือนกินชาจริงๆนะครับผมเราก็จะเหมือนกับให้ดื่มจิบตลอดวันอะไรเงี้ยนะครับช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เหมือนกับการดื่มน้ำชดเชยให้ร่างกายด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอันนี้เหมือนกันครับผมยาลังจืดของโรงพยาบาลนะครับผมจะมีคำถามมาตลอดนะว่าทำไมถึงไม่ใส่ลังจืดแบบเดียวๆนะครับผมก็หลักๆก็เรื่องของอย.นะครับผมเพราะว่าลังจืดเนี่ยขึ้นไม่อนุญาตให้ขึ้นลังจืดเป็นขึ้นทะเบียนลังจืดเป็นยาเดียวนะครับผมเพราะว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในตำรับคัมภีร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้ในลักษณะยาเดียวด้วยนะครับผมเราก็เลยมีการเอามาใช้ร่วมกับยาอื่นนะครับผมก็จะมีแบบลูกใต้ใบย่านางนะครับผมก็จะมีความเย็นเพิ่มขึ้นมาก็ช่วยในเรื่องของการขับพิษร้อนนะครับผมแล้วก็มีใบเตยแบ่งกลิ่นให้ทานง่ายฉะนั้นเนี่ยตัวชาลังจืดของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะค่อนข้างทานง่ายนะครับผม แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะ ไม่สามารถหายาได้นะครับผมก็สามารถเอาตัวใบลังจืดที่หาได้ตามบ้านอะไรเงี้ยก็มาชงผสมกับใบเตยหรือว่าจะเป็นมะตูมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือแต่งกลิ่นแต่งรสเข้าสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ
3: ครับ
4: ตัวลังจืดเนี่ยแก้แพ้แก้ลมพิษแก้ผื่นคันนะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมผื่นจากแมลงเนี้ยเราก็มีในลักษณะของสเปรย์ลังจืดด้วยนะครับผมตรงเนี้ยก็เอามาทำยาราดได้นะครับผมในส่วนของทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแจกสูตรทำสเปรย์ลังจืดเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันฝนเนาะบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดผื่นหรืออะไรงี้ได้นะครับผมก็จะมีมาแนะนำเรื่องของสูตรยานะครับผมที่เป็นสเปรย์ลังจืดนะครับผมส่วนประกอบนะครับผมถ้าคุณผู้ฟังแล้วไม่ทันก็สามารถโทรมาถามอีกทีนึงได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยของที่ต้องเตรียมก็จะเป็นสมุนไพรประมาณ4ชนิดนะครับผมก็คือจะเป็นใบลังจืดนะครับแห้งหรือสดก็ได้นะครับผมประมาณ20ใบนะครับใบบัวบกนะครับผมประมาณ20ใบนะครับแตงกวา4ลูกนะครับผมแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่เป็นใบเขาก็คือเป็นแท่งๆนะเนาะ4นะครับผมแล้วก็น้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะครับผมเท่ากับว่าสัดส่วนเนี้ยคุณจะสามารถทำสเปรย์ลังจืดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1ลิตรเลยนะครับก็นำใบลังจืดนะครับผมไปต้มกับน้ำสะอาดนะครับผม1ลิตรนะครับผมพอต้มเดือดแล้วเนี่ยให้ต้มเดือดต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับนำแตงกวาใบบัวบกว่านหางจระเข้ปั่นแล้วคั้นเป็นน้ำกองแยกไว้นะครับผมก็คือเราอันนี้ไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อต้มนะเอาแตงกวาบัวบกว่านหางไปปั่นแล้วคั้นน้ำแยกไว้นะครับผมพอมันเดือดลดลงนะครับน้ำลังจืดเดือดลดลงเนี่ยก็เอาน้ำคั้นเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำคั้นของใบบัวบกกับแตงกวาลงไปนะครับพอเริ่มเย็นลงอีกหน่อยก็ค่อยใส่น้ำคั้นว่างหันจระเข้ลงไปนะครับผม
3: ครับ
4: เท่านี้เราก็เอาไปบรรจุใส่ขวดสเปรย์ก็ได้แล้วนะครับผมก็สามารถฉีดเนี่ยลดการอักเสบลดพิษร้อนได้นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือไม่ใช้กับแผลเปิดนะครับผมใช้กับผื่นที่มันมีการอักเสบร้อนๆคันๆอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับผม
3: ครับ
4: เขามีความเย็นแล้วก็ช่วยเรื่องดับพิษร้อนด้วยนะครับผม
3: อืม
4: ล้างจืดเนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างเด่นในลักษณะของเรื่องของผื่นเนาะแต่จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของล้างจืดเนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราเวลามีเรื่องของผื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะประเมินเป็นคนๆไปนะครับบางทีถ้าอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นในลักษณะของเป็นพยายอเนาะคุณบรรลงพยายอเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งครีมพยายอยาหม่องพยายอนะครับผมหรือถ้าเป็นแบบร้อนในนะครับผมเราก็มีกลีเซอรินพยายอด้วยนะครับผมเรื่องผื่นอื่นๆเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นแบบเหมือนครีมทาแก้คันอะไรเงี้ยนะครับน้ำมันทาแก้คันก็มีมันขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกันนะฮะน้ำมันเนี่ยก็จะชุ่มหน่อยแต่ว่าถ้ามันเหนอะเกินก็สามารถใช้เป็นครีมได้เหมือนกันนะครับผมแต่ล้างจืดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับผมเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มนี่แหละนะครับหรือเป็นชาที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นในก่อนจ่ายยาสมุนไพรนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนที่เป็นโรคนี้หรือว่าเขาเรียกว่าไงนะหรือเราก็มีอาการลักษณะนี้เป็นอยู่นะครับผมเบื้องต้นผมอาจจะแนะนำให้โทรมาติดต่อกันก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยยาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมหลักๆที่เราอาจจะช่วยพ่อระวังไว้ก่อนก็คือบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตอย่างเงี้ยนะครับผมพอมันเป็นชาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทานไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ระวังในเรื่องของปริมาณการทานนะครับผมอย่างไตเสื่อมเรื้อรังอะไรเงี้ยนะครับผมการทานชาล้างจืดก็อาจจะควรทานที่ปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ทานในระยะสั้นนะครับผมหรือถ้าผื่นมันเป็นแล้วมันมีน้องมีอะไรที่มันมากกว่าปกติแล้วเราเอายาไปชาล้างเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำซะทีเดียวนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นและมันเป็นบ่อยขึ้นหรือเป็นมากขึ้นนะครับผมเป็นรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยควรพบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะบางทีมันก็จะมีเนาะบางคนก็จะใช้เรื่องของใช้รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีก็ปล่อยไว้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นลุกลามหนักแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของผื่นลมพิษนะครับ ช่วงนี้ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยพอมันมีเรื่องของมลภาวะเยอะเนาะหรือเรื่องของพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรเงี้ยโรคต่างๆมันก็จะกลับมาเด่นขึ้นนะครับโควิดจริงๆนอกจากอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยบางคนที่เป็นเนี่ยก็มีอาการกำเริบทางเรื่องของผื่นได้เหมือนกันนะครับผมหรืออย่างเลิมงูสวัสดอีสุอีใสอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นลักษณะของผื่นอยู่นะครับบางทีพอเราเป็นอะไรที่มันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันเบื้องต้นมันบรรเทาแล้วอาทิตย์นึงไม่ดีขึ้นหรือมันมีอาการมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคาดไว้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นผื่นอะไรนั้นแนะนำอย่างนี้ก็คือ1อาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนเดือนอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้อาทิตย์นี้เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไปพบแพทย์ก็อาจจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนอย่าทาอะไรพอกไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันไปเสียดสีกับเรื่องของผื่นนะครับผมตรงก็อาจจะทำให้ผื่นมันกำเริบแล้วก็อาจจะแยกยากขึ้นก็ได้เหมือนกันบางทีเหมือนไปเอายาอะไรอย่างนี้มาทาเงี้ยเขาก็จะอาจจะปิดมันจะทำให้บดบังอาการแล้วกันเนาะ
3: ครับ
4: ถ้าไม่มั่นใจพบแพทย์เป็นอันดับแรกนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของการติดต่อพูดคุยนะครับผมอย่างที่บอกเลยก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะสนใจที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลนี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับผมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตะเลิกก็เปิดนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำให้โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 9:30 นเนาะถึง11:00 นแล้วก็อีกทีก็บ่าย13:00 นถึงสัก14:30 นเนี่ยกำลังดีนะครับผม
3: ก็
4: ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์085นะครับ391นะครับ2255นะครับผม0853912255นะครับผมอันนี้คือไม่จำเป็นว่าโทรมาแล้วแบบทางนี้จะบังคับให้เดินทางมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ว่าอาการเป็นยังไงแล้วอยากลองใช้สมุนไพรไหมหรือว่าทำยังไงต่ออะไรดีหรือว่าถ้าสะดวกมาโรงพยาบาลก็อาจจะมาคุยกันก่อนว่าควรเตรียมยาที่ทานมานะผลเลือดนะประวัติการรักษาอะไรงี้นะครับผมหรือในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่สะดวกเดินทางเนาะเราก็ มีเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมก็คือคลินิกออนไลน์นะครับผมก็ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ใน LINE application นะครับผมมีทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันแล้วโอเคอยากลองใช้ยาสมุนไพรดูก็มีบริการคุณหมอเขาก็จะแนะนำเนาะแล้วก็จะมีบริการจัดส่งยาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของคลินิกออนไลน์เนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมกับการใช้สิทธิการรักษาอะไรนะครับผมก็คือเป็นชำระเงินเองแล้วก็จะมีค่าบริการส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 บาทนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าเราไม่มีค่าปรึกษานะคุยได้ไม
3: ่ฟรีปรึกษาฟรี
4: ใช่หมายถึงแบบกลัวคุยแล้วเขาจะคิดเงินไม่ติดนะครับผมเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณโทรติดต่อมาในช่วงที่มีคนเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะครับผมก็เพิ่มเพื่อนนะครับผมมาได้ที่ LINE application นะครับผมที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับผม ABSThaimed นะครับผม ABSThaimed นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ขอบอกเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดติดต่อไปแล้วพยายามบันทึกข้อมูลหรือว่าพิมพ์สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเป็นข้อความใหญ่ๆทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณพิมพ์ข้อความมันจะเป็นข้อความใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเขาจะไล่ตอบจากข้อความที่เก่าที่สุดก่อนบางทีมันอาจจะทำให้ตอบเจ้าที่เขาตอบราชาได้นะครับเจ้าที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยนะครับผมฉันก็ไม่มีปัญหาเหมือนโทรคุยกันเลยนะครับผม
3: ครับ
4: ก็เน้นย้ำสุดท้ายนะครับผมจริงๆช่วงนี้ไม่ว่าจะฝนหรือจะแดดเนาะยังไงก็ถ้าเรามีอาการกำเริบต่อสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้โควิดมันระบาดอยู่นะครับผมยังไงถ
3: ้
4: าเข้าออกสถานที่เนี่ยบ้านเราให้ปฏิบัติตัวคล้ายๆกับตอนโควิดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือเหมือนเราอยู่บ้านกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราออกจากบ้านไปกลับมาบ้านอย่าลืมล้างมือนะครับผมมันจะคล้ายๆเดิมเลยเนาะคุณบรรลมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องความสะอาดเนาะถ้าไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรมากลับมาอาบน้ำดีกว่านะครับผม
3: ถูกต้องครับ
4: หรือก่อนเข้าไปหาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราเช็คดีๆว่าเรามีสิ่งสกปรกมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเด็กเด็กเล็กผู้สูงอายุเสี่ยงหมดเลยนะครับผมช่วงนี
3: ้
4: มันมาไวถึงมันจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็อันตรายอยู
3: ่ใช่ไม่เป็นดีที่สุดครับ
4: ไม่เป็นดีที่สุด
3: ใช่ครับ
4: ถ้ามีอาการฟ้าลายโจรเบื้องต้นหรือยาน้ำแก้ไออะไรเบื้องต้นบรรเทาอาการดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นภายใน5 วัน 7 วันอะไรอย่างนี้ก็ไปพบคุณหมอดีกว่าหรือถ้าเอาชัวร์ตรวจ ATK ครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผม
3: อ
4: ันนี้ชัวร์กว่า
3: ครับ
4: โอเคประมาณนี้ครับคุณบรรลง
3: โอเคเลยครับอ่ะให้ทางอาจารย์ปอนนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้พอมีเวลาพอสมควรนะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ทางเลือกในการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าตำรับยาสมุนไพรไทยต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับทางหมอปอนของเรานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้022900473นะเบอร์เดียวครับเรารับทีละท่านนะฮะ022900473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
5: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NVT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นี่นี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูล นิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วย

0: ภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์โทรศัพท์นะจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยครับแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-290-0473เรารับทีละท่านนะเบอร์เดียวนะเปิดสายเบอร์เดียวแล้วก็รับทีละท่านเคลียร์ทีละท่านจบไปก็สายใหม่เข้ามาจบไปก็สายใหม่เข้ามานะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังที่ฟังอยู่เชิญครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสปรึกษานะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยใครอยากจะถามเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าจะอยากจะถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นภัยภูเบศนะบางทีก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ร่วมกับตัวนี้ตัวนั้นนะใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามนะกับทางหมอปอนได้นะครับมีไหมครับวันนี้ทำไมเงียบๆเอ่ยปกติขยันโทรกันจังวันนี้เงียบเนาะฝนตกหลับกันหมดแล้วเหรอฮะ02-290-0473นะครับรับทีละท่านนะเดี๋ยวสายแรกวางเสร็จสายต่อมาเตรียมโทรได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับสายแรกโทรจากไหนครับ
1: จากสระบุรีจะหมอวันดีจ้ะ
0: เชิญครับเชิญครับเธออะไรครับการปอนฟังอยู่ครับเชิญครับ
1: อาจารย์เพราะว่ายายเป็นอะไรมันเป็นเคยเป็นเวียนเป็นมึนอะทีนี้มันหมอก็หมอไม่เป็นอะไรแต่ยายก็จะเป็นตี 4 ตี 5 ตี 3เนี้ยลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดบางครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ยายก็อยากไปหาหมอคนโทรไปก็ไม่ติดที่ไพรูเบตอ่ะมันจะต้องนอนแบบไหนอะหมอหมอนต่ำหรือว่าหัวสูงหรือ
2: เบื้องต้นนะครับผมคือตอนเนี้ยถ้าต้องตื่นมาทำอะไรแม่เช้ามืด
1: ไม่ได้ทำจะยายแก่ละอายุ76แล้วหุงข้าวก็จักผ้ามั่งถูบ้านมั่งอะไรตามภาษาบ้านใหญ
2: ่ลูก
1: ตื่นไปทำงานกันหมด
2: แล้วเป็นมานานหรือยังครับ
1: โอ้ยายเป็นมาที่เรียนที่มันเป็นมา30 กว่าปีแล้วแต่ต้องกินยาโหมเขาอะยาโหมที่ทับจันทร์กรุงเทพแล้วก็กินของหมอนี่ด้วยแล้วก็ใช้ยามองเขียวมาตลอดตอนนี้พอมันขาดไม่ได้มองนี่มันจะให้ใจกินอะไรถึงจะดี
2: เมื่อกี้เห็นถามเรื่องหมอนคือมันนอนไม่สบายเหรอหรือว่ายังไงไหมครับ
1: ไม่เข้าใจนะถ้านอนหมอนมันก็ธรรมดานะแต่นี่บางคนก็มองให้นอนต่ำไว้นอนหงายเหรอ
0: มันจะเกี่ยวไหมหมอนมีส่วนเกี่ยวไหมหมอนต่ำหมอนสูงยังไงใช่ไหมอยากจะถามตรงนี้ด้วยใช่ไหมเอาเรื่องหมอนก่อนเอาเรื่องหมอนก่อนว่ามันเกี่ยวไหมหรือว่าแนะนำหมอนยังไงดีครับหมอปอน
2: คือจริงๆนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณยายไม่ได้มีอาการปวดร่วมด้วยแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ที่หมอนนะครับผม
1: หลับ
2: คือนะอะไรนะครับ
1: หลับดี
2: แต่ว่าตื่นบ่อยเน
1: า
2: ะ
1: ไม่อ่ะบางที5 ทุ่มฟังหมอเสร็จแล้วก็หลับไปถึงตี 2 ตี 3 ตี 5 ก็มี
2: นอนดึกจัง
0: แล้วที่ตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรครับ
1: อ๋อก็มันก็จะเป็นเวลาตื่น
0: มันตื่นเองตื่นไม่ใช่ตื่นเพราะปวดหัวใช่ไหม
1: หัวนี่มันจะตึงอยู่ตลอดเลยเส้นขวาละทางเส้นเอ็นเนี่ยมันแข็งเป๊กเลยแล้วมันเป็นไหล่ทั้งไหล่ทั้งขวามันตะบักมันจมมานานละ
2: เป
1: ็นหลังโค้งด้วยเพราะว่าตกโอง
0: อาจารย์เชิญต่อเลยครับ
2: คือเหมือนพอคุณยายเล่าให้ฟังเพิ่มเนาะมันเหมือนเริ่มมีโรคกล้ามเนื้อโผล่เข้ามานิดนึงแล้วนะครับผมแล้วปกติอยู่สระบุรีได้นวดบ้างไหมครับ
1: โอ้นวดตอนแรกก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลมาคุณจะบาดแต่ตอนนี้เขาไม่มีคิวให้เลย
2: คือเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นหลายๆอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความเคยชินแต่ว่า พอเราบอกมันหมอนมันมีอย่างนั้นเรารู้สึกไม่สบายตัวอย่างนี้

0: ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องของเรื่องกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันคือนอนอาจจะนอนดีนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุขสบายตัวเท่าไหร่ก็จริงๆถ้ายังไหวก็ยังแนะนำนวดอยู่นะแล้วถ้าที่โรงพยาบาลไม่มีแล้วอนามัยใกล้บ้านมีไหมฮะ
1: ทำไม่มีแต่ไม่เคยไปสักที
0: มีอ
1: ยู่ไม่ไกลประมาณ4หรือ5โล
0: อยู่ตรงไหนนะครับ
2: 4 5โลห่างกันนะ4 5โลใช่ไหม
0: ไหน
2: แล้วที่อนามัยเนี่ยมีนวดแผนไทยไหม
1: มี
2: บ
1: ้านจะมีไหมไม่เคยไป
2: ก็ต้องไปเช็คดูนะอาจจะเป็นทางเลือกเสริมคือถ้าที่โรงพยาบาลเต็มเราก็จะมาทางเลือกทางอนามัยต้องลองไปเช็คดูแล้วก็ต้องไปจองคิวนะ
1: จ้ามันก็จองอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ทันหรอก
2: จองแล้วไม่ทันยังไงเขาก็ต้องให้คิวเราสิว่าคิวเราจะมาวันไหนอีก5วันมา6วันมา10วันมาคือไปจองคิวแบบนั้นน่ะ
0: ปกติเป็นคนอย่างครับมีลูกหลานพาไปอะไรงี้ไหม
1: มีจ้ะ
0: ให้เขาช่วยดูช่วยจองให
2: ้ใช่ต้องไปจองคิวต้องไปจองคิวครับไม่ใช่จองวันนี้นวดวันนี้ครับบางทีมันจองแล้วนวดอีกหลายวันเนี่ยแต่ไปจองคิวไว้ก่อนนะ
1: มันจะได้
2: เป็นเดือนก็ต้องไปครับ
1: จ
2: ้
1: ะ
2: โอเคนะเอาเคลียร์เรื่องนวดเรื่องแล้วก็จะต่อเชิญนะครับอาจารย
0: ์คือตอนนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นนึงเนี่ยก็คือคิดว่าการนอนมันพฤติกรรมการตื่นเนี่ยอาจจะเป็นความเคยชินระดับนึงแต่ว่าการนอนเนี่ยสรุปคุณยายเนี่ยบอกว่านอนดีนะครับผมแต่ว่าที่บอกเพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีเรื่องหมอนกับเรื่องบ่าสะบักไหลเนาะตรงนี้ผมอยากให้ลองดูก่อนเหมือนกันคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอายุเรามันยังได้อยู่นะผมก็อยากเชียร์ให้กับอยากให้กลับมานวดต่อเนื่องดูนะครับผมคือถ้ามันสบายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยไอความปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะนอนสบายขึ้นก็ได้นะครับผมเรื่องหมอนอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูอีกทีนึงจริงๆถ้ามันไม่ใช่มันก็คงจะปวดตึงนั่นแหละแล้วมันนอนแล้วมันไม่สบายตัวเฉย
2: ๆหมอนหมุนแล้วหมุนหมอนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ย
1: มันก็มันเขาให้นอนง่ายก็นอนง่ายจ้ะแต่ว่าผมนอนตะเคงทีนี้มันเจ็บใจ
2: ใครให้นอนง่ายครับ
1: หมอเขาบอกว่าให้นอน
2: เพราะว่านอนให้นอนง่ายเนื่องจากว่า
1: หลังมันโก่ง
2: เลยหมอให้นอนหงายแล้วนอนหงายแล้วเรารู้สึกคอเราชันไปไหมหรือคอเราต่ำไปไหมเราสังเกตตัวเองไหม
1: ฉันก็หนุนขากับหนุนหมอนนั่นแหละเท่าๆกัน
2: แล้วรู้สึกเป็นยังไงหนุนแล้วเมื่อยคอเคล็ดคออะไรไหมล่ะมันปกติไหมล่ะ
1: ไอ้คอนี่มันไม่เมื่อยแต่มันปวดเนี่ยปวดเส้นที่ว่าเป็นอยู่ทีนี้ฉันก็อยากถามหมอเดี๋ยวอยากไปหาที่โรงพยาบาลลูกก็ไม่สบายเหมือนกันเป็นกระโหลกหลังไม่รู้
0: เลยแล้วนอนแล้วปวดหลังบ้างไหมนอนหลังโก่งแล้วนอนไงไม่ปวดหลังใช่ไหมครับ
1: ไม่ปวดนะหมอแต่มันหลังอะสะดุดมันโตขึ้นไม่เยอะไม่ปวด
0: คือไม่ได้ปวดหลังเนาะแต่ว่าตึงบ่าตึงสะบักตึงไหล่เนาะ
1: อย่างตึงคอตรงเส้นคอที่มันเหมือนเลือดมันอะไรแข็งแข็งนะคอ
0: เอางี้ก่อน
2: ยายยายฟังนิดนึงยายฟังนิดนึงจ้า
0: เบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องกล้ามเนื้อมันอยู่เอาเท่าที่ผมพอเห็นเนาะจริงๆการไปอนามัยใกล้บ้านเนี่ยต่อให้เราไม่เจอแพทย์แผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีกายภาพอยู่เหมือนกันนะครับผมมันเป็นพื้นฐานหรือระเบียบเขานี่แหละนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราลองไปอนามัยดูก่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าจองโรงพยาบาลยากนะเพราะว่าไม่ว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าเป็นกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็สามารถดูแลเราในเรื่องของส่วนตรงนี้ได้นะส่วนเราจะจองไปโรงพยาบาลต่อไหมเนี่ยผมก็อยากให้ลองดูก่อนนะครับคือมันคงไม่ได้แบบจองวันนี้มีคิวเลยหรอกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โทรไปล่วงหน้าสัก 3-4 วัน
2: เราจองไว้เถอะถึงเวลาก็ไปนวด
0: อย่างเราจะไปเสาร์อาทิตย์เราโทรสักวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคิวแหละผมว่า
1: ต้องไปเองไงจ้ะหมอก็ไม่ถูกผมไม่รับ
2: ก็ไปจองได้ก็ให้ลูกหลานไปจองก็ได้เนา
0: ะ
2: โอเคเรื่องจองเคลียร์นะพยายามไปจองแล้วก็พยายามหาเวลาไปให้เร็วที่สุดที่อนามัย
0: ใช่ไหมก่อนใช่ครับผม
2: หรือที่ไหนที่เขารับเราดูแลเราเบื้องต้นได้ก็ไป
0: เพราะว่าอย่าง ย่างนวดตามบ้านเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะบางทีเรากระดูกอะไรอย่างนี
2: ้อืมโอเคอ่ะโอเค
1: เขาไม่ใช่เห็นลูกแบบลืมไม่ค่อยได้มันเป็นไม่จุดใกล้เป็นตา
2: อาจารย์ฟังเข้าใจไหมอาจารย์ฟังไม่เข้าใจหยุดก่อนเดี๋ยวเอาถามใหม่ดิเดี๋ยวอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องถามใหม่ที่ว่าอะไรนะ
1: ตามันลืมไม่ขึ้น
2: แบ
1: บสองสามวินาทีแล้วลืมได
2: ้หลับตาเสร็จแล้วนอนอยู่หรือนอนอยู่ดีกว่าจะลืมตาได้มันไม่ตามันไม่แหกออกมาต้องใช้เวลา 2-3 วินาทีถึงจะเบิ่งบาตาลืมได
1: ้อ
2: ันนี้ผิดปกติไหมรู้ยังไงแก้กันดีอาจารย
0: ์จริงๆคิดว่าเป็นความล้าของหนังตานะครับผมจริงๆมันอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องหนังตามันล้าได้นะครับผมมีนัดไปโรงพยาบาลบ้างไหมแบบโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยที่หมอเขานัดอะไรเงี้ยมีไหมครับ
1: นัดตายแล้วลูกไม่เอาไปนัดมาเลยตายเป็น3เดือนแล้วก็นัดไปอีก3เดือนเป็น6เนี่ย
2: เอานั่นแหละนั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ไปให้หมอดูให้หมอไปถามหมอเขาว่าตา
0: หมอตาจะเราอาจจะต้อง
2: เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดิอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดฟังให้เข้าใจก่อน
0: คือ
2: เชิญครับอาจารย
0: ์คือสรุปหมอเขานัดเดือนไหนนะครับ
1: อีก3เดือนนะเพิ่งไปเมื่อวันก่อน
2: อีก3เดือนก็ไม่เป็นไรอาการนี้มันไม่น่าจะหนักหนาอะไรใช่ไหมอาจารย์
0: คือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับไปหาหมอตาด้วยก็ดีเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นโรคตาล้าเหมือนกันตามันจะปิดตามันไม่แข็งอ่ะหนังตา
2: ถ้ามีโอกาสไปหาหมอตาดูหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรยังปกติยังใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไปตามนัดแล้วก็ไปหาหมอที่นัดเราแจ้งเขาด้วยให้เขาดูให้เราหน่อยส่วนหมอนถ้าจะลองเปลี่ยนก็ลองถามลูกดูลองปรับดูสิปรับแล้วเอามานอนแล้วมันเป็นไงดีไหมเหมาะกับเราไหมสะดวกสบายไหมถ้ามันดีขึ้นก็เปลี่ยนถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปใช้ของเดิม
1: ก็ได้มือหมอมะนาวไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะโทรไปถาม
2: เรื่องอะไร
1: อยากจะไปหาท่าน
2: ห
1: ล
2: ว
1: ง
2: ปู่อ๋อไปของใครหลุดเนี่ยโอเคของยายหลุดไปแล้วจะไปหาหมอมะนาวที่คลินิกที่วิทยาลัยใช่ไหมโทรไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมีหมออื่นอยู่ก็ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาบ้างได้นะครับคุณยายนะฮะถ้าคุณยายยังมีข้อสงสัยอะไรโทรมาเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
3: ยาจ้า
2: เชิญครับถามหมอปอนได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
3: คืออยากถามว่าโรคไตเนี่ยมันบวมด้วยเหรอคะ
0: โรคไตบวมได้ครับผมต้องคือต้องอันนี้ตรวจโรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับ
3: จ้า
0: เป็นเราเองก็เป็นคนคิดเป็นญาติครับ
3: เป็นเองจ้ะ
0: คือหมอบอกว่าเป็นไตเสื่อมใช่ไหมครับ
3: เขาบอกว่าต้องล้าง
2: โอ้โหเยอะแล้ว
0: ถ้าต้องล้างไตเนี่ยผมขอผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าหมอบอกว่าต้องล้างไตแล้วครับมันมักจะเป็นไตระยะที่5
2: ของเสียเยอะแล้วของเสียเยอะแล้วเกิดอาการบวมแล้ว
3: แล้ว
2: คำถามคืออะไรครับเดี๋ยวครับอาจารย์แป๊บคำถามคุณคืออะไรครับ
3: คืออยากรู้ว่ามันบวมด้วยเหรอ
2: บวมครับของเสียมันตกค้างครับมันไม่ออกแล้วครับ
3: เนี่ยมันบวมสองข้างแทบจะแตกเยอะเลย
2: บวมครับบวมครับต้องไปถ่ายออกต้องไปล้างออกครับหมอจำกัดน้ำแล้วใช่ไหม
0: หมอให้กินน้ำน้อยๆแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่ถูกต้องแล้วครับบวมแล้วครับมันอาการหนักแล้วครับ
0: อันนี้บวมตรงไหนนะครับสองข้างขาเหรอครับ
2: เท้า
3: ข้างขา
2: ข้างขาอืม
0: โอเคก็คือมันคือไตอ่ะมันมีหน้าที่กรองของเสียเนาะทีนี้พอไตมันเสื่อมของเสียมันก็จะค้างหน่อยการไหลเวียนมันก็จะแย่ลงหน่อยนะครับวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องไปอันนี้ยังสรุปเขานัดฟอกไตแล้วใช่ไหมครับ
3: ไม่ฟอกจ้ะ
2: ล้างเฉยๆหรอ
0: เอาล้าง
3: ไม่ได้ล้างทั้งฟอกทั้งไม่ล้าง
2: เอางี้หมอเขานัดคุณทำอะไรบ้าง
3: เขาก็จะนัดให้ไปล้างแต่ว่าไม่ล้างเพราะอยู่คนเดียว
2: ควรจะล้างครับ
0: คือมันจะแย่ลงนะครับผมอันนี้เป็นห่วงมาก
2: เดี๋ยวติดเชื้อได้นะถึงตายนะครับ
0: ก็จะอย่างที่คุณบรรลมพูดครับถ้าขยายความเบื้องต้นก็คือมันจะไม่ใช่จากข้างนอกหรอกมันจะจากร่างกายเราที่ของเสียมันเยอะขึ้นนะครับผม
3: ตอนนี้ก็ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดอยู่เพราะว่าต้องให้เลือดทุก7วันนะ
0: คือที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันประมาณไหนครับหมายถึงว่าเราเดินทางไปไม่สะดวกหรอหรือว่าไม่ไหวอะไรยังไงคร
3: ับ
0: จริงๆตรงนี้ผมจะขอเสนอเพิ่มเติมนะคือถ้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องฟอกไตหรือว่าล้างไตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะของโรงพยาบาลใหญ่เนาะเขาจะมีเหมือนกับกรมส่งเคราะห์อะไรงี้ด้วยนะเราอาจจะขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับผมว่าเราเดินทางลำบากอะไรเงี้ยมันพอจะมีหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยเข้ามาดูได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะแย่ลงอีกนะครับเราจะเหนื่อยง่ายเราจะค่อนข้างอ่อนเพลียนะครับผมแล้วไตเขาก็จะไม่ลงอีก
3: พอบวมขึ้นมาสองข้าง
2: อันตรายมากครับอันตรายครับ
3: อย่า
0: ไปนวดหรืออะไรนะครับถ้าเต็มที่ก็อาจจะนอนยกขาสูงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผม
2: ไป
0: ลองคุยจริงๆว่าเราอาจจะไม่สะดวกเดินทาง
3: อย่างนี้ห้ามกินอะไรบ้างจ้ะ
0: ถ้าเอาแบบกว้างๆเลยนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคไตระยะนี้ก็คืออาจต้องอาจจะพยายามทานอาหารอ่อนครับแต่ก็คือทานให้หลากหลายแต่ว่าไม่ทานรสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ทานสิ่งที่มันเป็นน้ำมากจนเกินไปอะครับผมตอนนี้เขาให้ใบคำแนะนำอะไรไหมครับ
2: อาหารรสจัดหยุดเลยรสเค็มหยุดเลยกินจืดจืดเลยกินจืดอย่างเดียวเลยครับ
3: กินแต่จืดแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันอึดอัดไปหมดเลยบวม
2: ใช่ระบบมันเริ่มรวนแล้ว
0: เขาก็จะแนะนำเป็นแบบเหมือนอาหารที่มันมีโปรตีนด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าทานแต่ข้าวเดี๋ยวมันไม่มี
2: กินไข่ขาวได้ครับไข่ขาวไข่ขาวกินวันละ3ฟอง4ฟองได้เลยครับ
0: ใช่คร
3: ับ แล้วทำยังไงก็ต้มหรือว่า
2: แล้วแต่เราเลยต้มดีที่สุดต้มแล้วกินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่ต้องกินวันละ4ฟอง5ฟองกินไปเลยครับ
0: คือเขาก็จะบอกว่ามันก็ให้หลากหลายเนาะเนื้อสัตว์อาจจะมีแต่ว่าต้องเป็นแบบไม่มันไม่หนังเนื้อปลาเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่ขันในอะไรเงี้ยที่มันไม่มันไม่หนังนะครับผมก็คืออาจจะเอามาต้มหรือเอามาตุ๋นให้มันง่ายอะไรเงี้ยนะครับผม
3: กุ้งกินได้ไหมจ๊ะ
0: อะไรนะ
3: กุ้ง
0: เหรอ
2: ก็น่าจะพอได้เนาะ
0: กุ้งจริงๆกุ้งเขาก็เป็นคอเลสเตอรอลนะแต่ผมจะบอกว่ากินบ้างก็ดี
2: กินได้บ้างตัวสองตัวแล้วก็นานๆสัปดาห์สองสามหนพอได้นะ
0: คือเอาลองที่เขาไม่แนะนำ
2: ดูปลาแนะนำให้กิน
0: กุ้งเนี่ยถ้าแนะนำคือกินเนื้อกุ้งนะครับมันกุ้งหัวกุ้งอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับผมแล้วก็กุ้งตืดนะ
2: เวลามันจะหมดเรื่องกินก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะกินผักสีขาวเข้าไว้กินผักสีขาวเข้าไว้แล้วปัญหาคือคุณต้องไปฟอกอ่ะต้องไปล้างอ่ะ
0: ต้องลองคุย
2: ต้องหาช่องทางดูนะ
0: ลองคุยกับโรงพยาบาลให้ลองขอความช่วยเหลือเขาก่อนนะผมไม่ให้ปฏิเสธ
2: มันไปไม่ได้เพราะไม่มีคนพาไปหรือไม่มีตังค์หรือมันยังไงปัญหาจริงๆคืออะไร
3: ทั้งสองอย่างค่ะตังค์ก็น้อย
0: มันใช้สิทธิ์บัตรทองได้อยู่ไหมครับ
2: ก็ลองถามทางอบต.ดูนะเขามีน่าจะมีไม่จะมีเงิน
0: หรือ
2: พาไปอะไรเงี้ยลองถามทางอบต.ดูนะทางอสม.ดูว่ามีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะโอเคนะหมดเวลานะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับโอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
12: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพโดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อคืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
13: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุฒิได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบัง ปฏิพลสัทธสมมารายงาน
5: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
12: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนกับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเสร็จเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 KHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

าถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่แล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วแว่วแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่ผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องเนี่ยหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วแว่ววิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนๆแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1-2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากย์เสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเลียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนี

หมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมไอ้หนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสียด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้อีหนุ่ยเน่เนี่ยโอ้ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระใสบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

หมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่12สิงหาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนะครับเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-29 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาครับมาเริ่มกันที่ทางกรมประมงนะครับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 2,330,000 ตัวสืบสานพระราชปฏิญญาณฟื้นฟูทรัพยากรน้ำไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงครับที่บริเวณท่าชัยยุทธศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกรมประมงก็จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสใกล้วันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569รวมจำนวน 2,330,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยมีนางทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีนางชนทิชาสันติภาตานันประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวและต้อนรับและนายโยธินเทิดวงศ์วรกุลผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าราชการกรมประมงข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกษตรกรนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนนางทิติพรเหล่าประเสริฐนะครับอธิบดีกรมประมงก็กล่าวว่าด้วยในวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการประมงตลอดมาก รมประมงนะครับก็ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจัดกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสใกล้วันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569ขึ้นโดยในพิธีครั้งนี้นะครับกรมประมงได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,330,000 ตัวนะครับประกอบไปด้วยกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งสมเด็จจำนวน 1,030,000 ตัวและพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย9ชนิดรวมกว่า 1,300,000 ตัวได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากายแหปลาโพงปลาเทโพและปลาชะโอนะครับเพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาณท่าชัยยุทธศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับภายในงานก็ได้จัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประมงไทยภายใต้ชื่อแม่แห่งแผ่นดินผู้คืนชีวิตสู่สายน้ำโดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น3โซนได้แก่โซนที่1นะครับพระแม่แห่งการรักนำเสนอพระราชสวนีด้านการรักทรัพยากรสัตว์น้ำและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโซนที่2ก็เป็นการพลิกฟื้นทะเลไทยถ่ายทอดการดำเนินงานโครงการปะการังเทียมและโซนที่3นะครับสายทานแห่งอาชีพนำเสนอการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในชุมชนห่างไกลตามแนวพระราชดำรินอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของกุ้งสมเด็จผ่านการบอกเล่าจากผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจจากการนำกุ้งสมเด็จไปประกอบอาชีพจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้แทนชาวประมงจำนวน6รายเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอธิบดีกรมประมงก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่ากิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการน้อมถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความรักความหวงแหนเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและชุมชนตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปฏิญาณด้านการประมงเพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และสามารถหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของประชาชนได้สืบไปครับมาต่อกันที่ทางอาด้านะครับผนึกสมาคมทุเรียนไทยนะครับก็ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนไทยสร้างความเชื่อมั่นตลาดโลกสานต่องานวิจัยอีก5ปีนะครับจากสวนถึงส่งออกนะครับเร่งเทคโนโลยีตรวจคุณภาพรับมาตรฐานตลาดคู่ค้าครับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าอาด้านะครับนำโดยนายทวีศักดิ์ธนเทโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและสมาคมทุเรียนไทยนำโดยนายกฤติเดชอยู่รอดนะครับนายกสมาคมทุเรียนไทยก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทุเรียนไทยแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีทุเรียนสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมอีก5ปีมุ่งเชื่อมโยงโจทย์จากเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคการส่งออกเข้าสู่กระบวนการวิจัยพร้อมขยายการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกโดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจาก2หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานนะครับที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศนะครับเนื่องจากทุเรียนเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของไทยนะครับโดยข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าปี2568นะครับไทยส่งออกทุเรียนสดสู่ตลาดโลก 979,045 ตันมูลค่า 125,735 ล้านบาทนะครับขณะที่ช่วงวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569ไทยส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดหลักแล้วกว่า 1ล้านตันนะครับมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทนะครับสะท้อนถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทุเรียนและความจำเป็นในการรักษาคุณภาพมาตรฐานและความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าขณะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในฐานการผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรประเมินว่าฤดูการผลิตปี2569จันทบุรีจะมีผลผลิตทุเรียนประมาณ 683,027 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.66 จากปีก่อนนะครับการลงนามความร่วมมือที่จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของพื้นที่ฐานการผลิตสำคัญนะครับซึ่งมีโจทย์ตั้งแต่การจัดการสวนคุณภาพผลผลิตไปจนถึงมาตรฐานและการส่งออกนะครับดร.ทวีศักดิ์ธนติโชพลนะครับผู้อำนวยการอาด้าก็กล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างอาด้าและก็สมาคมทุเรียนไทยในการเชื่อมโยงจากเกษตรกรและภาคการส่งออกเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่สามารถนำไปแก้ปัญหาจากพื้นที่จริงตั้งแต่การจัดการแปลงปลูกการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตรวจสอบคุณภาพไปจนถึงการรับรองข้อกำหนดมาตรฐานของการส่งออกพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริงให้ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นการต่อยอด MOU ฉบับแรกที่ทั้ง2หน่วยงานร่วมกันดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2564และครบกำหนดระยะเวลา5ปีนะเมื่อวันที่30มีนาคม2019โดยที่ผ่านมานะครับได้ร่วมการผลักดันงานวิจัยที่ครอบคลุมโจทย์สำคัญของการผลิตทุเรียนนะครับตั้งแต่การติดตามสุขภาพดินการจัดการดอกผลการให้น้ำอย่างแม่นยำการวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อสนับสนุนการจัดการปุ๋ยตลอดจนการศึกษาการผลิตคุณภาพและการสะสมสูญเสียธาตุอาหารในระดับการผลิตทุเรียนหมอนทองเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการสวนอย่างแม่นยำและเหมาะสมกับความต้องการของพืชองค์ความรู้เหล่านี้นะครับถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับการจัดการสวนจากการอาศัยประสบการณ์ครับไปสู่การใช้ข้อมูลและก็เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมผลผลิตได้สม่ำเสมอมากขึ้นสำหรับความร่วมมือในระยะ5ปีต่อจากนี้นะครับอาด้าและก็สมาคมทุเรียนไทยจะขยายโจทย์วิจัยจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสวนสู่การแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่นะครับตั้งแต่การเก็บเกี่ยวการตรวจสอบและการคัดแยกคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิตไปจนถึงมาตรฐานและข้อกำหนดด้านการส่งออกซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกนะครับหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเร่งต่อยอดก็คือการใช้เทคโนโลยี CT สแกนทุเรียนนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดแยกและก็ตรวจสอบคุณภาพภายในนะครับโดยไม่ทำลายผลผลิตโดยอาด้าจะเชื่อมความร่วมมือระหว่างสมาคมทุเรียนไทยนักวิจัยและก็ภาคเอกชนเพื่อผลักดันเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปสู่การใช้งานได้จริงนะครับในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการตรวจสอบทุเรียนอ่อนแก่และการตรวจสอบหนอนภายในผลนะครับซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้าและความเชื่อมั่นของตลาดอีกโจทย์สำคัญก็คือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและก็แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการปนเปื้อนแคดเมียมในผลผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อวางแนวทางการจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางลดความเสี่ยงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการและรองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้านอกจากนี้นะครับยังครอบคลุมการวิจัยด้านเทคโนโลยีหลักก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดการใช้สารเคมีและผลกระทบต่อแรงงานนะครับแล้วก็การยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลไม้เขตร้อนตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบและก็คัดแยกคุณภาพนะครับเพื่อจะลดความสูญเสียและก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่นะครับด้านนายกิติเดชอยู่รอดนะครับนายกสมาคมทุเรียนไทยก็บอกว่าการแข่งขันของอุตสาหกรรมทุเรียนในปัจจุบันนะครับไม่ได้อยู่ที่ปริมาณผลผลิตเพียงอย่างเดียวนะครับแต่คุณภาพความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาตลาดส่งออกความร่วมมือกับอาด้าจึงเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคการส่งออกการต่อยอดมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยและก็เทคโนโลยีที่ต่อความต้องการของอุตสาหกรรมตั้งแต่การบริหารจัดการสวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งออกนะครับเพื่อลดความเสี่ยงและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุเรียนไทยในตลาดต่างประเทศ 5ปีที่ผ่านมานะครับเราเห็นแล้วว่างานวิจัยสามารถเข้ามาช่วยตอบโจทย์การผลิตทุเรียนได้หลายด้านและความร่วมมืออีก5ปีจากนี้นะครับเราจะต้องก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำโจทย์ใหม่ของภาคการผลิตและการส่งออกนะครับมาพัฒนาเป็นงานวิจัยและก็เร่งนำเทคโนโลยีที่พร้อมไปใช้จริงนะครับเป้าหมายไม่ใช่เพียงทำให้เกษตรกรผลิตทุเรียนได้ดีขึ้นแต่ต้องทำให้ทุเรียนไทยนะครับมีคุณภาพได้มาตรฐานและก็รักษาความเชื่อมั่นของตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องนายทวีศักดิ์ธนเดชโพลผู้อำนวยการนาด้าก็กล่าวปิดท้ายว่าการสานต่อความร่วมมืออีก5ปีในครั้งนี้นะครับจะเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมไปสู่ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมทุเรียนโดยเชื่อมจากปัญหาจากพื้นที่เข้ากับงานวิจัยเทคโนโลยีมาตรฐานและความต้องการของตลาดนะครับเพื่อให้คงความรู้และนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดความเสี่ยงยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป้าหมายสำคัญก็คือการทำให้งานวิจัยตอบโจทย์เกษตรกรและภาคการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้ทุเรียนไทยนั้นไม่เพียงผลิตได้อย่างมีคุณภาพนะครับแต่ต้องได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลกครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชา

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังกำลังถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งแผนฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้น้ำท่วมน้ำแล้งปั้นแลนด์มาร์คใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับโดยได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูณอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อติดตามแผนและการตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเพื่อมุ่งหวังอำนวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ประชาชนนะครับปฏิตามรายละเอียดกันครับ
2: คือทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้กล่าวต้อนรับท่านคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียนเชิญค่ะ
3: ครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านวัชรพลขาวขำมีเกียรติที่เคารพทุกท่านเลยนะครับกับผมนายวีระเลือกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดนครพนมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านผู้ช่วยนะครับรวมถึงทุกท่านนะครับจากส่วนกลางนะครับที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมในวันนี้นะครับจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนนะครับมีพื้นที่ติดกับสปป.ลาวนะครับแขวงคำม่วนแสงสุวรรณเขตแสงบริคคำไส่นะครับพื้นที่ยาว174กิโลเมตรนะครับที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับจังหวัดนครพนมเรานะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ 3,470,000 ไร่นะครับพื้นที่รวมนะครับ3ถ้าเรียกกลมๆ 3,500,000 ไร่นะครับใน 3,500,000 ไร่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่การเกษตร 2,300,000 นะครับคิดเป็นร้อยละ66นะครับทำการเกษตรร้อยละ66นะครับในร้อยละ66นะครับมากที่สุดคือการปลูกข้าวนะครับข้าวถ้าพื้นที่ทั้งหมดที่ปลูกข้าวเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละประมาณสัก46หรือประมาณ 1,500,000 ไร่นะครับใน3ล้านกว่าไร่เนี่ยนะครับเป็นข้าวไป 1,500,000 แล้วนะครับอีก 500,000 เป็นไม้ผลเป็นไม้ยืนต้นอีก 400,000 นะครับเป็นพวกพืชผักนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นแหล่งน้ำเป็นป่าไม้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยงั้นถ้าสรุปจะเห็นว่า3ล้านกว่าไร่ของนครพนมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่การเกษตร 66%มากที่สุดคือข้าวนะครับรองลงมาก็เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็พืชผักต่างๆนะครับในนครพนมเราเนี่ยพื้นที่จังหวัดเนี่ยจริงๆมีพื้นที่ประมาณแค่ 20% ที่เป็นเขตจังหวัดนึก 470,000 ไร่นอกนั้นยังไม่อยู่ในเขตจังหวัดชาวบ้านก็พยายามปรับตัวนะครับมีการขุดบ่อมีการเจาะน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นบ่ออยู่เหมือนกันนะครับตัวเลขล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ16,000กว่านะครับที่เขาพยายามช่วยตัวเองในความปรับตัวนะครับสินค้าการเกษตรที่สำคัญของเรานะครับมีข้าวมียางพารามีปาล์มนะครับมีมันสำปะหลังนะครับสำปะหลังลิ้นจี่นะครับสับปะรดนะครับรวมไปถึงนะครับในสายของประมงปศุสัตว์ก็มีโคเนื้อนะครับมีสุกรมีไข่นะครับแล้วก็มีปลานิลนะครับสองตัวที่สำคัญที่สุดของเกษตรนะครับก็คือเรื่องของข้าว1,500,000ไร่เนี่ยนะครับมูลค่าดูตาม GDP แล้วนะครับของเราจะอยู่ที่ประมาณ 6,100 ล้านนะครับเฉพาะข้าวนะครับ 6,100 ล้านของยางพาราเนี่ยประมาณ 360,000 ไร่นะครับ 2,200 ล้านนะครับแค่2ตัวก็เกือบหมื่นแล้วนะครับที่สำคัญเรามีสินค้า GI 2ตัวนะครับก็มีสับปะรดเท่าเทนนะครับกับลิ้นจี่นพ1 2ตัวนี้พื้นที่ประมาณสัก 5,000 ไร่นะครับ2อย่างรวมกันประมาณ900กว่าล้านเกือบ 1,000 นะครับเกือบ 1,000 ล้านนั้นถ้าเราดูจากข้อมูลที่ผมนำเรียนไปดูจาก GDP ของจังหวัดในปี67ซึ่งประกาศใช้ล่าสุดนะครับ GDP ของจังหวัดเรานะครับปี67เราอยู่ที่ 56,100 ล้านบาทนะครับเป็นภาคเกษตรของพวกเราเนี่ยนะครับเข้าไป 33% 1ใน3ของ GDP จังหวัดมาจากภาคเกษตรนะครับภาคบริการกับนอกภาคเกษตรเนี่ยรวมกันก็ยังไม่สู้นะครับเพราะนั้นเกษตรมีความสำคัญมาก นะครับกับ GDP ของจังหวัดเรานะครับเขาไม่เคยเห็นตัวเลขนะครับของ GDP ต่อหัวประชากรเกิน 100,000 เลยเพิ่งเห็นเมื่อปี67นี้นะครับ GDP ต่อหัวประชากรของเรานะครับ 104,924 บาทเป็นเกินแสนปีแรกแสดงว่าดีขึ้นในตามลำดับฉะนั้นถ้าภาคเกษตรมีความเข้มแข็งมากกว่านี้ชนประทานได้กระจายมากกว่านี้เชื่อว่านะครับรายได้จะตกไปกับเกษตรกรมากขึ้นนะครับรวมถึงจังหวัดนครพนมเรานะครับมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3นะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับสามารถที่จะเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้านะครับเป็นเครือข่ายคมนาคมจากนครพนมไปลาวไปเวียดนามต่อไปที่หนานหนิงที่ทางใต้ของจีนเนี่ยระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเองนะครับเพราะนั้นสินค้าเกษตรผลไม้ทุเรียนออกจากด่านที่นครพนมมากที่สุดนะครับมากที่สุดนะครับทุเรียนมาจากที่อื่นจะมาออกที่ด่านเรานะครับมากที่สุดนะครับครับทางผมเองในนามของเกษตรกรและก็พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมขอกราบขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาได้มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับมาตรวจราชการในโอกาสนี้นะครับนครพนมนะครับเป็นเมืองสามที่สุดนะครับพระธาตุพนมนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสะพานแม่น้ำโขงสวยที่สุดนะครับแล้วก็แม่น้ำโขงงามที่สุดนะครับและท่านอนนครพนม1คืนอายุยืน1ปีครับ
2: ไปนะคะจะได้เรียนเชิญนะคะทางนายสาโรจน์นวลตากำนันตำบลก้านเหลืองนะคะ
4: กำหลงเวียนวนคนงามน้ำใจอ่างใหญ่ก้านเหลืองปกคลุมอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และธัญอาหารตำนานถิ่นนักสู้เชิดชูประชาธิปไตยกราบเรียนท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมนายสาโรจน์ดวงตากำนันตำบลก้านเหลืองตำบลก้านเหลืองของเรามีอยู่14หมู่บ้านนะครับทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำก่ำรอยต่อเขตอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมทิศใต้ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเย็นทิศตะวันออกติดกับตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมทิศตะวันตกติดกับตำบลกระพี้อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมสำหรับประชากรนะครับในพื้นที่ตำบลกระพี้มีประมาณ 7,993 คนนะครับถือว่าเป็นมีความหมายที่ดีนะครับชาวตำบลกระเหลืองเราภูมิใจภูมิใจมากที่ทางรัฐมนตรีมาผมรอมา50กว่าปีแล้วตั้งแต่ก่อสร้างมาปี2511อ่างเก็บน้ำห้วยกระเหลืองไม่เคยมีรัฐมนตรีมาเยี่ยมเยือนพอดีทางตำบลกระเหลืองของเราเขตสีของเราที่ภาษาการว่าตาถึงไปเลือกท่านสสชาญชัยคำจะป่าท่านมองการไกลมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติถือว่าสุดยอดนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนชาวตำบลกระเหลืองรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างสูงชาวตำบลกระเหลืองเราจะมีรายได้เพิ่มจากการนักท่องเที่ยวมาทุกวันนะครับฉะนั้นแล้วภูมิใจมากๆเลยนะครับ50กว่าปีแล้วอ่างเก็บน้ำห้วยกระเหลืองวันนี้แหละถือว่าสุดยอดเราได้ผู้นำที่ดีได้ท่านรัฐมนตรีที่สมควรเป็นรัฐมนตรีของเรานะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอสวัสดีครับ
2: ต้องขอขอบพระคุณทางกำนันตำบลก้านเหลืองนะคะลำดับต่อไปนะคะจะได้เรียนเชิญทางท่านทางนายธนพงษ์วาระโอนะคะผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครพนมนะคะได้รายงานแนวทางการพัฒนาห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองค่ะเรียนเชิญค่ะ
5: กับเรียนท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมณพรเจริญศรีท่านชาญชัยคำจำปาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมธนพงษ์วาระโวผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองครับตามที่ท่านกำนันและก็ชุมชนได้นำเรียนถึงความต้องการหรือสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนาในอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองแห่งนี้แล้วนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองครับ ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทานเมื่อปี2512นะครับแล้วก็มีคลองส่งน้ำทั้งสิ้นยาว16กิโลเมตรนะครับความจุ 7.4 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทานอยู่ประมาณ 7,200 ไร่นะครับมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่2ตำบล10หมู่บ้านนะครับสภาพปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีสภาพตื้นเขินบวกกับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองเนี่ยมีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นเนื่องจากการเกษตรขยายตัวและรวมถึงชุมชนหรือการพัฒนาเมืองด้วยนะครับปัจจัยต่อมาครับถนนและบริเวณทำนบดินรวมถึงด้านท้ายสภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังนะครับการสัญจรไปมาทำได้ยากลำบากและก็เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเกษตรกรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านที่มีการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับปัจจุบันนะครับได้เนื่องจากเป็นอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงามดังปรากฏต่อสายตาที่เราเห็นณตอนนี้นะครับจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวและก็ผู้มาเยี่ยมชมเนี่ยแต่ละปีปริมาณมากนะครับเราจึงได้มีการกำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาครับหนึ่งก็คือว่าเราจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารชลประทานเดิมต่างๆนะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองนี้นะครับสองครับเรามีแผนที่จะปรับปรุงถนนทั้งหลังทำนบดินทั้งหลังทำนบดินก็คือโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายของตัวทำนบดินปกติแล้วเนี่ยทางสัญจรหลักเนี่ยเราจะต้องให้รถและยานพาหนะหลักเนี่ยสัญจรอยู่ด้านหลังอยู่ท้ายเขื่อนเพื่อความปลอดภัยของและความมั่นคงของตัวเขื่อนเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนที่จะพัฒนานะครับลำดับถัดมาก็คือปรับปรุงทำนบดินบริเวณรอบอ่างรอบอ่างบริเวณนี้นะครับก็คือรอบอ่างทั้งหมดเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการลำเลียงผลผลิตและในเรื่องของการกันเขตนะครับถัดมาครับเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยใช้งานมานานตั้งแต่ปี2512มีตะกอนตกจมค่อนข้างเยอะจึงมีแผนที่จะขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุด้วยเพราะว่าปัจจุบันน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับรายละเอียดหลักๆครับในส่วนของปรับปรุงทำนบดินนะครับเราก็จะปรับปรุงตรงส่วนนี้นะครับมีการปรับปรุงอาคารที่ทำการนะครับอันนี้เป็นถนนหลักบนสันเขื่อนนะครับแล้วก็นี่เป็นถนนด้านท้ายที่เป็นทางสัญจรอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ตัวขุดลอกของตัวอ่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปรับปรุงทางลำเลียงสายใหญ่ทางลำเลียงสายใหญ่ของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังลาดยางไม่สุดทำให้การสัญจรไปมาลำบากเราก็มีแผนที่จะปรับปรุงลาดยางให้สุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของลำเลียงผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มีเรื่องของทางสัญจรด้านทำนบนะครับปรับปรุงตัวคุณภาพทำนบดินก็คือว่าตัวทำนบดินของเราตัวนี้ตัวสันอ่างที่เราเห็นด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมีความสูงประมาณ14เมตรและใช้มานานอย่างที่ว่าเราก็จะมีการปรับปรุงก็คือในเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องของการป้องกันการรั่วซึมเนื่องจากเป็นเขื่อนดินแล้วก็มีความสูงค่อนข้างสูงครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของอาคารประกอบอาคารชลประทานต่างๆที่จะปรับปรุงให้พร้อมใช้งานนะครับในเรื่องผลประโยชน์ของโครงการครับเกิดความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อตัวเขื่อนเองนะครับเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการเก็บกักเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในปัจจุบันและในอนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและลำเลียงผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นในเรื่องของการรองรับปัจจัยพื้นฐานและรองรับในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ชุมชนแล้วก็ทางผู้นำได้มีแผนที่จะพัฒนาต่อเนื่องให้ยึดโยงต่อกันครับขอบพระคุณครับ
2: ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งท่านผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครพนมค่ะลำดับต่อไปนะคะจะได้กราบเรียนเชิญทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้กล่าวมอบนโยบายให้แก่พี่น้องเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่กราบเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะ
6: ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านวีระเลิศวานิกุลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมท่านมณพรเจริญศรีท่านชาญชัยคำจำปาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิท่านเชิงชัยชาวีรินและท่านศิวะพงศ์ธีรดุลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอนาแกที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเดินทางมาตรวจราชการติดตามการดำเนินงานและพบปะกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวอำเภอหนาแกจังหวัดนครพนมในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและการยกระดับศักยภาพพื้นที่ชลประทานเพื่อพี่น้องเกษตรกรมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ใต้ตอนใต้ของจังหวัดนครพนมจัดเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องจากพระราชดำริซึ่งหากการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์เต็มศักยภาพแล้วจะสามารถครอบคลุมและสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่เกษตรกรได้มากถึง 175,000 ไร่ถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงอย่างยิ่งโดยในปี2567มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด GDP สูงถึง 56,145 ล้านและมีได้เฉลี่ยต่อ 14,924 บาทต่อคนต่อปีซึ่งพึ่งพาภาคเกษตรป่าไม้และประมงเป็นหลักอย่างไรก็ตามพื้นที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานในจังหวัดยังมีเพียงประมาณ20%กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงตั้งเป้าหมายที่ขยายขีดความสามารถการกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อรองรับการเติบโตภาคเกษตรกรรมการเก็บน้ำห้วยก้าเหลืองแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นมาปี2502เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุกักปกติอยู่ 7.4 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์ 1,730 ไร่รองรับพื้นที่เกษตรกรในตำบลก้านเหลืองและตำบลบ้านแก้งแต่เนื่องจากผ่านการใช้งานมากว่า50ปีจึงประสบปัญหาตะกอนตื้นเขินคันทำนบดินและโครงสร้างส่งน้ำเสื่อมสภาพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้จัดทำแผนงานและวางกรอบเงินงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองไว้ที่ประมาณ307ล้านบาทการดำเนินงานตามแผนนี้นอกจากช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับนาปีนาปลังและพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดยังอำนวยความสะดวกในการลำเลียงผลผลิตและยกระดับความปลอดภัยในการสัญจรและเปิดพื้นที่ให้เป็นที่แหล่งพักผ่อนหย่อนใจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอนาแกในอนาคตนอกจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำแล้วกระทรวงยังมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพข้าวซึ่งเป็นพืชหลักของจังหวัดนครพนมควบคู่ไปกับแผนการรับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครพนมของกรมการข้าวในพื้นที่อำเภอนาแกเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเชื่อมโยงการเกษตรมูลค่าสูงเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอย่างครบวงจรผมได้กำชับให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเกิดผลสำเร็จผลสูงสุดสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดข้าราชการและพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเทศการต้อนรับอย่างอบอุ่นผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีพลังในการร่วมกันพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดนครให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยืนยังยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับ
7: ขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแถลงข่าวก่อนสื่อการโทรในจัดการประมูลที่หน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนี้ค่ะขออนุญาตค่ะ
8: ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้กรุณาบินมาติดตามการทำงานในการลงพื้นที่ของผมในจังหวัดนครพนมในวันนี้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการพัฒนาจังหวัดนครพนมในหลายด้านทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้วรวมถึงด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดและถึงประชาชนจากภาคจากภูมิภาคอื่นๆที่จะเข้ามาในจังหวัดนครพนม 1. มีการพัฒนาแหล่งน้ำโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานมีแผนงานด้านพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำทั้งในพื้นที่เป้าหมายแห่งใหม่แผนการปรับปรุงในพื้นที่เดิมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้แก่ 1.1 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมห้วยห้องฮอตำบลหนองยาดอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยห้องฮอซึ่งครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองนครพนมลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นพื้นที่ประมาณ 9,000 ไร่และเพื่อกักเก็บน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรมโดยจะมีพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ไร่และก็เป็นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง5ปีตั้งแต่ช่วงปี2571ถึง2575โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,900 ล้านบาท 1.2 มีการจะพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยก้าเหลืองบ้านจอมศรีตำบลก้าเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมีวัตถุประสงค์ดังนี้ปรับปรุงอาคารชลประทานเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยจะสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมมาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจำนวนมากปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการพิจารณาโครงการถึงความเหมาะสมของการดำเนินโครงการแล้วสามารถดำเนินโครงการได้ภายในปีงบประมาณ 2,571 นี้ในวงเงินงบประมาณ320ล้านบาท 1.3 โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูณบ้านนาป่งคลองตำบลนาแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมมีวัตถุประสงค์เป็นการปรับปรุงอาคารชลประทานเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมมาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจำนวนมากปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการพิจารณาโครงการถึงความเหมาะสมของการดำเนินโครงการแล้วสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2,571ในวงเงินงบประมาณ150ล้านบาทครับ 2. จะมีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์จังหวัดนครพนมโดยทางกรมการข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรโดยกรมการข้าวจะจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครพนมณตำบลนาคู่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้วปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านข้อมูลอาทิแบบก่อสร้างรายละเอียดวัตถุคุณลักษณะปริมาณงานและราคาโดยการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณปีงบประมาณ2571อยู่ในวงเงินงบประมาณ350ล้านบาทการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมช่วงที่มีการสถานการณ์น้ำในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานั้น

0: อย่างไรก็ดีปัจจุบันยังคงเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นการเตรียมรับสถานการณ์น้ำคงท่วมขังที่อาจจะเกิดขึ้นมีการเตรียมการดังนี้นะครับในพื้นที่ชั้นในสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมสูบน้ำระบายออกจากเขตเทศบาลเมืองนครพนมในกรณีที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน2ในพื้นที่ชั้นนอกกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงบริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกอตำบลท่าค้ออำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยลำห้วยบางกอจะเป็นลำน้ำที่รับน้ำที่ระบายจากเขตเทศบาลในฝั่งตอนตกและทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองเพื่อระบายลงแม่น้ำโขงในทางกลับกันเป็นประตูระบายน้ำที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้ำจากแม่น้ำโขงเข้ามาในพื้นที่ชั้นในและพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร็วในทุกพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนมาจากกรมชลประทานทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์แม่น้ำโขงของกรมอำนวยการน้ำแห่งชาติระดับน้ำอยู่ที่ระดับที่สูงสุดแล้วในวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าจะลดระดับลงซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ความเดือดร้อนของราษฎรที่ต้องย้ายถิ่นฐานจากบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพราะถูกกระทบจากน้ำท่วมลงไปตั้งหลักแหล่งที่บริเวณท้ายเขื่อนแต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่จากน้ำท่วมกลายเป็นน้ำแล้งโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งแทบจะไม่มีน้ำเหลือไว้ใช้เลยแม้จะเป็นเพียงเสียงของราษฎรกลุ่มเล็กๆไม่กี่หลังคาเรือนแต่ก็ถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งและรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีพร้อมระบบผันน้ำระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นพระราชกรณียกิจในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถูกเติมเต็มด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในการดูแลป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้น้อมนำพระราชกระแสดังกล่าวมาเป็นแนวทางเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนจนเกิดเป็นโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่เรามีหน้าที่ดูแลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของป่าต้นน้ำลำธารตั้งแต่ภาคเหนือจนลงมาถึงภาคกลางโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องจากพระริเนี่ยในเมื่อจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีให้อุดมสมบูรณ์เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดีอันเนื่องมาจากน้ำดีเนี่ยได้รับน้ำเนี่ย82ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจะต้องดูแลตั้งแต่นู่นนะครับจังหวัดน่านลุ่มน้ำน่านนะลุ่มน้ำน่านมาไหลลงมาที่จังหวัดแพร่แล้วลงมาจากลุ่มน้ำย่อยลงมาจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันสามารถต่อยอดผลประโยชน์จากโครงการได้หลายรูปแบบอาทิการต่อยอดอาชีพด้านเกษตรกรรมโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่ได้จากการอนุรักษ์จนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการปลูกป่าหลังบ้านตามรูปแบบของวนเกษตรที่นำพืชผักในป่ามาเพาะขยายพันธุ์สำหรับนำมาประกอบอาหารโดยไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำตามแหล่งน้ำสาขาสำหรับนำมาใช้เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีพ
2: ชาวท่าปลาเป็นชาวอพยพนะครับมาจากการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจเรามาอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับระยะเวลากว่า50ปีนะครับที่คนท่าปลาเรียกร้องอยากให้มีแหล่งน้ำที่จะมาอบอุ้มคนท่าปลาซึ่งมาสำเร็จนะครับเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ทรงพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้พวกเราวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขครับ
0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในทุกสุขของประสบกนิกรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างเสริมสร้างความสำเร็จได้ขยายผลสู่โครงการที่ยังประโยชน์แก่ราษฎรสืบสานรักษาต่อยอดด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนดังแม่สร้างป่าพ่อสร้างน้ำทศราชสร้างความยั่งยืน
3: ฟังครับประเด็นรายการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมไปพูดแค่พนิษฐ์ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
7: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยในวันนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:45 ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กรมอนามัยเร่งส่งทีมเซิร์ชดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้มอบให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดํา200ชุดชุดตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์แล้วครับ22สิงหาคม2569ครับคืน9ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำเลยทุกวันเลยนะ
0: ทุกวัน
1: จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ครับ
0: ตอนนี้
1: ข่าวยามเช้า
0: ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงาน New Media พี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แทนด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวพยากรณ์อากาศกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตหลายๆเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก็แล้วกันนะคะเรื่องของการพยากรณ์7วันข้างหน้
1: า
0: ของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เขาก็อัปเดตแบบเรียลไทม์เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมต่างๆนะคะมาดูอันนี้ในช่วงวันที่22ถึง27สิงหาคมนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนะคะเลื่อนผ่านพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันนะคะก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยทีนี้คำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะและฝนตกที่สะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็สำหรับชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะน้องต้นก็แน่นอนเราก็พูดคุยกันเรื่องสถานการณ์เกาะติดกันนะคะจังหวัดน่านใช่ไหม
1: ใช่ครับผมในพื้นที่ของจังหวัดน่านเองเนี่ยหลายเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีฝนอยู่นะคือแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเบาบางลงแล้วก็ตอนนี้น้ำจากน่านเนี่ยจากตอนแรกที่ต้นน้ำในอำเภอปัวนะครับมาที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็มาที่อำเภอเวียงสาของน่านแล้วก็ตอนนี้เตรียมเข้าสู่อุตรดิตถ์เนี่ยคือจะเข้าไปสู่ในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ด้วยซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกรมชลประทานเขาบอกว่าทางเขื่อนสิริกิติ์เองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยสามารถรองรับยังมีพื้นที่ว่างเยอะอยู่ในการที่จะรองรับปริมาณน้ำที่มาจากทางจังหวัดน่านด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของฝนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับในโซนของภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัดนะครับยังคงเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งต้องเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาออกประกาศจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีประกาศออกมาฉบับหนึ่ง
0: เป็นอัปเดตใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นอัปเดตนะครับทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกหนึ่งประกาศออกมาเตือนในส่วนของเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่ามันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่างของเมื่อวานเนี่ยฉบับเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังกันในส่วนของลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่ที่ยังมีฝนตกหนักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและแนวริมโขงเนี่ยฝนยังหนักอยู่เหมือนกันนะครับเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ทางป
0: ภค่ะจริงๆแล้วเมื่อวานปภ.เนี่ยก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปนะแจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดว่าจะล้นตลิ่งนะคะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยใครที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าบริเวณที่ทางปภ.หรือว่ารัฐบาลเนี่ยเต เตือนก็เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์แถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะด้วยความเป็นห่วงนะคะ
1: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดมานะครับเบื้องต้นเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งปภ.เนี่ยมีการระดมพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วคือไม่ได้มาแค่ในพื้นที่ของน่านเท่านั้นนะจากปภ.เขต5นครราชสีมาก็ส่งพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยชุดใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับส่วนทางปภ.เขต8กำแพงเพชรเองเขาก็มีการส่งรถสมรรถนะสูงนะแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็ก2ตอนรถไฟฟ้า2สว่างรถบรรทุกน้ำเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่สมทบกับทีมศูนย์ปภ.16ชัยนาทนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่คอยแจกอาหารน้ำดื่มให้นะครับแล้วก็จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเริ่มมีสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังซึ่งปภ.ศูนย์ปภ.ปภ.เนี่ยสั่งศูนย์ปภ.เขตต่างๆเนี่ยรับมืออย่างเต็มที่อย่างที่สุโขทัยเองศูนย์ปภ.เขต9พิษณุโลกก็มีการส่งรถปฏิบัติการบรรทุกบรรเทาทุกข์นะครับบรรเทาอุทกภัยมาพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ที่เพชรบูรณ์เองอย่างที่บอกไปแม่น้ำป่าสักที่ส่งเซลบอสแคสกันไปเนี่ยนะครับแม่นาที่อำเภอหล่มสักเนี่ยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งในช่วงเย็นวานนี
0: ้
1: นะครับก็ส่งเซลบอสแคสแจ้งไปอย่างที่คุณไอวอลินบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: แล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่เราจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็เฝ้าระวังในระดับเสี่ยงมากนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณกว้างเหมือนกันเชื่อมต่อเป็นพื้นที่ใหญ่เลยครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีการอัปเดตเมื่อวานนะคะ อ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีการอัปเดตอะไรอีกก็น่าจะพูดคุยกันในรายการต่างๆแต่เดี๋ยวอัปเดตตอนนี้ก่อนละกันเขาบอกว่าการติดตามพื้นที่น้ำท่วมนะคะจากแอปเช็คน้ำน
1: ี
0: ่บ้านเรามีแอปเยอะนะแอปหนึ่งในแอปนั้นนะคะก็คือแอปเช็คน้ำนะพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเสี่ยงมากหรือว่าสีแดงเนี่ยปรากฏบริเวณเป็นวงกว้างแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่นะคะที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรโดยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดอย่างชัดเจนนะคะในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็กงไกรลาดด้วยรวมถึงบางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยทางตอนบนส่วนจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตอนกลางและตอนตกค่ะพบเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับมากบริเวณกว้างเหมือนกันโดยมวลน้ำเชื่อมต่อจากทางสุโขทัยนะครอบคลุมพื้นที่หลักในอำเภอพรหมพิรามนะคะอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงบางส่วนของอำเภอวัดโบดด้วยมาดูพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดรอยต่อกันบ้างค่ะพบพื้นที่เสี่ยงระดับเสี่ยงมากหรือว่าเสี่ยงแดงสีแดงและเสี่ยงน้อยคือสีเหลืองนะกระจายตัวต่อเนื่องข้ามเขตขอบจังหวัดนะคะไปพื้นที่โดยรอบได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรซึ่งข้อมูลนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ่ายได้จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาของเรานั่นเองซึ่งมีความแม่นยำสูงแล้วก็อัปเดตแบบ real time นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์คำแนะนำสำหรับพื้นที่สำหรับพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะก็จำเป็นเหมือนกันส่วนเราก็ต้องแนะนำคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันว่าหนึ่งอย่าตื่นตระหนกนะอันนี้ให้รับรู
1: ้
0: แล้วก็ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติเพราะว่าทางจิสตาเองกรมอุตุนิยมวิทยาเองปภ.เองนะคะรวมถึงทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่บูรณาการกันตอนนี้เนี่ยก็ร่วมมาร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะสอดส่องดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองนะครับทางด้านมวลน้ำจากน่านอย่างที่บอกไปเนี่ยจะทยอยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสวทอุตรดิตถ์นะบอกว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยได้ทยอยตามลำน้ำน่านเนี่ยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วในบางส่วนซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 17-24 ชั่วโมงและยังจะมีมวลน้ำทยอยเติมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำต่อเนื่องซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยคาดการณ์นะครับว่าน้ำก้อนนี้เนี่ยรวมเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรจะทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนแล้วก็ยืนยันว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และเขื่อนยังมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อีกมากนะครับซึ่งข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 6,500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 68% นะยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกถึงเกือบ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรืออีกประมาณ 31% นะครับขณะที่เขื่อนเนี่ยยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำของทางอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอยู่ที่8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้คือสิ่งที่เขาระบายและก็ยังไม่มีแผนในการเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไปด้วย
0: ค่ะแล้วก็พูดอันนี้พูดถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติก็ได้ย้ำถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25-26สิงหาด้วยรวมถึงวันที่29สิงหาก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับทางด้านของนายเสรีสุปราทิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะได้บอกนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยก็ค่อยๆลดละจากปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะลดลงแต่ว่าถ้าในเมื่อระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามปริมาณน้ำฝนก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันในช่วงวันที่25-26สิงหารวมถึงวันที่29สิงหาคมด้วยเพราะว่าเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็คาดนะคะว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนด้วยรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งการติดตามอิทธิพลของพายุเนี่ยก็ยังพบว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายลูกนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก7-9ลูกเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลเนี่ยนะคะในอดีตนะที่ผ่านมาเกิดเอลนิโยรุนแรงพายุเนี่ยก็จะไม่เข้าประเทศไทยเนื่องจากว่ากำเนิดของพายุเนี่ยเลื่อนไปทางตะวันออกแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจากสวทของเรานะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยที่หอกระจายข่าวนะคะ
1: ครับผมขนาดเดียวกันเองท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
0: ์
1: เดี๋ยวท่านจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็จะช่วยต่อยอดเรื่องของด้านการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ทั้ง2ประเทศขณะเดียวกันท่านก็ยังติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในไทยนะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนกันซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำของวันเสาร์ก็คือวันนี
0: ้
1: แล้วก็ถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตนเองแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดเนี่ยฟื้นฟูสามารถฟื้นฟูได้โดยเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์บ่ายท่านนายกก็จะไปที่อุบลราชธานีต่อไปให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอันม้าของอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
0: ในก็พูดถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะไปนิวซีแลนด์กับประเทศอะไรนะน้องต้น
1: ออสเตรเล
0: ียนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
1: ์
0: ยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือสี่ด้านนะคะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลค่ะแถลงผลหารือร่วมกับนายคริสโตเฟอร์ลักซ์นะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมลงปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะทั้งนี้ค่ะการหารือเนี่ยมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านนะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมมือปี2026ถึง2030ได้แก่การเมืองและความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์ด้วยส่วนทาง างด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมุ่งขยายการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางการค้า2ประเทศไปถึง3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงพลังงานด้วยส่วนทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนค่ะจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะขณะที่ด้านภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกแล้วก็กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาแล้วก็ยินดีต่อแผนการบินไทยที่เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วยนะในเดือนมีนาคม2570ค่ะซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ดีเลยทีเดียวพอพูดถึงเรื่องของการศึกษานิวซีแลนด์เนี่ยก็ยกให้เป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าใครได้ไปได้หาข้อมูลนะก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์ได้เป็นลำดับติดท็อป5นะบางปีเป็นท็อป3เลยด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอันนี้จะมีเที่ยวบินไทยบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วย
1: แล้วคือนิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในประเทศที
0: ่ใฝ่ฝันนะ
1: อยากไปนะอยาก
0: ไปมากบรรยากาศเขาโรแมนติกคุณต
1: ้
0: น
1: ต้องบรรยากาศดีสีเขียวชอุ่มเลย
0: วันนี้ฉันพูดได้ไหมล่ะถ้าคนที่มีแฟนก็คือไปโรแมนติกกันที่ประเทศนี้ได
1: ้หรอ
0: ไม่เขาไปเขาเรียกว่าเขาไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกัน
1: โอ้โหต้อง
0: ฮันนีมูนด้วยฮันนีมูนด้วยนะก็ไปตรงนั้นกันได้ค่ะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเราไป
1: แต่ติดที่ต้องหา
0: หาเงินก่อน
1: ไม่เอา
0: หาเงินด้วย
1: หา
0: คนข้างกายด้วย
1: อะไรมันยากกว่ากันไม่แน่ใจแล้ว
0: คนข้างกายค่ะสำหรับดิฉัน
1: หายากกว่า
0: ไปที่ข่าวต่อไปเลยเพราะมันกระแทกใจนะ
1: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องระดับโลกอะไรแบบนี้นะจริงๆอย่างของไทยเองเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างที่เป็นระดับโลกเหมือนกันหนึ่งในนั้นคือต้มยำกุ้ง
0: อุ้ยพูดแล้วคุณพูดต้มยำกุ้งตอนเช้านะ
1: ท้องร้องเมื่อกี้เหมือนท้องผมร้องออกใหม่หรือเปล่านะซึ่งอย่างต้มยำกุ้งเองเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเขาเตรียมที่จะผลักดันเรื่องของต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยมรดกโลกนะให้ยังมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตไม่ได้หมายถึงว่ากุ้งในต้มยำกุ้งจะมีชีวิตนะแต่หมายถึงเมนูอาหารเนี่ยเป็นอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตซึ่งเรื่องนี้มาจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลนะเป็นการเปิดการประชุมเวทีสาธารณะเผยแพร่แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับกลุ่มคนที่มาร่วมฟังเนี่ยทั้งเกษตรกรเลี้ยงกุ้งแง
0: ่
1: ผู้เพาะปลูกสมุนไพรนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมเขตโอ้มากันเยอะแยะมากมายสำหรับต้มยำกุ้งเนี่ยเขามองว่าไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่คนทั่วโลกอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักเท่านั้นแต่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของไทยกับคนไทยธรรมชาติชุมชนซึ่งการที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในการสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่และก็จะจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐชุมชนผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนเลยเนี่ยเพื่อให้ต้มยำกุ้งเนี่ยยังคงมีชีวิตคือพูดง่ายคือไม่หายไปไหน
0: น
1: ะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนนะโดยยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนไว้ควบคู่กันไปเขาก็มีแผนในการที่จะดำเนินการในการที่จะผลักดันต้มยำกุ้งเนี่ยให้เป็นเขาคือมันเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแหละแต่เพื่อให้ที่ว่าอยู่คงอยู่ต่อไปนะครับนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับ
0: ค่ะพอมาพูดถึงต้มยำกุ้งนะคะพูดถึงอีกเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะในเรื่องของทางด้านของคุณชอบนวดไหมล่ะ
1: นิดหนึ่ง
0: ทำไมไม่ชอบนวดหรอนิดนึง
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอาจจะเพราะกลัวเจ็บเวลาแบบเขามาจับหรืออะไรเงี้ยครับ
0: เป็นบอบบาง ไม่คนที่เขาแบบว่าขี้จั กระจีนะ่ะ
1: ใช่
0: ขี้จั กระจีนะเขาก็จะ
1: แบบน
0: ะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าดิฉันชอบนวดมากนะคะซึ่งทางด้านของจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยมีงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติด้วยนะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22สิงหาคมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลนะคะที่ฮอล์8ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพันธ์ ได้บอกว่าการที่จะเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรูปแบบใหม่จากทุนปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ทุนปัญญาไทยเนี่ยจะบอกว่าการนวดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงเลยนะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในเวทีสากลด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์และแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะได้บอกว่ามหกรรมนวดไทยหรือว่าเวลเนสแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นมี4เป้าหมายสำคัญนะก็คือเชิดชูเผยแพร่คุณค่าของนวดไทยยกระดับมาตรฐานบริการนวดไทยแล้วก็เวลเนสไทยนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้กันด้วยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมทางด้านสุขภาพน้องต้นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของทุนเรื่องอาหาร
1: อันนี้คือเรื่องของการนวดเรื่องของกิจกรรมจริงๆยังมีทั้งชุดไทยสถานที่อย่างเงี้ยนะที่แบบว่าอย่างสถานที่เนี่ยอย่างวัดวาอารามของไทยเราเองเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากแล้วอย่างชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวจีนเนี่ยชอบมาแต่งชุดไทยแล้วถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งชุดนักเรียนของไทยเราเองเน
0: ี่
1: ยเราจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยมาเรียกได้ว่าแต่งเป็นคอสตูมถือกระเป๋าย้อนวันวานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับนี่คือเรื่องของทุนวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับยังมีอีกหลากหลายอย่างกิจกรรมเนี่ยอย่างนวดไทยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โอ้โหชาวต่างชาติชอบมาก
0: ะ
1: นะมีที่ไหนคือไปเลยไปนวดเลยถูกไหมเออซึ่งไม่เพียงแค่ทางเรื่องของกิจกรรมอย่างของชุดเองเนี่ยเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวชุดพิธีการของนักกีฬาไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเออเป็นยังไงครับ
0: เป็นของแบรนด์สิริวัณวลีค่ะซึ่งจะบอกว่าดิฉันน่ะเราก็อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เขาแชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยค่ะเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นชุดที่ออกแบบโดย
1: สมเด็จพระนาง
0: โดย
1: ทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนะที่ออกแบบชุด
0: แบรนด์สิริวัณวรีนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะซึ่งจะบอกว่าพระองค์ท่านนะคะก็ได้รับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยดิฉันเห็นแล้วคุณงดงามมาก
1: ใช
0: ่และที่สำคัญดิฉันชอบอะไรที่สุดรู้ไหมด
1: ิ
0: ฉันชอบหมวก
1: เ
0: พราะว่าข้างหลังเนี่ยมีการเหมือนผูกน่ะเก๋ๆเลยคุณแล้วก็กางเกงเนี่ยนะเป็นเหมือนกางเกงขาม้านิดนึงมีขาข้างแล้วก็คำว่าไทยแลนด์เนี่ยตัวไอเนี่ยเป็นหัวใจค่ะคุณแสดงว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยทุกคนคุณ
1: ใช่ซึ่งจากแบรนด์สิริวัณวดีนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคือชุดนี้จะไปแข่งใช้ในการเปิดตัวเป็นแบบชุดพิธีการของ
0: นักกีฬาไทยเวลาแบ
1: บเดินขบวนเปิดเนี่ยนะครับ
0: ถือธงถือธง
1: ใช่ซึ่งการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดการ19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันเป็นในการที่แบบว่าออกแบบร่วมสมัยเนี่ยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำโครงการภายใต้พระดำรินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้นักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงเนี่ย900คนใส่ชุดนี้แหละนะครับในคอนเซปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว The Art of Unity
0: ก็เดี๋ยวดูกันได้นะถึงความงดงามแล้วก็สื่อถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังตีของร้องข่าวกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยาอิมครานิปซึ่งเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสปสช.ครับจำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องครับเพื่อจะนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนครับให้ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นสามารถจะเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับได้ทยอยจัดส่งยาอิมครานิปให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยครับได้รับยาแล้ว215รายครับจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและก็เตรียมส่งเพิ่มนะครับอีก3งวดด้วยกันครับให้โรงพยาบาลต่างๆจนครบตามจำนวน 23,000 กล่องครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทอง ข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพครับทางนี้ครับในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมมาทินิปได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นสามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องประชาชนไปดูกันต่อที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4ด้านพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายคริสโตเฟอร์ลักซอนในโอกาสครับเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกครับผู้นำทั้งสองประเทศนั้นร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับทั้งนี้ครับในการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ครับปีนี้ถึงปี2030ได้แก่เรื่องการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะครับการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงการฆ่ามนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงครับด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสองประเทศนั้นมุ่งขยายการค้าและการลงทุนโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าสองประเทศ3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588ครับพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานครับส่วนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประชาชนนั้นจะมีการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะขณะที่ด้านของภูมิภาคและพหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกและกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยและฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นได้ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงครับกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2570ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศของทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั่นเองแหละครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับรองนายกยศชนัน